0: ูสำคัญสำหรับการเดินทางและการค้าระหว่างทิเบตกับเนปาลครับคุณผู้ชมครับ
1: ล่าสุดค่ะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย162คน
0: พี่หมวยดูดิ
1: ค่ะ
0: นี่เพิ่งเห็นมุมนี้นะเนี่ยโอ้โหหนักมาก
1: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของเนปาลก็เปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวสูญหายถึง579คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า400คนเบื้องต้นพบว่ามีชาวอเมริกัน47ออสเตรเลีย34สหราชอาณาจักร33และแคนาดา24คนนอกจากนี้ยังมีชาวเกาหลีใต้มาเลเซียญี่ปุ่นขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของเนปาลหลายสิบคนก็สูญหายจากเหตุการณ์นี้สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่ามีผู้สูญหาย558คนจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเขตจีรงของทิเบตโดยเป็นชาวต่างชาติ260คนมีผู้เสียชีวิต3รายแต่ว่าตัวเลขของจีนกับเนปาลอาจจะมีรายชื่อผู้สูญหายที่ซ้ำกันตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ทันทีว่าตัวเลขมีความทับซ้อนกันมากน้อยเพียงใด
0: ครับซึ่งทางผู้รอดชีวิตรายหนึ่งนะครับได้บอกว่ามวลน้ำรวมไปถึงดินโคลนขนาดใหญ่เนี่ยพุ่งตรงเข้ามาหาเขานะครับแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะไหลเข้าท่วมบ้านนะครับเขาเองเนี่ยพยายามคว้ามือภรรยาของเขาแล้วพาขึ้นไปที่ระเบียงเพื่อหนีน้ำแต่ภรรยาครับถูกกระแสโคลนนั้นดึงแล้วพัดร่างไปเลยครับเขาเองเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็นำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่พื้นที่ที่ปลอดภัยประมาณสัก4ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแต่จนถึงขณะนี้เขาบอกเลยครับว่ายังไม่พบภรรยาของเขาแต่อย่างใดนะครับสำหรับผู้รอดชีวิตอีกรายนึงครับบอกว่าเขาเองเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยการเกาะต้นมะม่วงครับขณะที่มองดูบ้านของตนเองนั้นถูกกระแสน้ำแล้วก็โคลนนั้นกลืนหายไปต่อหน้าต่อตาล่าสุดครับทางการเนปาลเองก็กำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ครับลำเลียงเต็นท์อาหารรวมไปถึงสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายและอพยพผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสาเหตุของภัยพิบัติในครั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับแต่เบื้องต้นครับข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมของบริษัท Planet Lab นะครับก็พบว่าดินถล่มฮะแล้วก็ประกอบด้วยน้ำเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะฮะรวมไปถึงหินได้ทำให้เกิดน้ำหลากแล้วก็พัดพาเศษซากจำนวนมากเนี่ยไหลมาตามน้ำโดยจุดเกิดเหตุครับอยู่ห่างจากชายแดนลาสุวากาดีระหว่างเนปาลกับจีนประมาณสัก20กิโลเมตรนั่นคือหมายความว่าน้ำแข็งมันละลายหรือเปล่า
1: ค่ะดินถล่มซึ่งประกอบด้วยน้ำแข็งกับหิน
0: โอ้โหเนี่ยฮะอันนี้คือที่เขาบอกมานะครับ
1: และทำให้เกิดน้ำหลาก
0: ดินถล่มเป็นน้ำแข็ง
1: แล้วก็หิน
0: แล้วก็หินแล้วเหมือนน้ำแข็งมัน
1: ละลาย
0: มันละลายคุณผู้ชมแล้วมันก็เลยพาเอาโคลนเอาดินเอาหินเนี่ยลงมาหมดเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยมุมนี้คุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: น่ากลัวจริงและน่าสงสารมากนะฮะ
1: ในช่วงแรกค่ะทางเจ้าหน้าที่ของเนปาลตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจทำให้ส่วนล่างของธารน้ำแข็งพังถล่มและก่อให้เกิดน้ำหลากครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามทางสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐระบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนจากการพังถล่มของหินและธารน้ำแข็งก่อนที่จะทำให้เกิดการไหลบ่าของเศษหินและดินโคลนถล่มลงแม่น้ำที่บริเวณชายแดนระหว่างเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตภัยพิบัติทั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้คนจำนวนมากเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาดและทะเลสาบมันสโรวาในทิเบตจุดนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและชาวพุทธนะคะรวมถึงยังมีผู้ศรัทธาจากศาสนาอื่นสำหรับความช่วยเหลือจากนานาชาติล่าสุดสหรัฐระบุว่าได้มีการส่งทีมที่ปรึกษาด้านการรับมือภัยพิบัติไปยังพื้นที่พร้อมมอบความช่วยเหลือมูลค่า500,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่แคนาดานายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีได้บอกว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายร้ายแรงทางด้านเลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสระบุว่าทีมงานของ UN และพันธมิตรได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์และบุคลากรเข ข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบที่เนปาลแล้ว

0: ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยืนยันมานะครับทาง USGS นะครับเขาบอกเลยว่าจริงๆมันมีแรงสั่นสะเทือนจริงนะครับอยู่ที่ 4.4แต่เขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่แผ่นดินไหว
1: ค่ะ
0: แต่มันกลับกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนจากการพังถล่มของหินแล้วก็ฐานน้ำแข็งเนี่ยแหละฮะคือลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าจะพังถล่มนี่ก็น้ำแข็งน่าจะละลาย
1: ค่ะ
0: โลกร้อน
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วก็พอพังถล่มลงมาแล้วน้ำแข็งพอมันกลายเป็นน้ำปุ๊บมันก็ไปซ้อน้ำแข็งจุดอื่นๆที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตามมาด้วยแล้วก็เนี่ยฮะเป็นภาพตามที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับน่ากลัวจริงคุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองครับคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เปิดเผยนะครับว่าได้มีการตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุแล้วนะครับที่ประเทศเนปาลพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นรับผลกระทบอย่างมากนะครับสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำโพเตโกจีได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ครับยังไม่มีรายงานนะครับว่าคนไทยเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทั้งนี้นะครับหากมีคนไทยได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้เลยนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตที่หมายเลขนะครับบวก +977 981 874 9944ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขบวก +977 981 874 9944ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับโอ้โหนี่คุณผู้ชม
1: ก่อนและหลัง
0: พี่หมวยดูสิ
1: ค่ะ
0: โอ้โหน่ากลัวมากนะฮะ
1: พังราบเป็นหน้ากลองเลยค่ะ
0: น่าสงสาร
1: ค่ะ
0: แล้วโอ้โหตอนภาพที่มีคนวิ่งอ
1: ่
0: ะ
1: แต่พยายามวิ่งแต่ว่าวิ่งไม่ทัน
0: คือเมื่อวานเนี้ยผมเห็นภาพเหล่านี้จาก Instagram
1: ค่ะ
0: ตอนแรกอ่ะเอาจริงๆคุณผู้ชมผมคิดว่าเป็น AI
1: ค่ะ
0: คือไม่คิดว่านี่คือภาพจริงๆคือมันเหมือนฉากในหนังมันเหมือน AI ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วถึงมารู้ที่หลังว่าไอ้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มันไม่ใช่ AI แต่มันคือภาพเหตุการณ์จริง
1: ค่ะ
0: เพราะเชื่อไหมฮะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยใน Instagram ผมเข้าไปดูในคอมเมนต์ก็จะมีคนมาบอกว่า AI เต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: โอ้โหดูดิคุณผู้ชม
1: น่ากลัวมาก
0: น่ากลัวมากครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ทางญาติหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตนะฮะตามหมายเลขที่เมื่อกี้ได้มีการแจ้งไว้นะครับบวก +977 981 874 9944นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นบนทางม้าลายอีกแล้วค่ะให้ดูภาพจุดนี้จะเป็นทางม้าลายที่หน้าโรงพยาบาลบางประกอก1ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ชนทำให้มีผู้บาดเจ็บดูวินาทีที่เกิดเหตุค่ะ
2: ง่ายๆคนงานยังไม่เห็นเลยนี่เรียบร้อย
0: ผู้ชมเอ้ยโอ้ยตายแล้วผู้ชม
1: เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ค่ะโพสต์อุบัติเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์ชนคนจุดนี้คือทางม้าลายค่ะเขียนข้อความบอกว่าอุบัติเหตุทางม้าลายจะรีบไปไหนหน้าโรงพยาบาลบางประกอก1เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 7:11 นาทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้เข้ามาดูแลโดยด่วนค่ะจุดนี้เป็นทางม้าลายอย่างที่บอกทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะบริเวณทางม้าลายหน้าโรงพยาบาล IMH ธนบุรีฝั่งที่เป็นจุดเกิดเหตุตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลบางประกอก1จุดนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจรค่ะแต่ว่าก็เป็นทางม้าลายแล้วก็มีป้ายเตือนให้เดินไปใช้สะพานลอยถ้าจะขึ้นสะพานลอยจะห่างจากจุดนี้ไป150เมตรได้พูดคุยกับลูกสาวคนเจ็บชื่อว่าน้องนีโม่ค่ะ บอกว่าคุณแม่อายุ64ปีทุกเช้าแม่จะเดินไปส่งหลานที่โรงเรียนปกติจะใช้สะพานลอยที่อยู่ห่างไป150เมตรอย่างที่บอกแต่วันเกิดเหตุคาดว่าแม่อาจจะเหนื่อยก็ตัดสินใจใช้ทางม้าลายคือก่อนข้ามคุณแม่เดินข้ามมาจากฝั่งโรงพยาบาลบางประกอก1ค่ะก็มาถึงเกาะกลางอย่างที่เห็นกำลังจะข้ามไปอีกฝั่งถนนหนึ่งก็เห็นคนอื่นกำลังเดินข้ามอยู่แม่ก็เลยตัดสินใจเดินออกมาแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นน้องนีโม่บอกว่าแม่ได้รับบาดเจ็บบริเวณก้นกบค่ะมีแผลถลอกที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายเบื้องต้นแพทย์ได้ตรวจและเอ็กซเรย์แล้วกระดูกบริเวณก้นกบแตกต้องผ่าตัดคือลูกบอกว่าพอได้เห็นภาพจากกล้องแล้วรู้สึกกังวลมากอยากให้แพทย์ตรวจเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจคือพอชนปุ๊บคือแม่ล้มลงไปเลย
0: ครับซึ่งตอนนี้คุณแม่เองก็ยังสามารถพูดคุยได้ตามปกตินะครับคือทีนี้ทางน้องนีโม่บอกแบบนี้ฮะบอกว่าก่อนหน้านี้ทราบว่าจุดนี้เนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยครับให้เร่งช่วยกันมาตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงสภาพการจราจรบริเวณทางม้าลายแล้วก็อยากให้เพิ่มสัญญาณไฟหรือว่ามาตรการที่ช่วยให้ผู้ขับขี่นั้นมองเห็นทางม้าลายได้ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับจุดกลับรถครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่รถนั้นขับเร็วครับคุณผู้ชมครับก็เกรงเหลือเกินนะครับว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียขึ้นอีกพร้อมฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนครับว่าขอให้เพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายสำหรับคู่กรณีเบื้องต้นครับเข้ามาพูดคุยแสดงความรับผิดชอบแล้วส่วนเรื่องการดำเนินการตามกฎหมายครอบครัวเองได้มีการแจ้งความไว้ครับที่สถานีตำรวจนครบาลราชบูรณะและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนครับลองฟังเสียงดูครับ
3: แม่เล่าให้ฟังว่าคือฝั่งตรงข้ามอ่ะมีป้าเสื้อขาวกับพี่ๆที่เขาเดินข้ามถนนนะคะเดินมาอยู่แล้วมากลางถนนแล้วทีเนี้ยแม่ก็มองซ้ายมองขวาแล้วแหละว่ามันไม่มีรถหรือแบบรถอาจจะอยู่ในระยะไกลประมาณนี้ค่ะพี่เขาก็เลยตัดสินใจที่จะข้ามอาจจะด้วยสายตาคนแก่ค่ะพี่อาจจะมองไม่เห็นรถที่มาคือโดยส่วนตัวหนูเป็นคนแถวนี้แล้วคือเหตุตรงเนี้ยมันบ่อยตัวหนูเองก็เคยล้มก็อยากให้เพิ่มสัญญาณไฟเพราะว่าอีกอย่างมันอยู่ใกล้ยูเทิร์นนะพี่แล้วตรงนั้นอ่ะมันเป็นไฟแดงรถอ่ะมันมาไวอยู่แล้วไงมันไม่ได้ชะลอเป็นที่ช่วงก้นกบค่ะพี่แล้วก็มีแผลถลอกที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายค่ะพี่เอ็กซเรย์แล้วค่ะแต่ว่าคือเหมือนเอ็กซเรย์คร่าวๆอ่ะแต่ก่อนหน้านี้คือหนูยังไม่เห็นคลิปไงหนูก็เลยมีความรู้สึกยังแบบไม่ได้ห่วงอะไรมากแต่พอเห็นคลิปปุ๊บอ่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องขอหมออีกสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเช็คชัวร์ใช่เบื้องต้นพี่เขาเข้ามาคุยแล้วค่ะเข้ามารับผิดชอบ
0: นี่ครับผู้ชมครับสำหรับก่อนหน้านี้นะครับก็คือ25สิงหาคม69ครับเวลาประมาณสัก6โมงเช้า6โมงครึ่งฮะคุณผู้ชมครับก็เคยเกิดอุบัติเหตุที่จุดนี้เลยครับเป็นจุดเดียวกันครับมีเหตุรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชนผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเลยนะครับขณะที่เธอเองเนี่ยเดินข้ามมาถึงบริเวณเกาะกลางถนนโดยรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับมาขับไปด้วยความเร็วครับที่ช่องขวาสุดแล้วพุ่งชนร่างของนางสาววิไลพรอย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งเหตุครั้งนั้นตัวเธอเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตใช่ไหมพี่หมวยเนี่ยนะครับหลังเกิดเหตุนะครับรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวก็เสียหลักล้มลงแต่ผู้ขับขี่กลับไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะครับเนี่ยฮะโ
1: อ้ก็คือมอเตอร์ไซค์ก็ยังพยุงแล้วก็เอาผู้โดยสารคนอื่นที่มาขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปทิ้งคนเจ็บเอาไว้คนเจ็บบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นเหตุการณ์25สิงหาคมตอน6โมงครึ่งส่วนคลิปแรกที่ได้ชมไปอะค่ะตอน7โมง11นาทีบาดเจ็บสาหัสนะคะคุณแม่ของน้องนีโม่บาดเจ็บสาหัส
0: อันนี้บาดเจ็บสาหัส
1: ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เสียชีวิต
0: นะฮะ
1: โอ้เนี่ยค่ะ
2: ง่ายๆคนงานยังไม
1: ่แม่ล้มกระแทก
2: อุ้ยนั่นเรียบร้อยง่ายๆคนงานยังไม่เห็นเลย
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
4: เรามาเบลงกันก่อนไหม
5: ใจตรงกันเลย

0: ารู้กัน
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วนนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหุงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับ
3: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
4: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
3: ทำอะไรขนาดนี
4: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
5: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได้
6: มึงขายแถวไหนวะ
5: เพชรบุรีจากพี่
6: เขตเลยโอบใช่ไหม
5: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนพี่รักมาตกลงปะ
7: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไ
10: ห
12: ม
10: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: สวัสดีเจ้า
14: เพิ่งเป็นเด็กดีของตัวคนเดียวเนอะ
15: ทำไมคุณสองคนถึงเลือกเพลงนี้
14: จะได้ไปจีบอีน้องคนงามเจ้าขอบคุณนะคะมาซัพพอร์ตเราทุกจังหวัดเลยได้ไปแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสแต่ละที่ที่เป็นวัฒนธรรมเยอะๆอ่ะมีความสุขมากๆเลย
7: สนับสนุนโดย
16: โฮมโปรลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเซ้นเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท1-31 สิงหาคม2519ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน
17: ์ Nescafe Rich Aroma
18: สูตรใหม่
17: เพิ่มกาแฟ
18: เติมนม
17: อร่อยไปอีก
18: สูตรใหม
19: ่ลองหน่อยนะ
20: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
21: คุณผู้ชมครับไปดูข่าวดาปืนกลคัมแบ็กครับ
22: ค่ะ
21: คือป้าดานี่วันนี้เปิดตัวอีกหนึ่งครั้งนะฮะเนี่ยครับฟาดบอกว่าวัดมาแบบไม่ถูกต้องนะนี่ดูไปฮะแต่งตัวเห็นไหมอ๋อปรากฏตัวอีกแล้วครับผู้ชมครับคือแกจัดแถลงข่าวเลยครับครั้งนี้ไปจัดที่โรงแรมอัศวินแกลนคอนเวนชั่นครับแถววิภาวดีรังสิตมีนางสาวชมมณีน้อยจันหรือป้าดานะฮะระบุว่าตัวเองนั้นเป็นทายาทในเฮียงพิมพ์ศรีคนหนึ่งนะทำหน้าที่แทนนางบัวไขสอนสมุทรลูกสาวและผู้จัดการมรดกยืนยันนะว่าต่อสู้เรื่องที่ดินมา20ปีแล้วเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีชาวโซเชียลมาประณามว่าครอบครัวเป็นเปรตจะไปฮุบที่ดินวัดทางครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะยังคงยืนยันว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ดินของนายเฮียงยังเป็นชื่อของตาเฮียงไม่ใช่ของวัดเราสืบสวนหาข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศาสนาในพื้นที่ภาคอีสานก็เคยพิสูจน์ไปแล้วว่าไอ้ตรงจุดนั้นน่ะมันไม่ใช่วัดวันนี้พาพยานคนสำคัญนะที่ร่วมตรวจสอบเรื่องนี้มาด้วยกันก็คือนายวรเดชช่างบุนะฮะเป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันครับว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของวัดนะมาแล้วเห็นไหมล่ะแหวนโอ้คุณผู้ชมแหวนแหวนหรือสนับมือแหมตกใจไปหมดเลยผมเห็น
22: ใส่ทุกนิ้วเลย
21: ใส่ทุกนิ้ว
22: ค
21: ่
22: ะ
21: แหวนนะจ๊ะกำไรกำไรเห็นไหมฮะ
22: ค
21: ่
22: ะ
21: แม่พี่หมวยอ่านเถอะสำลักแหวนแล้วเนี่ย
22: คือก่อนแถลงข่าวค่ะ

0: คุณวรเดชก็แนะนำตัวเองบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของป้าบัวไข่แล้วก็บอกประวัติตัวเองอะค่ะว่าอยู่ในวงการพระพุทธศาสนามายาวนานมากตั้งแต่แล้วก็ได้ประวัติของตัวเองว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยเป็นครูมาเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดก็ทำหน้าที่ในการดูแลวัดหลังจากนั้นมาเป็นผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาที่จังหวัดตราด7ปีมาเป็นผอ.สำนักพุทธที่พระนครศรีอยุธยา2ปีมาเป็นผอ.สำนักพุทธที่พุทธมณฑล2ปีแล้วก็เป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีก2ปี
1: จากที่ฟังในรายการโหนกระแสนะแกบอกว่าเจ้าอาวาสถูกแต่งตั้งในปี35แต่กลับมีประกาศตั้งวัดเมื่อปี41ซึ่งไม่ถูกต้องถ้าไม่มีวัดจะมีเจ้าอาวาสได้อย่างไรดังนั้นคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบดูนะจ๊ะนี่ส่วนเรื่องการยกที่ดินให้วัดตาเฮียงตั้งใจมอบให้เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัดไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์มันเป็นคนละส่วนกันแปลว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จตาเฮียงเนี่ยจึงจะยกที่ดินจดทะเบียนโอนให้เป็นวัดและแม้วัดจะสร้างเสร็จแล้วในปี41แต่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะจะเอาวาดเอาใบตราตั้งเมื่อปี35มาใช้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีวัดเลยแล้วจะมีเจ้าอาวาสได้ยังไงนี่พี่แหวนบอกแบบนั้นนะฮะพอปี4ใช่พี่แหวนป่ะ
0: พี่วรเดช
1: พี่วรเดชผมขออนุญาตผมเรียกพี่แหวนแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: เพราะผมเรียกง่ายๆเนี่ยนะฮะพอปี41ทายาทเนี่ยไปถามคณะผู้ปกครองที่ดูแลวัดหลายที่ก็ไม่พบรายชื่อวัดนี้นะฮะภาพในวัดเองเนี่ยก็แทบจะเป็นศาสนสถานไม่รู้ไปเอาภาพถ่ายที่ไหนมาสวมเพื่อไปขอออกเอกสารหรือแต่งตั้งวัดหรือเปล่าไปทำอะไรที่มันเหมือนกับมีอะไรที่มันลึกลับไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าและที่ดินหัวไร่ปลายนายังถูกนำไปตัดถนนให้เทศบาลด้วยไปให้รีสอร์ทอีกทำได้อย่างไรเพราะเจ้าอาวาสไม่มีสิทธิ์ที่จะนำที่ดินวัดนั้นไปแบ่งให้บุคคลอื่นถ้าทำถนนเนี่ยต้องมีค่าผาติกรรมนะฮะทำแบบนี้ถือว่าเจ้าอาวาสผิดมาตรา157และ151นะฟังเสียงพี่แหวนครับ
2: จากที่ฟังดูในรายการผลกระแสพบว่าวัดนี้มีเจ้าวาดเมื่อปี35และประกาศตั้งวัดเมื่อปี41ผมประสบการณ์มีเอ๊ะไม่ถูกเป็นวัดเมื่อปี41แล้วจะเป็นเจ้าวาดปี35ได้ยังไงสงสัยไหมไม่มีวัดจะเป็นเจ้าวาดวัดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผิดตรรกศาสตร์เรื่องนี้ผิดผมก็เลยให้ผู้ปราชญ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าวาดไว้ตาตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าไม่มีวัดคนเสนอสี่ร้อยโอเคนะติดคุกคนเซ็นก็ติดคุกไว้ตาตั้งเนี่ยมันอาจจะลายเซ็นปลอมก็ได้นะใต้ในมันเหมือนพ่อทิพย์เนี่ยตรวจกันหรือยังใครก็ทำได้ตาตั้งใส่ปลอมทายาทไปถ่ายรูปมันเป็นรูปป่าตัดไม้ทำลายป่ามันแอบแฝงอยู่หรือเปล่าผลใดไรผลประโยชน์ตอบแทนหรือเปล่าท่านเจ้าอาวาสนำที่ดินไปให้เทศบาลและให้รีสอร์ททำถนนทำอะไรเนี่ยท่านเอาไปให้ได้ยังไงถ้าจะทำเป็นถนนต้องจ่ายค่าผาติกรรมมาที่หัวไร่ปลายนาน่ะคุณพ่อยกโฉนดให้21ไร่ให้เพื่อสร้างวัดมันไปทำอะไรเพื่อเป็นวัดบ้างหรือยังพาไปถ่ายรูปทำมาโอ้มีถนนตัดผ่านมีรั้วมีรั้วมีอะไรเรียบร้อยหมดถ่ายรูปมันคือเป็นวัดล่ะครับ
1: เอ๊ะทำไมหน้าขาวๆนะทีวีเราเสียหรือเปล่าเนี่ยจอภาพเราเสียเปล่าเนี่ยทีมงาน
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: หรือว่า
1: หน้าเราก็ปกติอ๋อท่านอาจจะลงแป้งหรือทา
0: อ๋อเมคอัพมาแต่งหน้ามา
1: เมคอัพนี่นะหรือไม่ก็อาจจะเป็น
0: ทาครีมกันแดด
1: น่าจะเป็นกันแดด
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวผมจะส่งโคนกันแดดไปให้
0: ค่ะ
1: ซึมเข้ากับผิวหน้าได้ดีนี
0: ่ค่ะ
1: เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมนี่นะลุงแหวนนะ
0: ค่ะ
1: แหวนเต็มมือเลยนั่นอ่ะ
0: โอ้สิบนิ้ว
1: โอ้นี่นะถ้าแบบแบ็คแฮนด์ตบหน้าผมทิ้งฟันหมุงล่วงอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแหวนอะไรเนี่ยน่าจะขลังนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่หมวย
0: น่าจะค่ะ
1: เป็นแหวนพระ
0: น่าจะเป็นแหวนทองโบราณปะ
1: นี่นะคุณพี่วรเดชช่างบุ
0: ค่ะ
1: ยังมีอีกนะพี่หมวย
0: มีอีกค่ะคือแกก็พูดอย่างเงี้ยค่ะต พูดไปตั้งนานพูดไปครึ่งชั่ว

0: โมงยังไม่แสดงหลักฐานนักข่าวก็เลยบอกว่าให้พี่วรเดชเอาหลักฐานมาโชว์หน่อยได้ไหม
1: บอกอยากเห็นแล้วครับพี
0: ่ค่ะ
1: หลักฐานคืออะไรนี
0: ่แกก็เลยเอาหลักฐานเป็นใบตราตั้งแล้วก็เป็นเอกสารตั้งวัดมาแสดงแล้วก็พูดถึงเรื่องโฉนดที่ดินนะคะบอกว่าเจ้าอาวาสพูดบิดไปบิดมาเวลาถามถึงโฉนดก็บอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนบางทีก็บอกอยู่สำนักพุทธอีกทีนึงบอกอยู่ธนาคารแล้วพอทายาทเขาเดินเรื่องไปขอออกโฉนดใหม่ที่กรมที่ดินเพราะว่าไม่รู้ว่าโฉนดอยู่ที่ไหนกลับเอาโฉนดมาแสดงแล้วก็มาแจ้งความทายาทว่าทายาทไปแจ้งความเท็จทั้งที่ทายาทไม่ได้มีเจตนาเลย
2: มาเน
3: ี่
2: ยก็พอร
3: ู้
2: แล้วว่าประเด็นค
3: ืออ
2: ะไรม
3: ี
2: หล
3: ัก
2: ฐานไหม
3: มีดิเดี๋ยวไปถามผมจะจบแล้วจะไม่จบนี่ไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีหลักฐานหมดอย่าเพิ่งถามผมจะหาหลักฐานมาให้ดูเปิดมันยังไม่จบเลยแถลงข่าวจะไม่จบเลย
4: เ
3: จอดูหลักฐานเลย
4: เ
3: ลย
4: เอาเนื้อครับเอาเนื้อครึ่งชั่วโมงละ
3: สองอันเนี้ยวัดมีพอตอนนี้เจ้าวาดมีพอตอนนี้มันมีไม่ได้เป็นไม่ได้สงสัยไปตามหาอันนี้มันปลอมแน่แน่หรือไอ้นี่ยัดไส้แน่แน่นี่ข้อที่หนึ่งสองเจ้าวาดบอกว่าโฉนดอยู่สำนักพุทธโฉนดอยู่ธนาคารแล้วต่อมาบอกไม่รู้อยู่ไหนรู้เจ้าบ่าวก็ไม่มีทายาทก็เลยไปสำนักงานที่ดินไปพูดเรื่องนี้เพื่อขอออกโฉนดใหม่ที่ดินก็รู้ก็ทำเรื่องออกโฉนดให้มาวันนี้ไปแจ้งจับทายาทข้อหาแจ้งความเท็จคือคำว่าอาญาเนี่ยทายาทต้องมีเจตนาพุทธฤทธิ์และไปแจ้งแต่ทายาทเข้าใจว่าหายเมื่อเข้าใจว่าหายเนี่ยมีเจตนาพุทธฤทธิ์ไหม
1: คุณผู้ชมเห็นไหมล่ะเนี่ยนะครับโอ้ทำไมแหวนเยอะเหลือเกินนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเยอะนะ
0: ค่ะ
1: นุกแขนนี่พี่หมวยกำไรอะไรนั่นน่ะฮะ
0: ใช
1: ่โอ้ผมอยากจะเจอแกมากเลย ผมอยากจะดูแหวนกันเนี่ยฮะ
0: ไม่ใช่นาฬิกาใช่ไหมคะเป็นกำไร
1: เป็นกำไรศักดิ์สิทธิ์ลักษณะเหมือน Wonder Woman น่ะ
0: ค่ะ
1: ที่แบบใครยิงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมหน้าพี่ขาวจังเลยเนี่ยขาวเป็นหย่อมๆอ่ะ
0: ค่ะตอนที่หันข้างจะเห็นคออ
1: ันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่อยากรู้นี่เห็นทำไมอ่ะ
0: แกอาจจะทาครีมกันแดดหรือทาแป้ง
1: หน้าแกใส
0: แต่มันต่างจากหูอะค่ะมีจังหวะที่แกหันข้างจะเห็นชัดว่าสีไม่ค่อยเท่ากัน
1: กันแดดมั้งผมว่าที่ว่านะกันแดดแหละแต่แกก็พูดโอ้โหดูฉะฉานนะ
0: ค่ะ
1: แกพูดฉะฉานนะแกบอกเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยฉะฉานนะทีนี้ต้องลองไปดูทางวัดแล้วว่าจะยังไงเนี่ยทางเจ้าว่าจะว่ายังไงเนี่ยท่านเขามีหลักฐานมาแบบนี้เขาโชว์แบบนี้ทางวัดนี่ก็ต้องมาต่อสู้กันหน่อย
0: ค่ะ
1: เห็นไหม
0: ค่ะยังมีอีกค่ะนักข่าวก็พยายามลุมถามเลยค่ะว่ามีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่คุณวรเดชนำเสนอวันนี้เป็นข้อเท็จจริงและทำให้ศาลเชื่อได้ว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินวัดหรือวัดมีที่มาที่ไม่ถูกต้องทางคุณวรเดชก็ยืนยันว่าก็ใบตราตั้งเจ้าอาวาสแล้วก็ใบแต่งตั้งวัดไงนักข่าวก็ย้อนถามไปอีกว่าตรวจสอบแล้วใช่ไหมว่าได้มาไม่ถูกต้องจริงทางคุณวรเดชก็บอกว่าก็ไปตรวจสอบแล้วนักข่าวถามว่าก่อนมาแถลงไม่ได้ตรวจสอบหรอนายวรเดชบอกว่าต้องไปตรวจสอบในชั้นศาล
1: และดูด้านขวามือแม่อะไรนะแม่บัว
0: แม่บัวไข
1: ่แม่บัวไข่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: บัวไข่นะแม่บัวไข่ใส่เสื้อนะสีชมพูเห็นไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: เหมือนรถไฟฟ้าน่ะเนี่ยนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นั่นแม่ดา
0: ค่ะ
1: วันนี้แม่ดาให้เป็นหน้าที่ของทางพี่แหวนพี่วรเดช
0: ค่ะ
1: โอ้เอาละวัดยุ่งละคราวนี้
0: เพราะว่ามีเอกสารใบตราตั้งเจ้าอาวาสแล้วก็ใบแต่งตั้งวัดที่คุณวรเดชเอามาชี้แจงในวันนี้นะคะใบตราตั้งเจ้าอาวาสปี35วัดตั้งเสร็จปี41จะเป็นไปได้ยังไง
1: พูดถึงแกมากแกโทรมาด่า
0: ค่ะ
1: นี่แกโทรมาหาผม 3-4 วันผมพี่ไม่ได้รับโทรศัพท์เลย
0: ป้าดาเหรอคะ
1: ป้าดาแม่ดาเนี่ยพอดีไม่สบายไง ผมไม่สบายก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์แกเลยเด
0: ี๋
1: ยวว่าจะโทรกลับ

0: ไปถามแกหน่อยว่ามันยังไงยังไม่ได้โทรเลยไม่รู้แกโกรธหรือเปล่า
1: แม่ดาวันนี้เขาก็ชี้แจงเรื่องเอกสารต่างๆนะคะ
0: เอาฟังเสียงหน่อยไหม
1: ดีค่ะ
0: เอาฟังเสียงแม่ดาหน่อยสิ
2: ในสำนักพุทธชาติเนี่ยเป็น20ครั้งตั้งแต่หนังสือถวายฎีกาออกแต่สำนักพุทธชาติเนี่ยเอาหนังสือถวายฎีกาไปซ่อนค่ะเอาไปซ่อนค่ะเพราะว่ากลัวความแตกแรกๆลูกน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวทางผมจะส่งไปที่พุทธขอนแก่นภายใน1อาทิตย์ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วดิฉันก็ตามเรื่อยๆตามเรื่อยๆว่าน้องส่งหรือยังพี่จะได้ไปตามสุดท้ายมีผู้ใหญ่สั่งมาไม่กล้าส่งเพราะว่าถ้าส่งลงไปจะมีการตรวจสอบถ้ามีการตรวจสอบเกิดขึ้นก็นั่นหมายความว่าเรื่องจริงปรากฏจริงๆแล้ววันนี้ดิฉันจะต้องร้องไปถึงท่านนายกอนุทินแล้วท่านปกรณ์นินประพันธ์ท่านดูแลสำนักพุทธท่านเป็นรองนายกดูแลสำนักพุทธท่านออกมาตรวจสอบเลยค่ะตรวจสอบว่าวัดป่าอดุลยารามเนี่ยเป็นวัดจริงหรือไม่เป็นวัดใช่หรือเปล่าหรือว่ามีการสอดไส้ขอให้ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบ้านในเมืองเนี่ยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านปกรณ์นินประพันธ์ท่านดูแลสำนักพุทธท่านปล่อยให้ประชาชนให้ทายาทโดนลุมจนเป็นเดือนพวกท่านทำไมนิ่งเฉยคะท่านเป็นรัฐบาลทำไมท่านไม่ใช้อำนาจที่พวกท่านมีอยู่ดิฉันจะไปพบท่านแล้วตรวจสอบค่ะความจริงจะได้ปรากฏแล้วคนที่มาลุมกินโต๊ะทายาทของตาเฮียงเนี่ยประเทศไทยเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมจะอยู่กันแบบไร้กติกาอยู่กันแบบตายทั้งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณแน่จริงคุณเชิญทายาทแล้วก็ตรวจสอบสิคะว่าใครผิดใครถูกสังคมจะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วโจรไอ้ม่วงก็คือใครนะคะดิฉันขอฝากหน่อย
0: ไงนี่ครับแม่ดา
1: ค่ะวันนี้มีทนายความด้วยนะคะที่มีการแถลงชี้แจงเป็นทนายสิรินธรขวัญเกื้อทนายเองก็ชี้แจงแบบนี้ว่าตาเฮียงยกที่ดินให้วัดแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะยกให้เมื่อตั้งวัดสำเร็จแต่ว่าตาเฮียงเสียชีวิตก่อนแล้วตอนนั้นวัดก็ยังตั้งไม่สำเร็จแปลว่ายังยกที่ดินให้วัดไม่ได้เพราะไม่สำเร็จตามเงื่อนไขดังนั้นพอตาเฮียงเสียชีวิตที่ดินนี้ก็ควรตกเป็นมรดกของทายาทไม่ใช่ของวัดอันนี้เป็นทนายความที่ออกมาย้ำเรื่องเหตุผลนี้ก็จะเป็นเหตุผลเดียวกับที่ป้าดาได้บอกกับพี่หนุ่มหงส์แส
0: นะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเราคิดตามจำนวนแบบทั่วๆไปที่แบบไม่ได้ไปบวกเรื่องของแถวนั้นมีมหาวิทยาลัยก็ประมาณสัก 1,500 ล้าน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไปคิดถึงในหมู่ธุรกิจเป็นที่ดินผืนใหญ่แปลงใหญ่อยู่ติดถนนนะฮะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยติดอยู่ด้านหลังต่างๆนานาเนี่ยเขาตีไป 3,000 ล้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตี 3,000 ล้านนะครับเนี่ยฮะคือประเด็นอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากการที่ทางตัวทายาทเขาออกมาบอกว่าที่ดินแปลงนี้นี่เป็นชื่อของนายเฮียงพอถามว่าทำไมยังเป็นชื่อนายเฮียงอยู่เขาบอกว่าก็เป็นของนายเฮียงเพราะถ้าเกิดว่าวัดฟ้องชนะแล้วทำไมวัดถึงไม่มีการไปเปลี่ยนโฉนดเป็นชื่อของวัดทำไมยังมีชื่อในเฮียงอยู่เขาเอาตรงนี้มาสู
1: ้
0: แต่ในขณะเดียวกันอีกมุมนึงก็บอกว่าไม่ใช่ในเมื่อคุณให้วัดไปแล้วเนี่ยทางนี้ยังวัดไปแล้วเนี่ยแล้วศาลเนี่ยก็มีการชนะมาแล้วทั้ง3ศาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปโอนเป็นชื่อของวัดก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้ว
1: ค
0: ำพิพากษาก็ออกมาแบบนั้นในขณะเดียวกันทางทายาทก็ออกมาสวนใหม่บอกว่ามันไม่ถูกต้องหรอกเพราะมันต้องกลับไปที่กระดุมเม็ดแรกถามว่ากระดุมเม็ดแรกคืออะไรกระดุมเม็ดแรกก็คือที่ดินแปลงนี้ในเฮียงต้องการจะยกให้เป็นวัดจริงแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นวัดซะก่อนถึงจะยกให้ในขณะเดียวกันในเฮียงเนี่ยเขาตายไปก่อนแล้ววัดไปสร้างเสร็จที่หลังมีการประกาศในปี41เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเป็นวัดจะแบบจะมายึดได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่จุดประสงค์ของในเฮียงที่ในเฮียงต้องการว่าให้เพราะวัดต้องเสร็จก่อนล่าสุดทางพี่แหวนก็ออกมาบอกว่าถูกต้องมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าอาวาสบอกตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี3กว่า
1: 35
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัววัดเองเนี่ยเพิ่งจะมาประกาศเนี่ยปี41
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าว่าจะมาก่อนวัดได้ยังไงอันนี้ทางฝั่งของตัวพี่แหวนบอกแบบนี
1: ้ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: เนี่ยฮะคุณผู้ชมก็คืออันนี้อธิบายง่ายๆไม่ต้องไปฟังอะไรเยอะๆคืออันเนี้ยง่ายๆเพราะเรื่องอ่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะผมก็ทำมาตั้งแต่แรก
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งวันเนี้ยก็ไม่รู้ยังไงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทางวัดก็ต้องมีการไปชี้แจงแต่ทางอาจารย์ธงทองท่านก็ออกมายืนยันบอกว่ามันเป็นของวัดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะทางแม่ดาก็ยังไม่ยืนไม่ยอม บอกขอไปตรวจที่ส

0: นักพุทธหน่อยว่าไอ้วัดแห่งนี้มันถูกตั้งมาจริงหรือเปล่าตั้งแต่แรกเพราะฉันเคยไปถามที่วัดอรุณแล้วมันไม่มีนี่ว่าวัดเนี้ยก็เลยไปที่สำนักพุทธสำนักพุทธก็นัดเมื่อวันศุกร์ก่อนนะฮะเธอก็ไปดูก็เห็นเอกสารใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ยอมรับเพราะว่าเอกสารไม่ครบหรืออะไรสักอย่างที่แม่เขาบอกมาก็ไม่ยืนยันแล้วก็ยังคงบอกว่าไม่ใช่ของวัดยังคงเป็นของทายาทของนายเฮียงและตนเองคือหนึ่งในผู้ได้รับมอบสิทธิ์ด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วล่าสุดก็คือวันนี้ก็คือพาทางฝั่งพี่แหวนคืออะไรนะ
1: วรเดช
0: พี่วรเดชเนี่ยมา
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะ
1: คือแม่ดาบอกว่าที่ทายาทติดใจก็คือติดใจอยู่ว่าเจ้าอาวาสมาถูกต้องไหมแล้วก็เป็นวัดจริงไหมแล้วหลังจากนี้ค่ะแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่กองปราบเพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษด้วย มันมีช่วงนึงอะค่ะที่ผู้สื่อข่าวถามแม่บอกว่าแล้วแม่ได้ไปพบตำรวจขอนแก่นตามหมายเรียกหรือยังเดี๋ยวให้ดูค่ะว่าแม่ตอบว่ายังไง
2: ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ขอนแก่นวันไหนวันนี้วันไทยมั้ย
3: ป้าไม่ได้ฆ่าคนตายนะนะอย่าถามบ่อยจะไปรับหรือไม่ไปรับก็คุยกันเองกับตำรวจไม่มีปัญหาก็จะแจ้งให้ทราบถ้าจะไปอะนะคะ
2: ก็บอกให้ถามได้ก็ได้ถาม
3: ถามได้ไม่เป็นไรลูกถามได้แต่หนูเนี่ยก็ต้องสืบเสาะหาสิความจริงอยู่ที่ไหนใครผิดใครถูกนะไม่ใช่ว่าลุมทายาทอย่างเดียว
0: นี่นะ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับมีไหมพี่หมวย
1: มีสิงห์บุรีค่ะ
0: ครับก็คือลูกเนี่ยช็อกนะฮะเพราะว่าพ่อเลี้ยงหึงโหดครับแทงแม่โคม่าผู้ชมลงไปดูหน่อยครับเนี่ยฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับก็สามีครับหึงโหดครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับช่วง 3:30 น.วันที่25สิงหาคมโดยสามีครับอายุ49ปีเกิดอาการแล้วก็หึงหวงนะฮะชักมีดจ้วงแทงภรรยาอายุ43ปีจนกระทั่งภรรยานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดในนองเต็มบ้านคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอินทบุรีนะฮะอินบุรีขออภัยนะครับโดยพบแพทย์นะฮะแล้วก็แพทย์ก็มาดูแลบอกว่าบาดแผลเนี่ยมันถูกของมีคมนะแทงเข้าด้านหลังทะลุปอดเลยอาการสาหัสเสียเลือดมากหมอเองเนี่ยก็ให้เฝ้าดูอาการอยู่ในห้อง ICU นะครับแล้วก็งดเยี่ยมโอ้โหนี่คุณผู้ชมมีดนี้ฮะโอ้โห
1: โอ
0: ้มีดน่ากลัวมากคุณผู้ชม
1: ค่ะแทงเข้าด้านหลัง
0: ครับ
1: ขณะที่สามีชื่อว่าสุธีนั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยอาการสงบแล้วก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองดื่มเบียร์อยู่ในบ้านหลังจากนั้นมีปากเสียงกับนันทิดาก็คือคนเจ็บเกี่ยวกับปัญหาเรื่องชู้สาวแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือของภรรยาภรรยาไปหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็เดินออกไปรับสายแล้วไปคุยกันนอกบ้านยอมรับว่าตัวเองหึงหวงจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่คว้ามีดท้าเล่มที่เห็นเดินไปจ้วงแทงจากด้านหลังแทงไป 3-4 ครั้งค่ะจนภรรยาล้มฟุบลงเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.อินบุรีแจ้งข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วควบคุมตัวไปดำเนินคดี
0: ลองฟังดูครับ
4: แทงเข้าตรงไหน
5: ก็น่าจะเป็นที่ท้อง
4: ที่ท้อง
5: ครับ
4: กี่ครั้ง
5: ก็ประมาณ2-3 ครั้ง
4: ครับใครเป็นคนโทรหาตรงไหน
5: น่าจะเป็นลูกสาว
4: ลูกสาวเขา
5: เพราะว่าเขาคอ
4: กันอยู่
6: เขา
4: ป
6: ิดไฟให
4: ้เดี๋ยวพี่เจ้าคิวกันอยู่นะพี่ค่ะเดี๋ยวเราเย็นเข้ามาเขาจะสอบถามรายละเอียดกัน
5: เพราะผมก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วใช่ป่ะคือให้ความร่วมมือเต็มที่ครับพี่ค่ะคือโมโห
0: ครับครับต่อมานะครับนางสาวศศิพรอายุ22ปีครับเป็นลูกสาวของผู้บาดเจ็บก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโดยระบุนะครับว่าสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามามือถือแม่เนี่ยนะฮะตนเองนี่แหละที่เป็นลูกสาวเนี่ยโทรไปหาแม่เองและกำลังคุยกับแม่อยู่ดีๆแม่เนี่ยหายไปเลยขณะนั้นตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นพ่อเลี้ยงเนี่ยรับโทรศัพท์ของแม่เธอเองพยายามถามว่าแม่อยู่ไหนขอคุยกับแม่หน่อยพร้อมกับบอกพ่อเลี้ยงว่าลุงอย่าทำอะไรแม่นะทางพ่อเลี้ยงก็พูดกลับมาว่าลุงขอโทษแล้วกันแม่น่าจะตายไปแล้วแหละตนเองนี่พอได้ยินในฐานะลูกสาวสติแตกเลยครับพยายามให้เขาเนี่ยพาแม่ไปหาหมอก่อนเหตุการณ์ในช่วงนั้นเพื่อนได้ถ่ายคลิปไว้ด้วยและพยายามโทรแจ้งตำรวจลองฟังเสียงลูกสาวดูนะครับ
7: ลุงแม่หนูอยู่ไหนหนูขอคุยกับแม่หนูหน่อย
5: ลุงรักแม
7: ่หนูหนูรู้ลุงอย่าทำแม่หนูหนูรักแม่หนูมากอะ
5: ลุงขอโทษแล้วกัน
7: ลุง
8: พี่คุยกับหนูกัน
5: ไ

0: ที่ทองเอ็นค่ะตอนนี้เหมือนไม่รู้ว่าเขาโดนทำร้ายหรือว่าโดนแทงอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะพี
1: ่ลุงลุง
0: สามารถมีเบอร์ติดต่อที่ท
1: าง แม่ได้พี่ใครโทรหาตำรวจแม่พาลุงแม่ลุงปัดก้อนลุงพาแม่ไปหาหมอถึงเราไม่แจ้งความเลยแม่ลุงลุงพาแม่
2: คุณดูนะว่าอย่าเพิ่งไปว่าลูกสาวเขาว่าทำไมคุยอยู่ได้ถ่ายคอนเทนต์อยู่ได้ต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคือลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่สิงห์บุรี
3: ลูกสาวเขาวิดีโอคอลกับแม่อยู
2: ่ลูกสาวเขาอยู่ต่างจังหวัด
3: ค่ะ
2: รู้สึกว่าจะอยู่ที
3: ่แม่สอด
2: แม่สอดนะคุณผู้ชมแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยมันแทงแม่เขาอยู่สิงห์บุรี
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นเนี่ยลูกสาวเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปหาแม่เขา
3: ค่ะ
2: แล้วแม่เขาก็เลยยกโทรศัพท์เนี่ยมาคุยแต่ไอ้พ่อเลี้ยงเนี่ยคิดว่าคุยกับผู้ชายแล้วเอามีดแทงที่อยู่ที่สิงห์บุรีส่วนลูกเนี่ยอยู่แม่สอดอยู่ที่ตากเนี่ยคนไปว่าลูกสาวว่ามู่แต่ถ่ายคอนเทนต์อยู่ได้เขาถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นแล้วลูกเนี่ยอยู่แม่สอดเขาจะได้เก็บหลักฐานอันนี้เอาไว้แล้วจะมีการไปแจ้งความว่าไอ้ลุงคนนี้มันยอมรับหรือมันทำร้ายแม่อย่าเพิ่งไปว่าทางฝั่งลูกสาวเขานะนี่ผมเห็นคนไปว่าลูกสาวเขาใหญ่เลยดูให้จบก่อนใจเย
3: ็
2: นๆเนี่ยนะฮะคือลูกสาวเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับพ่อแท้ๆครับที่แม่สอดจังหวัดตากโดยพ่อและแม่เนี่ยแยกทางกันนะฮะแม่เนี่ยไปได้สามีใหม่อยู่สิงห์บุรีก็คือคนที่แทงเนี่ยแหละครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุครับลูกสาวบอกว่าพาแม่เนี่ยมาเที่ยวที่ตากเนี่ยแหละฮะแล้วพ่อเลี้ยงหรือสามีใหม่ของแม่เนี่ยเขาหึงหวงคิดว่าแม่เนี่ยจะกลับมาคืนดีกับพ่อตนเองแล้วก็ระแวงคิดว่าแม่ได้ไปคุยกับชายอื่นสุดท้ายพอแม่กลับไปสิงห์บุรีแม่โดนแทงขณะที่กำลังคุยกับตัวเองอยู่ด้วยเนี่ยฮะคือทีนี้ทางด้านของทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนายวราดิศรอ่อนนุชครับหลังทราบเรื่องนี้ครับได้มีการส่งทนายความอาสาไปช่วยเหลือในคดีความนี้พร้อมกำชับผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยสอดแนมนะครับคือสอดส่องลักษณะเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยส่วนอาการผู้บาดเจ็บล่าสุดครับลูกสาวมาอัปเดตบอกว่าแม่เนี่ยมีบาดแผลชะกัน3แผลบริเวณสะบักหลังซ้ายเอวขวาด้านหลังสี่ข้างด้านซ้ายมีกระดูกซี่โครงหัก1ซี่ไตทั้ง2ข้างได้รับความเสียหายหมอรอประเมินอยู่ครับว่าต้องตัดไตหรือเปล่าเนี่ยฮะ
3: ขอให้อาการของคุณแม่ดีขึ้นนะคะ
2: เนี่ยนะฮะพอดีเมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นคนที่กำลังคอมเมนต์ต่อว่าลูกสาวเขาใหญ่เลยบอกไม่ใช่คุณต้องฟังข่าวดีๆคือลูกสาวเนี่ยเขาอยู่ตาก
3: ค่ะ
2: อยู่แม่สอดแม่เนี่ยโดนแทงอยู่สิงห์บุรีแม่กำลัง
3: วิดีโอคอลกับเขา
2: วิดีโอคอลคุยกับลูก
3: ค่ะ
2: แล้วไอ้ผัวใหม่เนี่ยลุงเนี่ยมันเดินไปมันเอามีดเนี่ยแทงหลังเขาเลย
3: ค่ะ
2: แล้วแม่ก็บุ๊บหายไปเลยแล้วไอ้ลุงเนี่ยก็เอาโทรศัพท์มาคุยแทน
3: ค่ะ
2: ถึงได้รู้ว่าเป็นลูกสาวโทรมาและไอ้ลุงไอ้ตัวผัวใหม่ก็บอกว่าขอโทษนะลุงรักแม่เขามากลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่หนูอยู่ไหนมันบอกเลยว่าแม่จะตายแล้ว
3: จะตายแล้วน้องก็เลยบอกให้พาแม่ไปหาหมอพาแม่ส่งโรงพยาบาล
2: ส่วนเพื่อนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการได้เห็นหลักฐานว่าไอ้ลุงเนี่ยไอ้พ่อเลี้ยงคนนี้มันพูดยังไงบ้าง
3: ค่ะส่วนผู้หญิง

0: เสื้อสีดำๆขาวๆที่ยืนอยู่ค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยโทรแจ้งตำรวจกำลังอธิบายกับตำรวจว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที
1: ่ทีมงานฮะขอโทษแป๊บนึงทีมงานครับคือเขายังไม่ได้เสียชีวิตไม่ใช่เหรอทำไมไปขึ้นว่าเสียชีวิตแล้วล่ะบอกไปแทงเสียชีวิตจริงๆแล้วสาหัส
0: สาหัสค่ะ
1: เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่โทษทีพี่หมวยเชิญต่อฮะ
0: ค่ะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงอะค่ะก็คือโทรแจ้งตำรวจอยู่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สิงห์บุรีมีคนถูกแทงค่ะส่วนน้องเองก็พยายามคุยกับลุงซึ่งเป็นสามีใหม่ของแม่บอกว่าให้รีบพาแม่หาหมอค่ะ
1: เนี่ยครับอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: เติมกาแฟ
2: สูตรใหม
4: ่ร้องหน่อยนะ
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
8: ใจตรงกันเลย

0: ที่ไหนจะรับผิดชอบ
1: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
2: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
3: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะ

0: คืนนี้มีแขก VVIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
1: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
2: ทั้งที่ในใจมันร้อง
3: Please Love รักได้ไหมสุข20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
10: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
11: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5 วันลองเลย

นุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: หนุ่มครับไปตามกันต่อเรื่องราวของต้ายัดนะฮะก็คือเป็นประเด็นกันโอ้โห นานมากคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพอมาล่าสุดนะฮะก็มีเหตุที่มีการฟ้องร้องกันวันก่อนต้าเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสนะครับต้าก็พูดในมุมของต้าไปแล้วส่วนตัวของยัดเองเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เขาจะมาพร้อมกับทนายอาร์มทนายของเขานะฮะแล้วก็จะเอาหลักฐานเนี่ยมาเปิดบ้างวันนั้นนะผมก็ถามทางฝั่งต้าไปแล้วนี่นะครับอย่างงี้อ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวทางฝั่งของตัวยัดเองเนี่ยเขาจะเอาหลักฐานมาเปิดเหมือนกัน
1: ค่ะนะโดยทางฝั่งของทนายของยัดก็ยังบอกด้วยว่าหลักฐานที่จะนำมาเปิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นหลักฐานที่จะทำให้ทุกคนแบบหงายหลังได้เลย
0: เหมือนคุณพุทธอภิวันบอก
1: ใช่
0: คุณพุทธบอก
1: หลักฐานจะ
0: นี่เห็นไหมล่ะคุณพุทธนี่คุณพุทธมาอยู่ช่องสามนะ
1: ค่ะ
0: นี่ยัดชัยโสโรมีหลักฐานเด็ดมากลุ้นในโหนกระแสเห็นแล้วบอกเลยคลุกไม่ยัดก็ยับพุทธทอล์กนะเห็นไหมล่ะแล้วมีอีกนี่ไม่มีการปลอมลายเซ็นนึกดีๆจำได้ไหมเห็นหลักฐานมีอึ่งไม่ให้อึ่งนะแล้วผมเชื่อคุณพุทธเองเนี่ยไม่ได้เขียนผิดด้วย
1: ตั้งใจว่าม
0: ีอึ่งตั้งใจนี่ว่ามีอึ่งไม่ได้เขียนผิดว่ามีอึ่งแล้วเขียนเป็นอึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เขียนเองเลยเนี่ยผมมั่นใจนิสัยเขาเนี่ยเขาต้องเขียนเลยว่าเห็นหลักฐาน
1: ตั้งใจเป็นไม่เอกแน่นอน
0: เป็นไม่เอกแน่นอนเห็นแล้วมีอึ่ง
1: ค่ะ
0: เห็นไหมล่ะปั่นเก่งนะปั่นเก่ง
1: ค่ะ
0: อีกอาชีพนึงขายน้ำปั่นเลยเนี่ยนะอ้าวเดี๋ยวไปเข้าเรื่องก่อนเมื่อวานนี้เขามีประเด็นฟ้องร้องกันนะฮะอย่างที่บอกไปครับเมื่อวานเนี่ยไอการฟ้องร้องกันมันเป็นคดีเรื่องของพรบคอมเพราะว่าทางฝั่งของตัวยัดเองเนี่ยฟ้องต้า2คดีก็คือ1พรบคอม2เรื่องของลิขสิทธิ์นะฮะเมื่อวานเนี่ยเป็นการฟ้องกันเรื่องราวของพรบคอม
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นการนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์นะคะแต่ว่าระหว่างนั้นมันมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันเกิดขึ้นทีมข่าวได้คุยกับทนายไข่มุกค่ะทนายออนนุชยารุ่งเรืองนพรัตน์ทนายความของต้าทางทนายความบอกว่าคือตั้งแต่เข้ามาทำคดีให้ต้ายังไม่เคยมีการไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณีมาก่อนการพูดคุยเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดคุยกันอย่างจริงจังโดยข้อเสนอในการพูดคุยทางทนายบอกว่าฝ่ายยัดเป็นคนเสนอมาก่อนเนื่องจากรายละเอียดตอนนี้อยู่ในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลทนายความก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันเกี่ยวกับเพจ Facebook ต้ายัดชัยโสโรตกลงให้เพจนี้เป็นของบริษัทชัยโสโรค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางคู่กรณีก็คือทางยัดก่อนจะนำไปสู่การถอนฟ้องต้าคือตกลงเฉพาะตัวเพจ Facebook ชัยโสโรนะคะจะไม่ครอบคลุมแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น IG TikTok หรือว่า YouTube อ่ะค่ะนอกจากนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องเงินโดยทางฝ่ายของคุณยัดเป็นคนเสนอที่จะจ่ายเงินให้กับฝั่งต้าแต่ไม่สามารถจะเปิดเผยตัวเลขได้นะคะเนื่องจากจำนวนเนี่ยต้องมีการคำนวณจากรายได้ของทางเพจรวมไปถึงค่าใช้จ่ายของทางบริษัทแล้วก็นำมาหักลบกันเพื่อจะหาตัวเลขออกมาผู้สื่อข่าวก็พยายามถามด้วยว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้มันเป็นยังไงบ้างทนายไข่มุกบอกว่านั่นคือครั้งแรกที่เป็นการเจอกันแล้วเจอกันที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดด้วยถามว่ามันเป็นไปด้วยดีไหมมันก็คือมันค่อนข้างตึงเครียดนะแล้วก็การพูดคุยอะค่ะมันมีหลายครั้งเลยที่ให้ทนายออกจากห้องเพื่อให้ทั้งคู่ได้คุยกันเองเป็นแบบนี้หลายครั้งอะค่ะการไกล่เกลี่ยก็ลากยาวมากจนไปจบก็คือ4โมงกว่าๆเป็นข้อเสนอสุดท้ายที่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ซึ่งทนายความบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะนอกจากมีการถอนฟ้องคือทำให้ต้ารู้สึกว่าได้รับบางอย่างกลับคืนมาคือทนายพูดบอกว่าคือถ้าเกิดว่าพอต่อสู้ไปถ้าถอนฟ้องก็ถือว่าเราดีแล้วแต่นี่คือมีการถอนฟ้องแล้วต้าก็ยังได้อะไรบางอย่างกลับคืนมาทางต้าบอกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญทนายต้องเบรกเลยว่าบอกว่ารักตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งรีบทำบุญอ่ะลองฟังเสียงของทนายความค่ะ
2: เมื่อวานเป็นคดีพรบคอมจากกรณีที่มีการเข้าเพจไปตั้งแต่เป็นทนายในคดีของพี่ต้ามาไม่เคยมีการไกล่เกลี่ยกันเลยเราถือว่าเป็นการเจอกันและมีการพูดคุยกันเป็นครั้งแรกเลยต้องบอกเลยว่าดีใจมากการคุยกัน

0: นะคะก็คือเป็นทางฝ่ายพี่ยัดเสนอมาก่อนซึ่งการตกลงกันตรงนี้ก็คือแถลงได้เพียงแค่ว่าเพจ Facebook เนี่ยเป็นของบริษัทชัยโซโลแล้ว
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: ถอนฟ้องพี่ต้าไปใช่ค่ะเฉพาะตัวเพจค่ะไม่เกี่ยวกับ
1: ไม่เ
0: ท
1: กี
0: ี
1: ่
0: ่
1: ยว
0: เป
1: ก
0: ็
1: ับ
0: น
1: ไม่เกี่ยวกับเพ
0: YouTube แล้
1: จ
0: วก็
1: อื่น
0: TikTok ใช่
1: หมา
0: ค
1: ยถ
0: ะ
1: ึ
0: แล
1: ง
0: ้วก็มีการแบบว่าจ่ายเงินให้ประมาณนี้
1: พี่ต้ากับพี่ยัดเขาได้คุยกันเองบ้างไหมฮะ
0: ได้คุยได้เจอค่ะแล้วก็เป็นการเจอที่อยู่ใกล้กันมากๆแต่ว่าบรรยากาศคือตึงค่ะเพราะว่าพี่ต้ากับพี่ยัดมีการพูดคุยกันมีการให้ทนายออกไปด้วยนะคะสําหรับพี่ต้าคือตอนนี้หัวใจสําคัญที่สุดค่ะแล้วก็เขาว่าพร้อมจะสู้ที่คุยกับพี่ต้าพี่ต้าคิดว่าเอ้ยผมเป็นจําเลยอย่างเงี้ยผมได้อะไรกลับมาบ้างนอกจากการยกฟ้องเนี่ยมันก็รู้สึกดีมากๆมากกว่าปกติแล้วเพราะปกติคดีอาญาค่ะแค่ยกฟ้องเนี่ยมันก็คือเสมอตัวก็ถือว่าชนะแหละแต่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชนะในแง่ที่ว่าเขาสามารถที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาบ้าง
2: นี่คือในมุมของทนายของทางป้าก
3: ็
2: คือคุณไข่มุกเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพจนี้นี่นะครับลงบอกว่ายิ้มชนะ1คดีแรกเพราะฝั่งนู้นถอนฟ้องจ้าคดีที่ต้าถูกฟ้องเรื่องเข้าเพจที่เป็นของตัวเองอีเมลต้าและต้าเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่องเนี่ยนะฮะคู่กรณีถอนฟ้องแลกกับการเอาเพจที่มีผู้ติดตาม 20,000 กว่าไปครอบครองเป็นของบริษัทอาจจะเพื่อใช้เป็นหลักฐานบางอย่างในวันจันทร์กับรายการโหนกระแสอิศาลท่านเมตตาไกลเกลี่ยจนได้ตกลงบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับทางผู้ฟ้องแต่ทางต้าถือว่าได้อิสระที่ไม่ต้องไปมาศาลให้เสียประสาทถือว่าได้สิ่งล้ำค่าคืนมาคือเวลาซึ่งหากต้ามีเวลารับประกันทำงานรุ่งเรืองแน่นอนทั้งนี้กราบขอบคุณรายการโหนกระแสศาลมินบุรีและเหล่าทีมทนายรวมไปถึงกำลังใจทุกๆท่านที่ส่งมาอาหารที่ต้าชอบกินที่สุดก็คือสุกี้เรือนเพชรวันนี้พาเสียมากินฉลองต้าเที่ยงวันทันเหตุการณ์เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในรอบระยะเวลาที่เลวร้ายรักทุกคนจ้าจะแพ้หรือชนะก็ไม่ได้สำคัญเท่าอิสระและการไปไหนก็ไม่อับอายใครนี่ลิขิตนะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยเหลืออีกคดีจ้าเย่อีกคดีก็คือเป็นคดีลิขสิทธิ์นะฮะอันนี้เป็นพรบคอม
3: ค่ะ
2: นะครับก็มีการไกล่เกลี่ยกันเมื่อวานนี
3: ้ค่ะ
2: นะ
3: ฟังทนายอาร์มหน่อยไหมคะ
2: ทีเนี้ยไปดูอีกมุมหนึ่งบ้างอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นทางฝั่งของตัวยัดบ้างกับทางฝั่งของตัวทนายอาร์มนะทนายอาร์มแกก็เนี่ยฮะก่อนหน้านี้แกก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานอีกหลากหลายที่เดี๋ยววันจันทร์เนี้ยจะต้องมาเปิดกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมของทางฝั่งของตัวคุณยัดเขาเนี่ยนะฮะบอกมีหุ้นในบริษัทคำถามหลักฐานซื้อหุ้นบริษัทอยู่ไหนสติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมดนี่คือทนายอาร์มนะฮะบอกแบบนี้ครับยังมีอีกนะมีอีกไหมทนายอาร์มเปิดให้ทนายอาร์มหน่อยมีอีกปะก่อนหน้านี้มีอีกไหมมีอาร์มแค่เดียวยังลองดูอันอื่นนะเขามีลงอีกใช่ไหมรู้สึก
3: ค่ะ
2: นะฮะแต่ทีนี้ทางทีมข่าวเองก็มีโอกาสไปพูดคุยทางฝั่งของตัวทนายอาร์มด้วยเหมือนกันนะครับว่าเมื่อวานเนี้ยมันเป็นยังไง
3: อันนี้
2: อันหนึ่งนะวันจันทร์ครับความจริงจะรู้ความจริงมีหนึ่งเดียวเมื่อความจริงมีหนึ่งเดียวมันจะจบครับเดินหน้าสร้างความฮาต่อเนี่ยฮะอ้าวลองฟังเสียงทนายอาร์มหน่อยครับที่ทีมงานเราไปสัมภาษณ์มา
4: 8เดือนที่แล้วเนี่ยเขามาจ้างกู้ Facebook แล้วก็ราวๆประมาณเดือนน่าจะประมาณมิถุนานะมิถุนากรกฎาคมปีที่แล้วประมาณนี้ก็จ้างผมกู้ Facebook อย่างเดียวไม่ได้จ้างทำอย่างอื่นก็ยังไม่มีการฟ้องร้องกันอะไรกันเมื่อวานเป็นคดีที่เราได้ฟ้องเรื่องการเข้าไปทำลายเพจ Facebook จริงๆการไก่เกลี่ยมันไม่มีแพ้ไม่มีชนะมันเป็นเรื่องของคำว่าได้ประโยชน์ทั้งคู่ก็ตกลงว่าเพจ Facebook ชัยโซโล่เป็นของทางนี้ก็ต้องถอนฟ้องไปก็จบ
1: แล้วมันจะต้องมีชดเชยค่าเสียหาย
4: อ๋อไม่มีเราพูดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราไม่ได้มีเจตนาจะเรียกค่าเสียหายจากฝั่งพี่ต้าถามว่าความรู้สึกเป็นไงก็ดีก็คือในทํานองว่าไม่ต้องไปรอถึงคําตัดสินเพราะจุดประสงค์เราก็ต้องการแค่ตรงนี้เราไม่ต้องการที่จะให้พี่ต้าสูญเสียอิสรภาพเราต้องการทําความจริงให้ปรากฏว่าเขาไม่ได้โกงเพื่อน
1: แล้วส่วนไอ้หลักฐานที่จะเตรียมเปิดในวันจันทร์เนี่ย
4: มีอึ้งทั้งประเทศมีพังครับคนที่อยู่เบื้องหลังพี่ต้าใช้คำว่ามีผู้กำกับการแสดงดีกว่า
1: แล้วตัวพี่ต้าเนี่ยจะพังไปด้วยอีกไหมฮะ
4: ไม่ครับพี่ต้าเป็นคนดีนะผมยืนยันแกเป็นคนที่ไม่คิดอะไรครับแกก็เลยพูดไปตามความรู้สึกไงคือผมจะลำดับให้เลยว่ามันเกิดขบวนการอะไรขึ้นโอ้โหมันเป็นเรื่องระดับประเทศเลยนะจริงๆผมไม่อยากเปิดหรอกเพราะว่าสถานการณ์มันไปแบบนี้แล้ว
2: นี่คือทนายอาร์มนะทนายอาร์มจะบอกว่าวันนั้นพี่หนุ่มไม่เป็นธรรมเลยทำไมไม่มีการถามฝั่งตัวของต้าด้วยว่าได้หุ้นมา

0: จากไหน
1: แล้ว
0: ก็เหมือนประมาณว่าเหมือนแบบไม่ถามอะไรเหมือนกับให้เหมือนกับอะไรนะรายชื่อสมุดบัญชีหรือสมุดหุ้นอ่ะมีชื่อเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ถาม
1: ไม่ขอดูด้วย
0: ไม่ขอดูไม่อะไร

0: เนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถามเร็วๆตรงเนี้ยก็อยากรู้นะ
1: เรื่องหุ้น
0: เรื่องทั้งหุ้นเรื่องทั้งแบบอะไรต่างๆนานานั่นแหละ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องที่บอกว่า
0: เบื้องคู่อยู่เบื้องหลังนี่ก็อยากรู้
1: ใช่ใช่ค่ะในลักษณะเป็นกุนซือคอยกำกับอยู่เบื้องหลังต้าอีกทีนึง
0: ผมมั่นใจเลยว่าทนายอาร์มพูดถึงเนี่ยน่าจะหมายถึงคุณแอ๊ะผมเชื่อว่าที่พูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นคุณแอ๊ะเพราะจริงๆไม่มีใครอ่ะก็จะมีเนี่ยแหละถ้าทางฝั่งเท่าที่วันนั้นสัมภาษณ์เนี่ยที่คุยเนี่ยก็จะมีคุณแอ๊
1: ะ
0: แล้วก็จะมีทนายไข่มุก
1: ค่ะ
0: ที่ให้คำปรึกษา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ดูแล้วไม่ใช่ว่าจะให้ทนายไข่มุกน่าจะเป็นคุณแอ๊ะเพราะคุณแอ๊ะเนี่ยในอดีตก็ถือว่าเป็นคนที่ทั้งสองคนเนี่ยนับถือมาก
1: ค่ะ
0: ทั้งฝั่งของตัวต้าแล้วก็ยัดคือนับถือมากก็ถือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนรู้สึกจะเป็นคนคิดชื่อเฟสเฟ่ด้วยซ้ำไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าข้อมูลนี้ผิดพลาดต้องขออภัยนะแต่เท่าที่ได้ยินมาประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ก็นั่นแหละแต่อยากฟังว่าทางฝั่งของทนายอาร์มจะว่ายังไง
1: ค่ะ
0: อยากรู้อีกมุมนึงผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้เหมือนที่คุณพุทธาภิวันบอกนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเห็นหลักฐานมีอึ่ง
1: ใช่มีอึ่ง
0: นี
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมล่ะคุณพุทธ
1: แต่เมื่อกี้นี้ในเสียงทางทนายอาร์มก็บอกว่าเห็นหลักฐานแล้วทุกคนจะมีอึ่งค่ะ
0: นี่นะ
1: ค่ะ
0: อ้าวโอเคคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: มึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
3: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
4: คิดให้ดี
2: คิดเผื่ออนาคตด้วย
4: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
2: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
5: ลดเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
6: ์พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพรไว้อยู่แล้ว
7: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นลูกบุญคุณพี่แล้ว
8: ยังสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
9: ชีวิตคุณไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
10: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ตรงนั้นมัน
13: อาจพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
14: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
15: หีบโบราณยังก็มีอายุเป็น100ปี
16: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
17: ถ้านี่เสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณรู้จักปะ
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
19: ฉันชอบตัวเองเวลางานใน ATCOUN
18: คน Spotify เขารู้กัน
9: สนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
16: นะครับก็คนส่งเรื่องของจัดกับต้ามาเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะ
11: อยากให้ถึงวันจันทร์เร็วๆแล้วค
16: ่
11: ะ
16: ใช่บอกอยากถึงวันจันทร์เร็วๆก็ผมก็อยากจะฟังเหมือนกันอยากจะรู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรยังไงอยากเห็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันต้องหนึ่งเนี่ยพูดคือเอาตรงๆนะผมมองแบบนี้เรื่องนี้มันแบ่งเป็นสองขยัก
11: ค่ะ
16: พี่หมวยขยั

0: แรกเนี่ยเรื่องของกฎหมายมันก็ว่าไปตามเรื่องของเอกสารหลักฐานถูกไหมฮะใครมีหลักฐานที่ดีกว่าศาลเชื่อหลักฐานไหนเอกสารไหนก็ว่ากันไปตามหลักฐานนั้นตามเอกสารนั้น
1: อ
0: ันนั้นข้อที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของที่ต้าเองเนี่ยไปเซ็นอะไรเอาไว้อย่างที่คุณพุทธเขาบอกแล้วจำไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างว่าไปตามหลักฐานนี่คือประเด็นของกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันคือกฎเมืองแต่ในมุมกฎบ้านเนี่ยคือสังคมเนี่ยมันต้องแยกกันนะ
1: ค่ะ
0: ในมุมของต้าเนี่ยพูดไปแล้วแต่ในมุมของยัดเองเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องไปดูด้วยว่าบางครั้งเราอาจชนะในมุมของข้อกฎหมายแต่คุณอาจจะแพ้ในมุมของสังคมก็ได
1: ้ค่ะ
0: ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการทำงานของคนที่อยู่ในวงการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ภายใต้สังคม
1: อ้าวใช่จริง
0: ถูกป่ะเรื่องบางเรื่องมันอยู่ภายใต้สังค
1: ม
0: กฎหมายคุณอาจจะชนะหลักฐานคุณอาจจะดีกว่าข้อมูลคุณอาจจะดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเลยตามกฎหมายไอ้ต้าแพ้แล้วไงไอ้ต้าแพ้แต่ได้ใจชาวบ้านแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดยัดชนะแล้วยัดไม่ได้ใจชาวบ้านเนี่ยการทำงานต่อไปก็โคตรลำบากน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุยกันได้เนี่ยคุยไปเถอะในสำหรับผมนะสำหรับพี่นะพี่แค่รู้สึกว่าสุดท้ายไปนั่งทะเลาะกันไปนั่งขึ้นศาลกันนู่นนี่นั่นมีคนเจ็บคนหนึ่งอาจจะเจ็บเพราะแพ้เรื่องข้อกฎหมายคนนึงอาจจะเจ็บเพราะแพ้เรื่องของสังค
1: ม
0: แล้วได้อะไรถูกไหมวันนี้ถอยคนละ9คนละ2 9แล้วไปคุยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเซฟตัวเองเซฟอนาคตจับมือกันช่วยกันทำงานหรือถ้าจะแยกกันก็ต่างคนต่างทำงานกันไปคนก็ยังศรัทธาต้าคนก็ยังศรัทธายัดแต่วันนี้ดังที่บอกอ่ะคุณชนะในข้อกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะชนะในของกฎของสังคมนะ
1: ค่ะ
0: มันคนละทางคนละเรื่องกันเลยนะถูกไหมพี่หมวย
1: เห็นด้วยค่ะ
0: อ่ะโอเค
1: ค่ะ
0: มีอะไรต่อพี่หมวย
1: มีลุงดำค่ะที่อยุธยาเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปอะค่ะลุงดำก็คือตอนเช้าทางญาติโทรไปบอกทางกู้ภัยบอกว่าลุงมีอาการเหมือนแผลกดทับอ่อนเพลียไม่มีแรงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทางกู้ภัยร่วมกตัญญูก็ไปรับลุงนะคะไปที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวงค่ะทางโรงพยาบาลก็ทำแผลตรวจร่างกายประเมินอาการเรียบร้อยบอกว่าลุงไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆก็ให้ทางกู้ภัยนำตัวลุงกลับไปส่งที่บ้านที่มารับมาที่ไปรับมาปรากฏว่าอันนี้เป็นคลิปตอนที่กู้ภัยกลับไปส่งที่บ้านทางญาติบอกว่าไม่เอาแล้วจะเอาลุงไปวางที่ไหนก็เอาไปวางเลยถ้าเกิดว่าเอาลุงเข้ามาในบ้านเดี๋ยวแจ้งความด้วยนะทางกู้ภัยก็ทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเพราะว่าตอนรับก็คือมารับจากบ้านหลังนี้แล้วไปโรงพยาบาลทำแผลเสร็จเรียบร้อยมาส่งแต่ว่าเอาลุงส่งไม่ได้สุดท้ายทางกู้ภัยก็เอาลุงไปที่โรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอค่ะก็คือได้คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าทางโรงพยาบาลก็จะติดต่อทางลูกของลุงให้มารับลุงไปดูแลล่าสุดเช้าวันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการของลุงดำค่ะมีลุงย้อยลุงย้อยก็คือลุงชัยวัฒน์พันธ์ดนตรีเป็นหัวหน้ากู้ภัยร่วมกตัญญูทางลุงย้อยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกหลานลุงดำติดต่อมาเลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อลูกหลานไม่ได้ด้วยถ้าถามถึงสุขภาพของลุงสุขภาพก็ดีถามตอบได้ไม่มีอาการผิดปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนคือตอนนี้ติดต่อลูกไม่ได้ติดต่อญาติไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางออกว่าจะทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายเจ้าหน้าที่จะนำตัวลุงไปที่บ้านวาสนาเวศที่อำเภอนครหลวงจะเป็นบ้านที่สงเคราะห์และดูแลผู้สูงอายุก็จะให้ลุงดำได้มีที่พักอาศัยแล้วก็ดูแลมีคนดูแลลุงดำต่อไปก็เนี่ยแหละค่ะล่าสุดสรุปยังติดต่อไม่ได้นะคะ
0: เดี๋ยววันนี้ในโหนกระแสเราจะทำเรื่องนี้กันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะวันนี้นี่ทางฝั่งกู้ภัยเขาก็มานะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวภรรยาอดีตภรรยาต้องใช้คำนี้อด
1: ี
0: ตภรรยาก็มาสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: yeah.
0: สวัสดีนะครับ yeah. ผมอยากเรียกม้าเนาะ
2: yeah.
0: นะ
1: ค่ะ
0: ม้า
2: จ้ะ
0: ม้ายืนยันว่าม้าเลิกกับเขาไปนานแล้วใช่ไหม
2: ปี51จ้ะ
0: 51นะมันมีเหตุการณ์ใช่ไหม
2: ก็แบบเขาก็เอารถไปเอาเงินไปก็ไปแต่งงานใหม่
0: แต่วันนี้ชีวิตเขากลับมาอยู่กับเรา

0: ก็
1: แล้วตอนนี้มะเป็นคนส่งเขาไปหาหมอแล้วมะไม่รับกลับมาใช่ไหม
0: จ้ะ
1: ไม่เอาแล้วนะ
0: ไม่ไหวฉันไม่ไหวเพราะว่าร่างกายสุขภาพฉันก
1: ็ตอนแรกอ่ะคือคนไปด่าแกเยอะ
2: ค่ะ
1: ไปด่าแกว่าอ้าวทำไมอ่ะก็ในเมื่อคนเจ็บคุณส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บกู้ภัยเขาเอากลับมาคืนที่บ้านเพราะหมอเขาบอกเขารักษาแล้วเอากลับมาติดเตียงอยู่แล้วกลับมาแล้วแกไม่เอาผมไม่เอาเอาไปไหนก็เอาไปฉันไม่เอาแล้วคนก็ไปรุมด่ากันโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ความจริงเปิดเผยมาจะฉันทำยังไงก็ในเมื่อฉันเคยเป็นเมียเขาในอดีตแล้วหลังจากนั้นเขาไปมีเมียใหม่ไปแต่งงานมีลูกมีเต้าเสร็จวันดีคืนดีล้มป่วยขึ้นมาไอ้บ้านเมียใหม่เนี่ยเอากลับมาฉันดูแลแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจ่ายเงินให้แบบสำหรับค่าดูแลของผู้ชายคนนี้คนป่วยเนี่ยถึงเวลาไม่จ่ายแล้วแกเองก็ขออภัยนะเป็นผู้พิการมีหลานพิการอีกอยู่บ้านเดียวกันบอกแกดูไม่ไหวแล้วจริงๆแกก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเอาไปอยู่โรงพยาบาลแล้วกันคนก็ไปด่าแกเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้ของแกนะแกอยากจะชี้แจงในมุมแกด้วยเหมือนกันแล้วเมื่อกี้มีคนบอกว่าแหมพี่หนุ่มพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะแล้วมีกฎหมายไว้ทำไมกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายไงถูกแล้ว
2: ก็ที่พี่หนุ่มบอกว่าแยกเป็น2ประเด็นกฎหมายกับกฎบ้านกฎของสังคม
1: ในสังคมเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะคิดได้ไงมันไม่ได้หมายว่าคุณชนะในกฎหมายและสังคมต้องยอมรับด้วยเลยนะเพราะบางอันมันก็เขาอาจจะเคลือบแคลงในความรู้สึกของเขาไงแต่ไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมแค่อยากให้2คนเนี่ยเขาคุยกันแล้วมันหาทางออกร่วมกันน่ะมันจะได้เดินอยู่ในสังคมนี้ได้เดินอยู่ในวงการนี้ได
2: ้ค่ะ
1: ถูกไหมไม่ต้องไปนั่งประหัตประหารอ๋อเอากฎหมายเลยสุดท้ายฟ้องกันไปให้ลูกไปข้างนึงเลยสุดท้ายไม่สนุกอ่ะ
2: ค่ะ
1: ส่วนของผมกับคุณปูคนละเรื่องกัน
2: ค่ะ
1: คุณมาถามอ่ะแล้วกับพี่หนุ่มกับปูไม่นี่มันคนละแบบกันมันผมไม่ได้ผมกับเขาไม่เคยเป็นเพื่อนกันไงใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็อาจจะเฮ้ยคุยกันแต่นี่คนละเรื่องด่าผมไอ้ลูกเมียน้อยอย่างเงี้ยเอาโอเค
2: ค่ะมีการตลาดดูเรื่องนี้นะคะเส้นทางกว่า4ทศวรรษของบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชนค่ะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของกลุ่มเภสัชกรไทยไปสู่การเป็นผู้ผลิตยารายสำคัญของประเทศและล่าสุดได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ40ปีค่ะพร้อมทั้งประกาศทิศทางใหม่ด้วยที่พร้อมจะนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
3: ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนกลุ่มเภสัชกรไทยที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันได้รวมตัวกันก่อตั้งโรงงานผลิตยาเพื่อลดการนำเข้าและส่งต่อยาคุณภาพสู่คนไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในวิชาชีพมาอย่างยาวนาน
4: ตลอดระยะเวลา40ปีพวกเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากคือเป็นการเริ่มต้นโดยเภสัชกรร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะสร้างโรงงานผลิตยานะครับให้กำเนิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ตั้งใจว่าให้เป็นโรงงานที่ผลิตยาภายในประเทศที่มีคุณภาพ
3: จากการเป็นโรงงานที่บริหารโดยเภสัชกรจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งต่ออุดมการณ์สู่คนรุ่นใหม่โดยมีการนำศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการเงินระดับสากลเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
4: จุดเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดจากการที่คนรุ่นก่อนหน้าได้ส่งมอบสิ่งซึ่งท่านสร้างไว้ได้อย่างมีคุณค่านะครับโดยคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะนำความรู้อื่นนอกเหนือจากความรู้วิชาชีพเภสัชกรเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรแห่งนี้นะครับทำให้บริษัทแห่งนี้ในขณะปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในวงการของผู้ผลิตยานะครับในภายในประเทศอย่างค่อนข้างกว้างขวางครับ
3: ก้าวต่อไปของชุมชนเภสัชกรรมคือการมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ยาคุณภาพเข้าถึงประชาชนในราคาที่เหมาะสมควบคู่ไปกับกิจกรรมเพื่อสังคมและการสร้างเครือข่ายวิชาชีพให้เติบโตอย่างยั่งยืน
4: ก้าวต่อไปของเราเนี่ยเราจะพยายามพัฒนายาหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับให้ทันสมัยแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะครับเพื่อให้ประชาชนภายในประเทศเนี่ยได้รับยาในราคาที่เหมาะสมนะครับและเป็นยาใหม่ยาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เท่ากับว่าสามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย
3: งานฉลอง40ปีในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการย้อนรำลึกอดีตแต่เป็นการยืนยันถึงความพร้อมในการเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยที่พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมต่อไป
2: ค่ะยินดีด้วยนะคะในโอกาสรอบ40ปี
1: ครับผม
2: เมื่อกี้พี่หนุ่มพูดถึงปู

0: ไหนล่ะคะ
1: ปูพงษ์สิทธิ์พี่หมูคิดเป็นปูไหน
0: คิดเป็นอีกปูหนึ่งก็เลยถามว่าหมายถึงปูไหน
1: ปูพงษ์สิทธิ
0: ์ค
1: ัมภีร์เนี่ยพี่ปูของผมเนี่ยแหละ
0: พี่ปูเรา
1: ด่าผมประจำทำไมอ้าวโอเคเดี๋ยวไปคุยฝั่งนู้นอ้าวแก้วสวัสดี
0: สวัสดีค่ะ
1: แก้วสบายดีนะ
2: สบายดีครับพี่ครับ
1: แก้วเอานิวนะ
2: ครับ
1: บาดเจ็บอะไรอยู่ป่ะตอนนี
2: ้ไม่มีครับพี่ครับ
1: ไม่มีบาดเจ็บนะ
2: ครับ
1: เห็นมีคดีความอะไรฮะเมื่อวานขึ้นศาลป่ะ
2: เมื่อวานฟังคำพิพากษาครับ
1: พิพากษานะ
2: ครับ
1: เจ็บอะไรไหม
2: ไม่ได้เจ็บอะไรหรอกครับศาลก็พิพากษาว่าผมทำงานแล้วก็ให้คืนไปบางส่วนเท่านั้นเองครับ
1: ก็ฟ้องคุณมาเท่าไหร
2: ่ห้าหมื่นครับ
1: บอกว่าต้องคืนเขา 50,000
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ตัวโจทย์ขอ 50,000
1: ตัวโจทย์ขอ 50,000
2: ครับ
1: คือฟ้อง 50,000 นะ
2: ครับ
1: คุณแพ้ก็นี่
2: ไม่ได้แพ้ครับ
1: เขาประกาศว่าคุณแพ้
2: ไม่ใช่ศาลก็มองว่าผมได้ทำงานแล้วคือตัวโจทย์เนี่ยเขามองว่าผมไม่ได้ทำงานอะไรเลย
1: คุณไม่ได้แพ้ใช่ไหม
2: ไม่ได้แพ้ครับ
1: เขาฟ้องคุณ 50,000
2: ครับ
1: ขอให้เอา 50,000 คืน
2: ใช่ครับ
1: แล้วศาลตัดสินว่า
2: ให้ผมคืนไป 20,000 ครับ
1: อ๋อ
2: ให้ผมคืน 20,000 คร
1: ับ ถ้าแพ้คือต้องคืน 50,000
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็สัก 48,000 คุณได้ 2,000 ค่าทำงานอันนั้นคุณถึงแพ้ถูกไหม
2: ครับศาลมองว่ากรณีที่ผมเรียกค่าวิชาชีพเป็นอาจจะเยอะไปนิดนึงกับงาน3วันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ศาลก็มองว่าผมได้ทำงานไปแล้วได้มีการลงไว้ลงมือไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งฝ่ายโจทย์ก็มองว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: ก็ปล่อยโจทย์เขาว่าครับพี่ครับ
1: ครับผมแต่ฟ้อง 50,000 แต่ได้คืนไป 20,000
2: ครับ
1: ถือว่าเขาชนะไหม
2: ในมุมกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นชานชนะหรอกครับ
1: หรอครับ
2: ครับ
1: ชนะไหมพี่หมวยพี่ตีไม่เป็นอันนี้พี่ตีไม่เป็นจริงๆไม่รู้จริง
2: ๆไม่อยากจะเข้าข้างครับ
1: คือไม่รู้อันนี้คือผมกลางนะเดี๋ยวเขาจะมาหาผมเป็นพวกเดียวคุณไม่ใช่นะผมกำลังงงว่าคุณแพ้คุณก็ต้องยอมรับแพ้นะ
2: ครับผมยอมรับอยู่แล้วครับถ้าเกิดแพ้แต่ตอนในนี้ก็คือเขามองว่าผมไม่ได้ทำแต่ศาลมองว่าผมทำแต่ที่ผมเก็บเขาไว้เนี่ยมันอาจจะเยอะไปนิดนึง
1: อันนี้ผมถามพี่หมวยดีกว่าพี่ฟ้องพี่หมวยว่าพี่หมวยทำงานในพี่เนี่ยพี่หมวยรับเงินไปแล้ว 50,000 แต่พี่หมวยยังไม่ทำงานในพี่เลยพี่ก็ไปฟ้องเอาเงินคืน 50,000 ต้องเอาคืน 50,000 แต่ขณะเดียวกันศาลบอกว่าให้คืน2พี่หมวยคืน 20,000 อันนี้พี่ชนะไหม
0: ในมุมหมวยนะคะคิดว่าไม่ถ้าเกิดชนะพี่ต้องได้ 50,000 ของหมวย
1: ก็ศาลก็ให้คืนไง
0: แต่คืนแค่ 20,000 ไง
1: อ๋ออันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะบอกก่อนนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะอันนี้อยากรู้จริง
0: ๆค่ะแต่อันนี้ความคิดหมวยนะคะแต่คนอื่นอาจจะคิดว่าชนะได้ 20,000 ชนะแล้ว
1: เอ้าชนะก็ชนะนะ
0: ค่ะ
1: ก็เขาได้แพ้ก็เขาให้คืนอ่ะถ้าชนะคุณต้องไม่ได้ไม่ต้อง
2: ไม่ได้จ่ายเลย
1: ต้องไม่ได้จ่ายเลย
2: ก็แล้วแต่เขา
1: คุณต้องไม่คืนเขาเลยอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นคุณถึงชนะ
2: ครับ
1: คุณจ่าย 20,000 คุณต้องแพ้สิคุณต้องแพ้แพ้เป็นพระ
2: ครับโอเค
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสนะครับ
0: ติดตามเราพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นกระแสอะไรโด่งดังมากมายผู้ชมครับแต่ว่าเมื่อวานที่ผมอ่านข่าวนี้แล้วผมก็อยากจะรู้เรื่องต่อเนื่องว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงกันต่อไปนะครับเรื่องราวของกู้ภัยคุณผู้ชมครับคือกู้ภัยเองเนี่ยเขามีการไปรับคนป่วยจากบ้านหลังหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็รักษาเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เอาคนป่วยเนี่ยก็ติดเตียงนะเอากลับไปส่งที่บ้านที่รับมานะครับปรากฏว่าไปถึงที่บ้านคนที่บ้านซึ่งเป็นญาติบอกว่าไม่เอาไปไหนก็เอาไปฉันไม่รับกลับมาแล้วเอาไปเลยเอาไปไหนก็เอาไปโอ้โหท่านรักผู้ชมครับมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวแล้วให้ผมทำยังไงอ่ะผมก็รับมาจาก

0: บ้านเนี้ยเอาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขารักษาเสร็จแล้วเขาก็โทรมาตามผมให้ผมเอารถเนี่ยกลับไปส่งที่บ้านของคุณไงแล้วคุณไม่รับได้ยังไงโอ้ผู้ชมเรื่องนี้ปรากฏว่าทางญาตินะฮะก็คือตัวคนที่ส่งไปรักษาตัวเนี่ยโดนด่ายับเลยตอนแรกว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะเธอบอกเธอมีเหตุผลครับเดี๋ยววันนี้มาฟังเหตุผลเธอนะฮะวันนี้ครับมะรอดพ้นนะฮะเป็นญาติของทางผู้ป่วยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: เรามีทนายแก้วนะครับทนายมนชัยจงไกรตนกุลมานั่งฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้เรามีทางฝั่งของตัวคุณปัทยาม่วงประสิทธิ์นะฮะแล้วก็คุณชัยวัฒน์พันดนตรีครับเป็นกู้ภัยรูปกตัญญูมานั่งกับเราทั้งสองท่านสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: มะ
1: จ้า
0: สวัสดีนะมานะ
1: สวัสดีจ้ะ
0: มาอายุเท่าไหร่ครับ
1: 77จ้ะ
0: 77นะ
1: จ้ะ
0: คนที่ไปโรงพยาบาลที่เขาไปรับไปส่งแล้วเป็นญาติมะใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ญาติมะ
1: จ้ะ
0: แต่เขาไปรับมาจากบ้านมะนะ
1: ก็รถร่วมกตัญญูฉันโทรให้เขามารับ
0: ให้เขาอยู่บ้านมะใช่ไหมคนนี้
1: ใช่
0: แล้วเขาเอาไปส่งมะมะไม่เอากลับแล้วนะ
1: ฉันไม่ไหวจ้ะ
0: อ่ะเดี๋ยวมาว่ากันผมขออนุญาตคุยกับทางกู้ภัยก่อนนะฮะจากรุ่งกตัญญูนะครับเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อยปัชญา
4: คือช่วงเช้าเนี่ย
0: วันไหนฮะ
4: ช่วงเช้าของเมื่อวาน
5: วันที่
4: 25
0: ครับ
4: ช่วงประมาณสัก
5: 9โมงครึ่ง
4: 9โมงกว่า9โมงครึ่งโดยประมาณรับแจ้งจากศูนย์สั่งการของอยุธยาว่ามีคนป่วยอ่อนเพลียไม่มีแรงมาที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลรับหลวง
5: ครับ
4: ทางเราก็ไปโทรสอบถามกันว่าบ้านอยู่ตรงไหนว่าอาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างเราก็มาส่วนหัวหน้าเป็นคนขับเราเป็นคู่สายเพื่อไปรับ
0: เราอยู่ที่อยุธยาอยู่แล้ว
4: ใช่ใช่ครับใช่ใช่อยู่ในพื้นที่รับหลวงครับ
0: ครับ
4: ใช่ใช่ก็คือการที่คุณป้าเนี่ยคือโทรไปที่169ของศูนย์สั่งการของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
4: ครับแล้วก็เขาก็จะวิทยุแจ้งในพื้นที่ว่ามีคนป่วยเบอร์โทรนี้อะไรเงี้ยครับเราก็โทรสอบถามเบื้องต้นว่าบ้านอยู่ตรงไหนอาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างเราถึงออกไปรับประมาณนี้ครับเราหัวหน้าเนี่ยก็ขับรถไปกับผม
0: ไปที่
4: บ้านของมะ
0: อยู่แถวไหนฮะ
4: อยู่
5: หมู่ที่หนึ่ง
4: ลาดบุหลวงครับ
5: ตำบลลาดบุหลวง
0: อยู่หมู่หนึ่งลาดบุหลวงบ้านเป็นยังไงตรงนั้น
5: ก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับ
4: ครับ
5: บ้านปูนชั้นเดียว
0: ครับผมบ้านปูนชั้นเดียวนะ
4: ครับ
0: พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยคนป่วยเป็นยังไงตอนนั้นอาการ
4: คนป่วยเนี่ยคือนอนอยู่กับพื้นคือ
0: หลังนี้นะ
4: ใช่ใช่ครับหลังนี้แต่นอนอยู่ข้างในครับ
0: นอนอยู่ข้างในนะ
4: ข้างใน
0: โอเคฮะแล้วยังไงต่อครับ
4: ก็เราก็ถามคือโทรสอบถามทางมาก่อนว่าอาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างมาแกบอกว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงให้ไปพาไปหาหมอ
1: แผลกดทับ
4: มีแผลกดทับที่ก้นประมาณนี้เราก็ประเมินอาการเบื้องต้นแล้วก็เคลื่อนย้ายไปส่งโรงพยาบาล
0: ไปโรงพยาบาลอะไรครับ
4: โรงพยาบาลลาดบุหลวงครับ
0: ไปลาดบุหลวงนะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคไปถึงเสร็จปุ๊บยังไงฮะ
4: ก
5: ็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการรักษาจนเสร็จเรียบร้อย
0: ในวันเดียวเลยใช่ไหม
5: ในวันเดียว
4: ใช่คร
0: ับ เขาให้ไปทำอะไรตอนนั้น
5: ก็มีไปเช็คโรคไม่มีอาการใดๆเขาตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วก็คือไม่มีเจ็บป่วยไม่ไข้โรคแทรกซ้อนไม่มีมีแค่อ่อนเพลียไม่มีแรงเนื่องจากว่าคุณตากินอาหารไม่ค่อยได
0: ้ครับ
5: แล้วก็มีแผลกดทับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเขารักษาแผลนะในห้อง ER เปลี่ยนแผ่นพงเพิร์ดให้ทำแผลเสร็จก็ทางห้อง ER ก็โทรตามผมว่าพี่ย้อยรถให้เอารถมารับคุณตาเคส
0: พี่ย้อยคือพี่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: พี่ชื่อพี่ย้อยนะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วไงพี่ย้อย
5: ให้เอารถมารับคุณตาไปส่งบ้านหน่อยอะไรเงี้ยผมก็โอเครับเคสเสร็จผมก็ไปที่โรงพยาบาลแปลคุณตาขึ้นรถกันกลับไปส่งไปถึงบ้านก็ชายก็ไม่ยอมให้เอาลงครับ
4: คือเบื้องต้น
5: ก็คือเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยพวกผมไม่รู้หรอกผมมีหน้าที่คือวิ่งรับคนป่วยอะไรอย่างเดียวอย่างน
4: ี้รับคนป่วยในพื้นที
5: ่เราไม่รู้เรื่องต่างๆเราไม่รู้ครับ
4: ใช่คือเราเอาคนป่วยไปส่งเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่า
5: ปัญหา
4: ในครอบครัวเขาเลือกอะไรเรามีหน้าที่จิตอาสาที่ว่าไปรับมาส่งมารับมาโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปส่งที่บ้านประมาณนี้เรามีหน้าที่ของเราแค่นี
0: ้แค่นั้นเลย
4: ใช่ครับ
0: ก็คือไปโรงพยาบาลตอนนั้นกี่โมงนะฮะ
4: ประมาณ9โมงครึ่ง
0: 9โมงครึ่งนะ
4: ครึ่งครับ
0: แล้วรักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมากี่โมง
4: ประมาณ
5: มันคือตอนโรงพยาบาลเนี่ยกรณีคุณตาเนี่ยเขาไม่ใช่คนป่วยฉุกเฉิน นะไปถึงเนี่ยเราก็ต้องไปรอคิวด้านหน้า

0: พึ่งเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: คือแกติดเตียงเลยถูก
1: ใช่ครับผมคือเราก็ต้องไปรอคิวด้านหน้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีคนมาหาหมอเยอะล้างแผลมั่งอะไรมั่งเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานตามคิวนะครับก็ตาเนี่ยได้คิวรักษาประมาณบ่ายโมงกว่า
2: ครับ
1: บ่ายโมงผมเอาไปส่งเนี่ยก็ตกบ่ายเกือบบ่ายสองอ่ะครับผม
0: ตอนแรก
1: ที่ไปรับเนี่ยก็มีญาติมาด้วยแต่ตอนที่หมอทำแผลเสร็จแล้วเนี่ยหมอเขาพยายามติดต่อญาติญาติไม่เขากลับไปก่อนติดต่อไม่ได้
3: ญาติฝั่งผู้ชาย
2: แล้วคุณตายังพูดคุยสื่อสาร
3: พูดได้ครับ
2: พูดได้ใช่ไหม
3: พูดได้รู้เรื่อง
1: ครับผม
3: ถามว่าเจ็บตรงไหนอะไรยังไงแกพูดได้
1: พูดได้หมดทุกอย่าง
2: พูดได้หมด
3: แต่การเคลื่อนไหวไม่ได้
1: ไม่ได้
3: ใช่คือเรามีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเพื่อที่จะขึ้นไป
2: คือตอนมาเนี่ยคือมีญาติตามมาด้วย
1: มาคนนึงครับ
3: มาคนนึง
2: แต่พอเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณหมอตามตัวเนี่ยญาติหาย
3: ใช่ครับใช่ก็คือณตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคือผมมีเอาของเคสของคุณยายเนี่ยไอ้คุณตาลำหลีเนี่ยเคสแรกแล้วผมมีเคสผู้ป่วยเคสที่2อีกเคสนึงซึ่งไปส่งโรงพยาบาล
2: ครับ
3: พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยทางเจ้าที่สอบถามว่าญาติคนนี้ไปไหน
2: ครับ
3: เราก็บอกว่าไม่ทราบ
0: เพราะไม่มีญาติไปด้วย
3: ตอนแรกมีครับ
1: ตอนแรกมีไปกับรถด้วย
3: มีไปกับรถ
0: ใคร
4: เขาไปหาหมอ
0: ใครจ๊ะ
4: คนที่อาศัยไปที่รถร่วมกับตันยูเนี่ยเขาไปหาหม
0: อ
4: คือเป็นลูกชาย
3: ไปด้วย
0: ลูกชายใครฮะ
4: ลูกชาย
0: มะ
4: จ้ะ
0: ลูกชายมะเนี่ยอาศัยรถร่วมไอ้รถของร่วมเนี่ยไปด้วยไปหาหมอ
4: จ้ะ
0: ทางนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อ
4: เป็นญาติไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
4: ไม่ใช่
0: แต่ทางนี้บอกเป็นญาตินะ
3: ใช่เพราะว่าเขาถือเอกสารบัตรประชาชนไปด้วย
0: เขาถือบัตรเอกสารประชาชนไปด้วยนะมะ
4: ให้กับลูกไปเพราะว่าลูกอยู่กับบ้านแล้วคุณดำรีนี่อยู่ที่บ้านก็ให้ลูกชายนี่ถือบัตรประชาชน
1: ทั้งหมดอยู่บ้านเดียวกันหมดเลย
0: อยู่บ้านเดียวกันหมดอันนี้ก็ต้องถือเป็นญาติสิมะเขาถือใบไปให้ไง
4: ไม่ใช่จ
0: ะไม่ใช่นะ
4: ไม่ใช่
0: เอาเดี๋ยวมะแป๊บนึงนะแต่เราคิดว่าต้องใช่
3: ใช่ครับใช่เพราะว่าเขาถือบัตรประชาชนไปด้วยนั่นแหละครับก็คือ
0: เอาละ
3: คิดว่าเป็นญาติ
4: ก็บัตรประชาชนมะเป็นคนเก็บก็ฝากลูกไปเพราะลูกไปหาหมอใช่ไหมฮะ
0: ก็ฝากของคุณดำรีไปด้วย
4: ใช่ก็เขาไปรถ
0: คุณตาตำหนิคนป่วย
4: ใช่
0: ฝากไปให้ลูกไปด้วยทางนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นญาติไง
3: ใช่ครับใช่
0: ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบแล้วเอาละเอาแล้วยังไงต่อ
3: คือผมเอาคนป่วยคนที่สองมาโรงพยาบาล
2: ครับ
3: พอมาถึงปุ๊บทางเจ้าที่โรงพยาบาลสอบถามว่าแล้วเอกสารญาติคนนี้ไปไหน
2: ญาติคนแรก
3: คนแรกคนที่หนึ่งเพราะเขายังไม่ได้ตรวจเลย
1: ยังไม่ได้ยื่นชื่อเลยยังไม่ได้ยื่น
3: ผมก็เลย
1: คิวเลย
3: หน้าตอนนั้นอ่ะคือเผอิญผมอ่ะถ่ายคือการนำส่งผู้ป่วยเนี่ยเราต้องถ่ายบัตรประชาชนไว้เพื่อแจ้งศูนย์สั่งการเพื่อแจ้งศูนย์ว่าคนป่วยชื่อนี้ชื่อนี้นะมาโรงพยาบาลเราก็เอารูปถ่ายนั้นอ่ะให้ทางเจ้าที
1: ่
3: ว่าคนป่วยชื่อนี้ชื่อนี
0: ้
3: เขาถึงจะได้ตรวจ
0: เพราะตอนแรกเขาตามหาหรือว่าญาติคนเมื่อกี้ไปไหน
3: ถูกต้องครับ
0: ที่ถือเอกสารมันไปไหน
3: ถูกต้องครับ
0: ทางนี้บอกไม่ใช่ญาติแต่ฉันแค่ฝากเอกสารไป
3: ครับ
1: แต่คนที่รอคิวน่ะเขากลับกันจะหมดแล้วเหลือตานอนรออยู่คนเดียวเพราะไม่มีคนยื่นเอกสารให
3: ้ผมก็ร้อง
4: ลูกชายบอกว่าเอาบัตรไปใส่ในตะกร้าที่ห้องที่ทำบัตร
0: ก็มะใช้ให้หนูเอาเอกสารไปไว้หนูก็ไปไว้ให้แล้วไง
4: ใช่
0: แล้วจะมาหลบเป็นญาติกันได้ยังไง
4: ใช
0: ่แค่ฝากเอกสารไป
4: เพราะคนอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องฝากไปได้ใช่ไหม
0: คนอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องฝากไปได้แต่ไม่ใช่ญาติ
4: ใช่
0: เข้าใจไห
2: ม
1: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจกูไปก็บอกเขาไม่เข้าใจเขาปวดหัว
3: ใช่ครับใช่
0: แล้วยังไงแล้วยังไงเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะ
3: คือพอไปถึงเนี่ยเขาแจ้งว่าญาติไม่อยู่อ้าวแล้วเขาบอกว่า
1: เขามาด้วย
3: เขามาด้วยกันนี
1: ่
3: แล้วเขาไปไหนผมก็เลยพูดไม่ถูกเลยว่าเขาทิ้งไปแล้วอะไรประมาณเจ้าที่ลงมาเขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้ว
0: เ
3: ราก็งงเลยว่า
0: คือผู้ชายคนนั้นไปแล้วญาติไป
3: ใช่ใช่ครับใช่เราก็ช่วยดำเนินการเอกสารว่าเอาบัตรชื่อนี้นะเราก็เลยแจ้งเจ้าที่ให
1: ้
3: เขาถึงได้ตรวจ
1: การรักษามันเลยช้า
3: ตั้งแต่9โมงครึ่งเนี่ยเอาง่ายๆคือว่า9โมงครึ่งเนี่ยเราไปรับเนี่ยมาถึงโรงพยาบาลตีสัก10โมง
2: ครับ
3: จาก10โมงถึงบ่ายโมงเนี่ย
2: นี่คือรอ
1: เ
3: ขานอนรออยู่
1: เขาหาเอกสารไม่เจอเพราะไม่มีคนไปยื่นเอกสารให
3: ้
1: ผู้ป่วย
0: อ๋อก็เลยต้องร
1: อ
0: ว่าใครคือเจ้าของคนป่วยญาติคนป่วย
1: ใช่ครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยเราไม่มีคนป่วยที่ไปโรงพยาบาลเลยแล้วคุณตาจะได้ตรวจตอนไหนใช่ไหมครับ
0: แล้วทีนี้ทำยังไงในเมื่อญาติก็ไปแล้วอ่ะทางนี้เขาเข้าใจเป็นญาติก่อนแต่ทางนี้บอกไม่ใช่ญาติแน่ๆ
3: ก็เลยแจ้ง
0: ไม่ใช่นะ
4: ไม่ใช
0: ่แค่ฝากแค่คนรู้จักแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: จ้ะ
0: ถูกไหม
4: ถูกจ้ะ
0: แค่คนรู้จักแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: จ้ะ
0: แล้วพอเขาป่วยก็เลยเรียกรถมารับเขาไปแล้วก็เอาเอกสารฝากลูกชายไป
4: ใ
0: เพราะฉะนั้นเราสองคนไม่มี

0: แต่เกี่ยวกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
1: แกคุณดำรีเหรอ
0: เออ
1: คุณดำรีแบบว่าเขามาขออยู่
0: เขามาขออยู่แต่ไม่ใช่ญาติเรานะ
1: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกับมะแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วหมอรักษานะ
2: ใช่ครับใช่หมอรักษา
3: ทำดีเลยหมอ
0: เรียบร้อยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นหมอตามญาติบอกให้มารับตัวกลับบ้าน
3: ไม่
0: ไม่เจอ
2: ไม่เจอเพราะไม่เจอตั้งแต่ตอนที่
4: ตอนแรกแล้ว
2: ตอนแรกแล้ว
3: รักษา
0: ตามมาไม่เจอแล้วต้องจะเสร็จแล้วเนี่ยรักษาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทำยังไงอ่ะญาติไม่มีจะเอา
2: ทางหัวหน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยโทรหาหัวหน้า
0: โทรหาพี่ย้อย
3: ครับ
2: ว่าให้รถมารับคนป่วยกลับบ้าน
3: เคสมาเช้าเนี่ยที่เอามา
2: ที่เอามาส่ง
0: ทางนี้งงไหม
3: ก็คือถาม
0: ว่า
2: ไม่งงก็เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
3: เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
2: เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
3: เพราะคืออย่างนี้ครับในเขตอื่นผมไม่รู้นะแต่เขตอำเภอลาดบัวหลวงเนี่ยพวกผมมูลนิธิเนี่ยกรณีถ้ามีเคสคนป่วยเนี่ยผมจะไปรับที่บ้านแล้วก็ต้องรับส่งกลับบ้านด้วย
4: อ๋อต้องพากลับด้วย
3: พากลับด้วยครับผมต้องรับภาระทั้งหมดครับไม่ใช่ว่าเอามาส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวนะเราต้องรอถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ในห้อง ER เขาจะรู้ว่าโอ้คนนี้เสร็จแล้วนะพี่ย้อยเอามาส่งเขาก็จะโทรตามผมว่าพี่ย้อยเสร็จแล้วนะพี่ย้อยไปส่งให้หน่อยอะไรประมาณนี
2: ้พวกเราจะไม่เกี่ยงว่าจะกลับตรงไหนอะไร
0: โอเคเอาเป็นว่าหลังจากนั้นเราไปรับคนป่วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็พากลับไปส่งบ้านหลังเดิมที่เราไปรับ
2: หลังเดิมที่เราไปรับมา
0: พอไปถึงเขาตอบว่าไงคำแรกผมจะพักก่อนเลยตอบว่า
3: ไม่เอาไม่ต้องเอามา
2: ไม่ต้องเอามาปล่อยไม่ต้องเอามาเลยไม่ต้องเอาลงนะเ
0: ท่า
2: ลง
0: ไม่ใช่ญาติกู
2: ไม่ใช่ญาติกูจะไปปล่อยกลางทางที่ไหนก็ไป
1: ไม่ได้พูดกู
0: ผมไม่ได้พูดกูนี่ผมพูดเองผมเป็นคนพูดไม่เพราะผมพูดเอง
1: เขาบอก
0: ขอบคุณ
2: เขาบอกว่า
0: ขอบคุณ
2: เขาบอกว่าไม่ต้องเอาลงจะเอาไปที่ไหนก็ไปไว้ข้างทางที่ไหนก็ไปด้วยเราง คือไม่เคยเจอแบบนี้จะแจ้งความว่าบุกรุกจะแจ้งความบุกรุกเราก็อ้าว
0: จะแจ้งความเราอีกบุกรุก
2: ใช่เราย
3: าย
1: ก็ไม่ใช่ญาติแล้วไม่มีอะไรผูกพันกับฉัน
2: ผมอ่ะ
1: ฉันเอามาเลี้ยง
2: ผมก็เลย
1: ไอ้เนี่ย
2: ผมก็เลยคุยกับป้าไปว่าผมเอามาจากตรงไหนผมก็มาส่งตรงนั้น
0: ไม่เอาม
2: ีหน้าที่แค่นี้
1: ไม่เอา
0: เดี๋ยว
1: ไม่ไหวเพราะร่างกายฉันก็ไม่ไหวแล้วจ้ะ
0: โอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปัญหามันมีคุณผู้ชมครับกู้ภัยก็งงละไปรับมาจากบ้านนี้เอาไปรักษาเสร็จตอนแรกมีญาติไปด้วยทั้งนี้บอกไม่ใช่ญาติแค่ฝากบัตรไปเฉยๆถึงเวลารักษาเสร็จกู้ภัยเอากลับมาส่งที่บ้านไม่เอาเข้าบ้านนี
2: ้แจ้ง
0: นะแจ้งความนะบุกรุกกู้ภัยไม่กล้านะ
2: ครับ
0: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
9: ่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
11: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
12: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
13: ประกันดีใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้ Rabbit Bike ใช่ไหม
14: Life ครับ
13: Rabbit Wife ประกันภรรยาเหรอ
14: Rabbit Life ครับ
13: อ๋อ Rabbit Life ประกันชีวิต
15: คือมันพัฒนา Rabbit Life อยากดูแลคุณ
16: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตลัน
17: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอชีวิตลันไม่ได้พังเพราะน้องนิง
18: แกยังรักพี่ลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ

0: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
1: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
2: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
6: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
5: เซ็บอะไรขนาดนี
6: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
7: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
8: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
7: คน Spotify เขารู้กัน
8: ดูเลิกกับเขาแล้ว
9: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
10: ้เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
11: พี่ได้ใส่ป่ะชุดนี้เนี่ยนะโป๊แน
12: ่หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อสองข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
13: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ามาสู่รายการโหนกระแสครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งฮะป่วยติดเตียงคุณผู้ชมครับอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะที่ลาดบัวหลวงปรากฏว่ามีบุคคลโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยก็คือร่วมกตัญญูบอกร่วมมารับหน่อยสินะ1ลงไป1669อ่ะแล้วก็ประสานไปที่ร่วมนะ
15: ครับ
14: ร่วมก็เลยไปรับมาคุณตาคนนั้นชื่อคุณตาดำรง
15: ดำริ
14: ดำริดำริ
16: ดำริเฮงพุ่ม
14: ดำริพี่พี่ดูลุงดำริร่วมก็ไปรับพอไปรับเสร็จปุ๊บก็พาลุงดำริเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลก็มีแผลกดทับนู่นนี่นั่นตอนไปเนี่ยคุณผู้ชมมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนั่งไปด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งไปด้วยถือเอกสารไปทางฝั่งของทางกู้ภัยก็บอกว่าอ่ะเนี่ยคือญาติเพราะไปรับมาจากบ้านหลังนี้แล้วคนนี้ก็ถือเอกสารแล้วก็มาจากบ้านหลังนี้บ้านเดียวกันมาจากบ้านเดียวกันนั่นแหละไปส่งโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นหายตัวไปพยาบาลก็ตามหาญาติไม่เจอก็เลยถามว่าเอ๊ะตกลงญาติเปล่าทางมะบอกว่านั้นลูกชายฉันเองไม่ใช่ญาติของคนเจ็บทางนี้ก็บอกเขาก็งงเหมือนกันไม่เคยเจอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโรงพยาบาลรักษาเสร็จตามหาตัวญาติเพื่อจะให้ญาติเนี่ยรับกลับไม่เจอก็เลยโทรไปหากู้ภัยใหม่บอกว่าพี่ย้อยมารับหน่อยแล้วกันพี่ย้อยก็เลยไปรับตามหน้าที่แล้วก็เอาตัวเนี่ยไปส่งที่บ้านของมะก็คือบ้านที่รับมานั่นแหละพอไปถึงมะบอกเลยเข้าไม่ได้นะไม่เอาไปไหนก็เอาไปเลยถ้าเข้ามาเนี่ยแจ้งความเลยทํายังไงตอนนั้น
15: ก็พยายามเกลี้ยกล่อมคุณยายว่า คือเราเนี่ยคือมารับตรงนี้เราก็ต้องมาส่งตรงนี้ตามหน้าที่ของเราซึ่งคุณป้าเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้เพราะในเมื่อเช้าเนี่ยคุณป้าเนี่ยโทรผมก็เลยสอบถามคุณป้าว่าคุณป้าได้โทร169ใช่ไหมให้ไปรับคนป่วยใช่ไหม
17: โทรใช่
15: เขาบอกโทรนั่นแหละครับโทรผมก็ต้องมาเอาคนไข้มาส่งตรงนี
14: ้
15: แล้วคุณป้าจะไปเสียไม่ได้ก็เลยเป็นวิวาทะกันอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็เรื่องเกี่ยวกับปลุกลุกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคุยกับหัวหน้าว่าเอายังไงหัวหน้าก็เลยประสานกับตำรวจให้ตำรวจมาช่วยเคลียร
14: ์
15: ให้หน่อยว่า
14: ปรากฏตามคลิปนี้
15: ใช่ครับ
14: ดูคลิป
18: ไอ้พาไปบ้านไอ้
17: จะเอาไงตำรวจเอาไงก่อน
18: ใครจะไปรู้ล่ะ
16: จะเอาไปไหน
17: ครับ
16: ฮะ
17: ใครไปรับล่ะตำรวจที่รู้เลยใครเป็นคนไปรับล่ะ
14: ไปวางที่ไหนก็ไปวาง
16: บอยแล้วเมื่อเช้าบอยมารับตรงไหน
19: ก็มีแหละรับในบ้าน
16: เนี่ยบอยคนป่วยมาส่งบ้านแต่ว่าญาติไม่ยอมรับนะผมจะทำยังไงอ่ะคนป่วยก็เป็นคนป่วยติดเตียงด้วยเขาไม่ให้ยกลงนะเขาบอกว่าถ้าเอาลงเขาจะแจ้งความบุกรุก
20: เขาบอกขนาดนี้ลงไปญาติเขาต้องเสพคุณต้องไปใกล้คนที่มีเนี่ยคนใกล้ตายไง
16: เราเป็นอาสาเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคร
14: ับโอ้โหคือเรียกว่าทั้งบอยทั้งพี่ย้อยปวดหัว
15: ครับ
14: ไม่รู้จะทำยังไง
15: ไม่รู
14: ้ไปถามมาเขาอีกบอกว่าป้าเนี่ยตรงมีติดใจไหมเนี่ย
15: ครับ ด้วยเราอะทำมูลที่มาก็เยอะไม่เคยเจอเคสแบบนี
14: ้
15: คือเคสเนี้ยเป็นเคสแรกเลยใช่ครับเป็นเคสแรกเลยครับที่จะต้องมาเจอแบบนี้ทุกเคสอะคือคนป่วยถึงมีเงินหรือไม่มีเงินเราก็เอาไปส่งบ้านเขาก็อยู่กับบ้านของเขาใช่ครับ
14: แต่อันนี้คือแล้ววันนั้นทำยังไงมันจบตรงไหนนะ
15: ก็ให้ทางหัวหน้าครับพี่ย้อยเนี่ยประสานไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอาคนป่วยไปนอนที่โรงพยาบาล
14: ตกลงเขาไม่เอาเข้าบ้าน
15: ไม่เอาเข้าบ้านครับ
14: ห้ามเลย
15: ห้าม
16: ตำรวจไปก็ไม่ให้เอาลงยังไง
15: ตำรวจไปก็ไม่ให้เอาลงไปด้วย
14: เสียงตำรวจด้วย
15: เราอ่ะก็คืออธิบายกับคุณป้าว่าคือคุณป้าเนี่ยคือเอาคนป่วยไปก่อนได้ไห
14: ม
15: คุณป้าจะประสานทางผู้ใหญ่บ้านหรือ
16: หน่วยงาน
15: ไหนก็ได้คือจะมาทิ้งไว้บนรถเราไม่ได้เพราะเราเนี่ยต้องไปรับคนป่วยต่อซึ่งมีคนป่วยนอนที่รอที่โรงพยาบาลเพื่อรับกลับบ้านอีก
16: เราก็มีคือเคสรออยู่ด้วยอะไรเงี้ย
14: อ่ะทีนี้เดี๋ยวขอกลับมาคุยกับทางมะหน่อยนะ
16: ครับ
15: ครับ
14: มะ มะอายุ74ใช่ไหม
21: 77
14: 77นะโอ้โหดูเยอะมากแล้วมานะยังแข็งแรงอยู่นะตอนนี้มาเป็น
21: โรคหัวใจ
14: โรค
21: ผ่าลำไส้เส้นเลือดปุบป่งพองเอาลวดขดอยู่ในลำไส้
14: เอาอะไรนะเอา
21: ลวดเข้าไปขดอยู่ในลำไส
14: ้เอาลวดเข้าไปขด
21: จ้ะ
14: ไปมัดไว้เหรอ
21: ไม่ทราบผมหมอก็ทำให้
14: เราก็ไม่ใช่หมอซะด้วย
21: จ้ะ
14: แต่หมอเขาบอกมาแบบนี้
21: จ้ะ
14: แล้วเป็นอะไรอีกครับ
21: ก็ไม่มีแล้วมีเป็นโรคหัวใจและไทรอยด์แบบเป็นพิษแล้วก็ผ่าลำไส้และให้ฉันรับไอ้นี่ก็ไม่ไหวแล้วร่างกายก็แย่
14: ไม่แล้วไอ้นี่คือใคร
21: ไม่รับคือรับเขาไม่ไหวอ่ะจ้ะ
14: ดำริ
21: รับคุณดำริไม่ไหว
14: ดำริเป็นใคร
21: คือเมื่อก่อน
14: เขาเป็นญาติเราไหม
21: ไม่ใช
14: ่อ้าวไหนเล่ามาสิ
21: เมื่อก่อนนี้เคยเป็นภรรยาสามีกันร่วมกันมา
15: ผัวเมีย
14: เป็นผัวเมียกัน
21: ใช่แล้วก็เขา
14: ตั้งแต่ปีไหน
21: ปีพ.ศ.28
14: พ.ศ.28
21: จ้ะ
14: อ๋อเป็นผัวเมียกันแต่งงานกันไหม
21: ก็แต่งกันตามประเพณี
14: มีทะเบียนสมรสไหม
21: ไม่มีจ้ะ
14: ไม่มีนะ
21: ไ
14: ม่ได้จดทะเบียนสมรสนะมีลูกมีเต้าด้วยกันไหม
21: ไม่มีจ้ะ
14: ไม่มีลูกด้วยกัน
21: จ้ะ
14: อ้าวแล้วผู้ชายที่นั่งรถไปด้วยถือไปแล้วลูกมะไม่เหรอ
21: ลูกแฟนเก่าจ้ะ
14: มะเคยมีผัวมาก่อน
21: จ้ะ
14: ใช่ไหม
21: แต่งงานมาก่อนจ้ะ
14: แล้วก็มีลูก
21: จ้ะ
14: แล้วถึงมาได้กับดําริ
21: จ้ะ
14: อ๋อแต่ดำริเนี่ยไม่มีลูกไม่มีอะไรด้วยกัน
21: ไม่มีจ้ะ
14: อยู่กินกันนานไหมกับดำริ
21: อ๋อตั้งก็ปศ28เลิกมาปี51จ้ะ
14: อุ้ยก็นานนะ
15: 20ปี
14: 28
21: 22 23ปี
14: 22ปีนะ
21: จ้ะ
14: แล้วยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเลิกลากับดำริ
21: เกิดอะไรขึ้นคือเขาแบบว่าเป็นคนที่เจ้าชู
14: ้นะ
21: นะเจ้าชู้ไม่มีเมียตลอดฉันก็ไม่เคยพูดว่ากล่าวเขาเลยแม้แต่คำเดียว
14: ผมขอโทษนะตาม
21: โทษจ้ะ
14: ตามหลักศาสนาคือเขามีได้ใช่ไหมหรือไง
21: มีได้ที่คุณแต่คุณต้องรับผิดชอบเขา
14: คือศาสนาที่มะถืออยู่นี่ก็คือสามารถ
21: ศาสนาอิสลามไทยอิสลาม
14: ไทยอิสลามเนี่ยมีเมียได้4คน
21: จ้ะ
14: ดำริก็มี4เลย
21: ไม่ทราบเขามีจากฉันไปอีก2แต่นอกนั้นไม่ทราบ
14: เดี๋ยวนะมีมะแล้วดำริไปมีอีก2
21: จ้ะ
14: เป็น3
21: จ้ะ
14: แต่ที่เหลืออีกยังไม่รู
21: ้ไม่ทราบ
14: ไม่ทราบ
21: จ้ะ
14: แต่ก็ไม่เกิน4นี่
21: ไม่รู้สินี่ตัวเขา
14: ตัวเขาไม่แต่ก็ตามหลักแล้วนะก็ยังไงเรา

0: อยู่กันแล้วยังไงไหนมาลองบอกสิ
1: อยู่ยังไงก็แบบว่าเขาก็ไปมีแฟนไปเรื่อยๆก็เขาก็บอกว่าฉันก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะไม่ทำมาหากินอย่างนี
0: ้ตอนแรกอยู่ด้วยกันนะ
1: จ้ะ
0: อยู่ที่บ้านหลังไหน
1: อยู่บ้านหลังบนดอนที่
0: หลังวัดดอน
1: ไม่ใช่อยู่เขาเรียกกันบนดอน
2: บนดอน
0: อ๋อบนดอนบนดอน
1: นั่นแหละจะเรียกกันบนดอน
0: บนดอน
1: จ้ะ
0: ไอผมก็ฟังเป็นหลังวัดดอน
1: วัดดอนเป็นอย
0: ู่นี่คนละที่อยู่บนดอน
1: จ้ะ
0: บนดอนก็คือเหมือนกับอยู
2: ่บนเนินครับ
0: บนเนินใช่ไหม
1: จ้ะ
0: บนเนินนะบนดอนนะเออแล้วยังไงต่อมา
1: แล้วก็ยังไงต่อแต่นี่เขาก็ฉันก็บอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกบ้านหลังนี้เพราะว่าไม่ทำมากินแล้วบอกว่าเขาก็ไปก็รถเนี่ยเป็นชื
0: ่
1: อของฉันแล้วเขาก็มาแบบว่ามึงต้องเอารถให้กูนะ
0: อะไรนะ
1: มึงต้องเอารถให้กู
0: รถอะไร
1: รถปิ๊กงาม
0: รถของใคร
1: ของชื่อมะ
0: ชื่อมะ
1: จ้ะ
0: แล้วดําริบอกมึงต้องเอารถนี้มาให้กู
1: จ้ะ
0: กูจะขับไปหาผู้หญิง
1: ใช่อ
0: ุ๊ยตาย
1: เขาจะไปให้ผู้หญิงเป็นค่าถึงจอดแต่งงาน
0: เฮ้ย
1: เ
0: ดี๋ยวมะ
1: แล้วจะให้ฉันทํายังไง
0: จะเอารถปิ๊กอัพไปเป็นค่าสินสอด
1: ให้กับผู้หญิง
0: ให้ผู้หญิง
1: จ้ะแล้วเอาเงินไปอีก
0: แก้ว
2: ผมแก้วพี่เข้าประเด็น
0: แก้วฟังไหมนะ
2: ครับ
0: แก้วมันเป็นเรื่องที่แก้วต้องฟังนะ
2: ครับ
1: เนี่ยแล้วก
0: ็แล้วยังไง
1: แล้วฉันก็บอกว่าอ้าว
2: มันรถของมะมันรถของมะใช่ไหมครับ
1: จ้ะแต่นี่ฉันก็บอกอ้าว
0: อ
1: ย่างนั้นคุณก็ไปซื้อใบมอบอำนาจมาเดี๋ยวจันจะซื้อใบมอบอำนาจให้
0: มาให้เหรอ
1: ให้
0: ทำไมมาถึงให้
1: ไม่ให้เขาก็จะทำร้ายร่างกายมะ
0: ตีมะ
1: ใช่
0: เขาชอบตบตีมะเหรอ
1: ใช่
0: ตอนนั้นมะอายุเท่าไหร่
1: อายุก็ประมาณก็60กว่าแล้ว
0: อุ้ยตายแล้วมะจริงเหรอ
1: จริง
0: แล้วตัวเขาอ่ะ
1: ตัวเขาก็แก่กว่ากัน2ปีหรือปีนึงเนี่ย
0: แก่มะแก่กว่าเขาหรือเขา
1: แก่กว่าม
0: ะ77
2: 79
0: เขา79
1: จ้ะ
0: 79แล้วตอนนั้นเขา60กว่า
1: ใช่
0: เขายังมีเมียอีกได้อีกเหรออ
1: ้าว
0: จริงเหรอมานี่ถามจริง
1: จริง
0: 60กว่านะตอนนั้นอะ
1: จริงเดี๋ยวนี้70ยังมีได้แล้วคุณ
0: เตะปี๊บดังเหรอ
1: ดัง
0: มึงเป็นดังแปะอย่างนี้เหรอ
1: ดูสิ
0: ฮะมาเป็นเล่นไปนะ
1: เรื่องจริงเรื่องจริง
0: 60กว่าเนี่ยนะไปมีเมียอีก2คนเนี่ยนะ
1: 30ยังแจ๋ว
0: จริงเหรอเนี่ย
1: จริง
0: แต่นี่มัน60กว่านะมาตอนนั้นอะมีเมียอีก2
1: ไม่รู้เขาตัวเขา
0: แต่ว่ามาขอรถปิกอัพ
1: จ้ะ
0: แล้วก็จะเอาไป
2: เป็นสินสอ
0: สอดให้ผู้หญิงคนหนึ่ง
1: จ้ะคนที่สองก็ให้
0: ถ้าไม่ให้ก็จะตี
1: ใช
0: ่ให้นะ
1: ให้
0: จากนั้นยังไงมะ
1: อย่างนั้นยังไงเขาก็เอาไปเขาก็ควรเสื้อผ้าไปออกจากบ้านเพราะไม่ให้เขาอยู่
0: บอกได้เอารถไป
1: เอารถไป
0: แต่เธอก็ต้องไปด้วยนะ
1: ไปเขาก็ไป
0: ไปเอารถไปด้วย
1: ใช่
0: เอาอย่างอื่นไปอีกไหม
1: เอาเงินไปอีก
0: เท่าไหร
1: ่อีกหนึ่งแสน
0: แสนหนึ่ง
1: จ้ะ
0: มะมันเยอะมากนะตอนนั้นอ่ะ
1: ก็ไม่ทราบเพราะว่าทำมาหากินก็อยู่ด้วยกันเราก็แบบซื้อตรงกับเขามาตลอด
0: มาทำงานอะไรตอนนั้น
1: ค้าขายจ้ะ
0: ขายอะไรจ้ะ
1: ขายผลไม้
0: อะไรล่ะทุเรียน
1: อะไรทุกอย่างหน้าผลไม้ก็ขาย
0: แล้วเขาขายอะไร
1: ก็เขาเป็นคนขับรถ
0: แล้วเราก็ขายนั่งอยู่บนกระบะ
1: จ้ะ
0: ปิกอัพ
1: จ้ะ
0: เราแล้วก็ขายไอ้ผลไม้ไปเรื่อยๆ
1: จ้ะตามนัดมั่งวิ่งโฆษณาตามซอยบ้านมั่ง
0: โอเคตอนนั้นเนี่ย60กว่าไปมีเมียอีกคนนึงแล
1: ้
0: วแต่มาบอกมีอีกมี2นะ
1: ยังมีก็2คนจะเลิกจากคนที่2ก็ไปมีคนที่3อีก1คน
0: โอ้ย
1: 30ยังแจ๋ว
0: นี่ไม่30นี่มะฮะ
1: ไม่รู้เขาเลย
0: ตักมันยังไงมะไหนมะลอง
2: เอาเงินเป็น100,000
0: เออ100,000
1: แล้วเขาก็ไม่เคยแบบว่ามาเหลียวแลดูเลยในบ้านแล้วทิ้งเด็กที่ยังอยู่ในการศึกษาเนี่ยไปเลยเพราะเด็กนี่ยังอยู่ในวัยเรียนเลยเลยป.2 ป.3
2: เด็กนั้นคือลูกของดำริไหมครับ
1: ไม่ใช่แต่คือเป็นหลานของมะ
2: อ
1: ยู่ด้วยกันมาเขาไม่เคยมาเหลียวแลไม่เคยมาเยียวยาแม้แต่บาทเดียว
0: ครับ
1: ฉันก็เย็บสวิงกับหลานมาเช้ามา3คนวันละ50บาทแล้วให้หลานอีกคนไปขุดหนอนมาตกเบ็ดตามริมคลองเพื่อเอาปลามาทำกับข้าวกินข้าวก็ไม่มีหุงนะต้องไปยิ้มไหลนก็มาริมคลองโอ้โหเลี้ยงหลานวามก็ทิ้งไปเขาทำเขาทำมากทำมากมาก
0: เขาทำมากมากเลย
1: จะ
0: เราไม่มีตังก็ต้องแบบ
1: ไม่ใช่คือเขาแบบว่าทำแบบว่าไม่พอใจเขาก็จะทำเรา
0: ทำร้าย
1: ใช่
0: ไปตบตี
1: ใช่

0: ทืบ
1: ไม่กระทืบ
0: ไม่กระทืบ
1: จะตบอย่างเงี้ย
0: น้ำหลีเนี่ยนะ
1: จ้ะ
0: สุดท้ายเขาเอารถปิกอัพกับเงินไปแสนหนึ่ง
1: จ้ะ
0: พอเขาไปแล้วแล้วมาก็อยู่กันเอง
1: อยู่กันหลานเด็กๆแล้วก็ดานก็ไม่ได้ไปโรงเรียนพอโรงเรียนรอติดีมาถามโอป้าทำไมเด็กไม่ไปโรงเรียนก็บอกว่าทุกอย่างไม่พร้อมบอกอบอกอเข้าใจนึกว่าเด็กมีปัญหาเขาก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็ไปขอรถที่อำเภอลำหลวงจักรยานไม้เด็กขับไปโรงเรียนรอที่ดีถึงได้เรียนเพราะเด็กหยุดไปร่วม2เดือนปออถึง
0: มะอยู่กี่คนตอนนั้นน่ะ
1: อยู่กันเด็ก4คน
0: มีมะ
1: คนหนึ่ง
0: ตอนนั้นมะอายุเท่าไหร่60
1: ยังไม่ถึง
0: ไม่ถึงนะ50กว่านะ
1: จ้ะ
0: โอเคแล้วก็เด็กตอนนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่อยู่กับมะ
1: เด็กก็แบบว่าก
0: ี่คนนะ
1: 4คน
0: 4คนยังเด็กๆอยู่เลยใช่มั้ย
1: จ้ะยังอยู่ในวัยเรียน
0: เด็กพวกนี้เป็นใครอ่ะ
1: เป็นหลาน
0: เป็นลูกของลูกมะเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วตัวลูกชายมะ
1: ลูกชายมะคนไหน
0: มะมีลูกกี่คน
1: ลูก5คน
0: มะลูกเยอะเกินนะ
2: กับสามีคนแรกเหรอครับ
1: จ้ะ
0: กับสามีคนแรกมีลูก5คน
1: จ้ะ
0: อ๋อแล้วลูก5คนเขาก็ถ่ายเทออกมาไปเป็นลูกมีหลานอีก4คนมาอยู่กับมะถูกไหม
1: หลานของลูกสาว
0: ลูกของลูกสาว
1: จ้ะ
0: ก็อยู่กับมะ
1: จ้ะ
0: โอเค
1: ลูกสาวไม่ได้อยู
0: ่ไม่เด็กๆ4คนอยู่กับมะหลานอยู่กับมะถูกไหม
1: จ้ะ
0: มะก็แบบไม่มีตังค
1: ์ไม่มีตังค์
0: เย
1: ็บสวิงวันละบาทปากละบาท
0: ปากละบาท
1: จ้ะเย็บได้50บาทเพื่อไปซื้อข้าวมาอาหารมาเลี้ยงหลานตกปลาเลี้ยงหลานกินกัน
0: ตกปลาให้หลานกิน
1: จ้ะไปกัน4คนเดินข้างถนนไปถึงตามริมคลองเขาไม่เคยมาเหลียวแลไม่เคยมาดูเลยนะ
0: ตำลีเนี่ยนะเขาไปก็ไปเลย
1: ไปเลย
0: ไม่กลับมาดูแลเลย
1: ไม่เคย
0: เราใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหน
1: นานก็ตั้งแต่ปี51เลยเลี้ยงหลานจนจบม.3
0: เหรอ
1: จ้ะรับจ้างทั่วไปเลย
0: จบจนปี51เสร็จปุ๊บปี51ไปจนถึงปีไหนนะ
1: ก็หลานจบม.3ก็
0: เคยได้ข่าวคราวเขาไหมตอนนั้น
1: ก็เขาก็อยู่กับเมียเขา
0: แล้วเรารู้ไหมเขาอยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ริมคลองลำหลวงนี่แหละจ้ะ
0: ก็เห็นกันตามตา
1: เห็นตามตา
0: ก็เจอกันก็เจอกัน
1: เจออ
2: ู้แล้วมะไม่ได้เข้าไปหาเขาหรอครับ
1: ไม่เข้าจ้ะไม่ไปเลยเพราะว่า
0: ไม่เอาแล้วกลัวโดนตบ
1: กลัว
0: เขากลัว
2: แล้วเขาก็ไม่ได้มาเหลียวแลเราเลยหรอครับ
1: ไม่เคยมาเหลียวแลเลย
2: ซึ่งอยู่ระยะห่างกันระยะไกลกันแค่ไหนไหมคร
1: ับ ไกลจ้ะจากริมคลองก็ประมาณสัก3กิโล4กิโลได
2: ้โอ้ก็ไปมากันได้ถ้าเกิดจะไป
1: จ้ะ
0: อ้าวโอเคนะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะปรากฏว่าหลังจากนั้นต่างคนต่างอยู่นะครับแต่ก็ยังเจอกันบ้างเพราะมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
1: จ้ะ
0: ในขณะเดียวกันปรากฏว่าตาดำริป่วย
1: จ้ะ
0: ทางฝั่งของเมียทางนู้นไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนเอามาทิ้งที่มะถูกไหม
1: เอามาเอาเขามีเมียที่สามเมียที่สามก็ทิ้งเขาไปเขาก็มาอยู่อาศัยที่บ้านหลานอยู่ในป่าเพราะว่าหลานก็ให้ทำกิจการเขาก็ไม่ให้ลุงดำริอยู
0: ่เดี๋ยวกลับมาเล่าเดี๋ยวกลับมาเล่าพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ในวันที่โลเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: Is that good?

0: ดีนะรสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์คราฟมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
3: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
4: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นนี่บุญคุณพี่แล้ว
5: ยังสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
6: ชีวิตคุณไม่ใช่นี้ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
7: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ตรงนั้นมัน
10: อาจพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
11: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
12: หีบโบราณยังกับมีอายุเป็นร้อยปี
13: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
14: ตอนนี้เสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานคุณรู้จักปะ
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
16: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
17: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
16: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
18: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
19: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
20: ้ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
21: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
20: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
6: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
22: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
23: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
24: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม

0: ้าวกลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าก็มึนหัวเหมือนกันเรื่องวันนี้มันไม่ได้เป็นกระแสไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับคุณผู้ชมแต่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มันอาจจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายๆเคสเลยคือทางฝั่งของตัวมะรอดพ้นเขาชื่อรอดพ้นนะฮะเขาบอกว่าเขาไปมีสามีในอดีตก็คือทางฝั่งของคุณดำริรักกันมานานครับปรากฏว่าดำริเองเนี่ยเจ้าชู้นะฮะนอกใจไปมีเมียอีก2คนหลังจากนั้นเนี่ยมาบังคับเอารถของเธอไปแล้วก็เอาเงินไปอีกแสนหนึ่งแล้วทิ้งไปเลยตัวเธอเองเนี่ยต้องไปหาเงินกินกันเองนะฮะไปเย็บไอ้พวกไอ้แหหรือต่างๆนานาได้ปากละบาทแล้วก็ไปตกปลาเอาให้หลานกินอยู่กันมาแบบนี้แหละครับจนสุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าทางฝั่งดำริเองเนี่ยพอแก่ตัวลงกลับมาใช่ไหม
1: เขามาอยู่ที่บ้านหลานแล้วเขาก็เดินมาขอข้าวกินทุกวันทุกวัน
0: แสดงว่าเมียเขาที่เขาไปกลับไปคบนั่น
2: ทิ้งเขาไป
1: เ
0: ขาเลิก
1: จ้ะ
0: เขาเลิกนะ
1: จ้ะ
0: อ้าวแล้วทำยังไง
1: เมียเขาเลิก
0: เขาก็หมดตัว
1: เขาก็ไม่รู้สิเขาอยู่ด้วยกันก็ไม่รู
0: ้แล้วหลังจากนั้นเขากลับมาอยู่กับมะได้ไง
1: ก็เขาเดินมาขอข้าว
0: เออ
1: มาขอข้าวกินทุกวันทุกวันก็เลยบอกว่าอ้าวจะมาอยู่ได้ยังไงเพราะว่าทางศาสนาก็เลิกกันไปทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็บอกเขาไม่รู้จะไปไหนขออยู่ด้วย

0: ว่างี้เจนก็เอาขออยู่ก็เอาเห็นว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็มีความเมตตาสงสารก็เลยให้อยู
1: ่
0: ก็อยู่กันไป
1: อยู่กันในฐานะอะไร
0: ก็อยู่กันในนั้นแบบว่าเพื่อนมนุษย์รวมบ้าน
1: มะก็อนุญาตให้เขาอยู่
0: จ้ะอยู่ก็สง

0: ของดําริคนใหม่เขาก็กลับไปอยู่กับสามีเก่า
1: ใช
2: ่อ้าวแล้วดําริเขาไปมีลูกกับคนอื่นไหม
1: ไม่มีเขาเขาทำหมัน
2: อ๋อดําริไม่มีลูก
1: จากเขามีลูกกับเมียเดิมเขาสองคน
3: ตกลงมีไม่มี
2: ตกลงมีหรือไม่มีเนี่ยนี่ก็งงนะ
1: ก็มีลูกเขาสองคนเมียหลวง
0: มีลูกกับเมียหลวงก่อนที่จะมาคบกับมะ
1: ใช
2: ่อ๋อเอาให้แน่ๆนะมะ
1: แน่จ้ะ
2: ตกลงยังไงดําริมีลูกหรือเปล่าม
1: ี
2: ตกลงมีนะ
1: จ้ะ
2: มีกับเมียหลวง
1: จ้ะ
2: เมียหลวงคือใครอ่ะคนแรกนั่นเลยเหรอ
1: คนแรกเขาเลย
2: แล้วมะเป็นคนที่เท่าไหร
1: ่ที่สอง
4: มะต้องบอกว่าเมียจดทะเบียน
2: เออเมียจดทะเบียนอ่ะคนแรกถูกไหม
1: ไม่รู้เลยไม่เคยถามเขาเมียคนที่เขามีลูกด้วยกันจดทะเบียนไม่ทราบแล้วก็มามีคนที่กระฉันก็ไม่ได้จดทะเบียน
2: เริ่มมามีมะแล้วก็มีเมียอีกสองคน
1: มันมีเมียอีกคนที่สองจากฉันเนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสด้วยกัน
2: ก็เท่ากับเป็นคนที่สาม
1: จ้ะ
2: เขาก็มีหนึ่งมาแล้วมีมะเป็นสอง
1: จ้ะ
2: แล้วก็มามีสาม
1: จ้ะ
2: แล้วก็มามีสี่
1: ใช
2: ่สี่คน
1: ใช่
2: เลิกหมด
1: เลิกหมด
2: แต่ดําริเขาไปอยู่บ้านมะมะก็ให้เขาอยู่ถูกมะ
1: จ้ะ
0: ดําริเขากลับมาบ้านมะเมื่อปีไหนที่มาขอข้าวกิน
1: อ๋อปีกายนี่
0: หมายถึงว่าคือเราเลิกกันตั้งแต่ปี
1: 51จ้ะ
0: เกือบ15ปีแล้ว
1: จ้ะ
0: เขาเพิ่งกลับมา
2: ขอโทษนะคนในห้องอย่าตีกันนะ
1: จ้ะ
2: นี่ตีกันแล้ว2ฝั่ง พี่แก้วเชิญต่อ
0: ครับหมายความว่าเขากลับมาขอข้าวกินแรกๆก็คือไปกลับไปกลับ
1: จ้ะ
0: แล้วหลังๆนี่ก็คืออยู่เลย
1: จ้ะ
0: แล้วมะก็ให้อยู
1: ่ก็ให้อยู่แล้วเขาไม่มีที่ไปเพราะว่าหลานเขาก็ไล่ไม่ให้เขาอยู่ฉันก็เลยแบบว่าอ้าวด้วยความสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
0: แล้วเขาทำมาหากินอะไรอ่ะครับ
1: เขาไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วที่มาเนี่ยเขาทำไม่ไหวแล้ว
2: ตอนเข้ามาเขาอายุเท่าไหร
1: ่ก็ปีกายนี่เขาอายุเขาก็
2: 77-78
1: ค่ะ
2: ปีกายนะอันนี้เขาบอกไม่น่าจะใช่ใช่ไหมหรือไง
1: ใช่
3: ไม่แน่ใจ
2: นะ
4: เห็นที่น้องลงในกลุ่มที่น่าจะมีภาพอยู่มั้ง
2: มีภาพมานะภาพมาม
4: ีภาพที่มีผู้ชายนั่งอยู่หลังรถด้วย
1: เขามาอยู่ตั้งแต่ปีกายแล้ว
2: แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เขาจริงมะต้องรับเขากลับไปนะ
1: ไม่
2: เอา
1: จ้ะ
2: ทำไม
1: ไม่ได้มีอะไรกันแล้วไม่ใช่ญาติลูกหลานก็มีก็จะเอาไม่รับ
2: ตอนนี้เขาจะไปอยู่เป็นอยู่โรงพยาบาลตอนเนี้ย
4: ใช่ครับใช่อยู่โรงพยาบาล
2: คิดว่าเขาต้องเอากลับไปใช่ไหม
1: ไม่
3: เขาไม่รับเราก็ไม่รู้จะทำไง
4: ใช่ครับ
1: ไม่ไหวร่างกายสุขภาพก็ไม่ไหวแล้ว
2: เอาดูภาพดูภาพก่อนดูภาพ
1: ฉันก็ทำไม่ไหว
4: ภาพที่มีผู้ชายนั่งอยู่หลังรถด้วย
2: ภาพที่มีผู้ชายนั่งอยู่หลังรถด้วยฮะ
3: ไม่มีว่าเรา
2: ไม่มี
4: ไหมไม่มีเขามีเห็นเปิดอยู่เมื่อกี้นะเนี่ยครับ
2: นี่นะอันนี้คืออะไรฮะ
1: อ๋อลูกเขาจะไปหาหมอก็เห็นว่ารถ
0: ไม่ใช่คนที่ถือเอกสารไป
4: อันเนี้ยอันรูปเนี้ย
2: มันบอกอะไร
4: น้องอาสาอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยเขาเอามาส่งบ้าน
2: เ
4: ห็นแล้วรูปนี้
1: ใครอะไอ้อะไรวะ
2: หมายความว่าไงบอย
4: คือเขาเนี่ยคนเนี้ยเคสเนี้ยคือเขาเคยมารับกลับมาส่งที่บ้านม้าเนี่ยครั้งหนึ่งเมื่อสักปีน่าจะครบปีแล้ว
2: อ๋อเคยมารับไปแล
4: ้
2: ว
4: ใช่เคยมาส่งแล้ว
2: เหตุการณ์ครั้งแรก
3: ครั้งแรกอ๋อ
2: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเหรอฮะ
3: ไม่ใช่ครับ
4: ไม่ใช่
1: นี่ครั้งสองแล้ว
0: แล้วคนเสื้อขาวนี่คือใครอะครับ
4: ลูกมะ
2: ลูกมะ
4: ใช่
2: เขาพยายามยืนยันว่าผู้ชายคนนี้จะมาอ้างว่าไม่เป็นญาติได้ยังไงในเมื่อครั้งแรกเนี่ยก็เคยไปรับที่โรงพยาบาลแล้วกลับมาที่บ้านด้วยกัน
4: ใช่ครับใช่
2: เนี่ยเขาพยายามยืนยันตรงนี
4: ้ใช่
2: แต่พอมาครั้งนี้มะกลับไปบอกว่าไม่ใช่ญาติกันแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตาคนนี้แต่ในขณะเดียวกันย้อนไปครั้งแรกอะ
4: พอ
2: ลูกชายมะเนี่ยเคยไปรับตาดำริเนี่ยกลับมาที่บ้าน
4: ใช่ครับ
1: ไม่ได้รับนะ
4: คือขออนุญาต
2: เดี๋ยวให้พี่บอยก็พูดก่อนมะ
4: ขอโทรศัพท์หน่อย
2: เอาโทรศัพท์เอาอย่างนี้เดี๋ยวคืนรายสถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพบคุณก้อยรัชวินก่อนนะฮะกับไตรจิน่าซูเปอร์ไฮย่าบูสเตอร์นะฮะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาคุยกับทางฝั่งของตัวพี่บอยนะฮะว่าตกลงมันยังไงกันแน่มะเอารับกลับไหม
1: ไม่
2: แล้วใครเขาอยู่ที่ไหนอ่ะไหนบอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ไง
1: ไม่เห็นแล้วตอนนี้มะก็ร่างกายก็
2: เขาไปทำอะไรให้มะเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่าครั้งล่าสุดเนี่ย
1: อ๋อเขาก็ไม่ได้ทำอะไรทำตั้งแต่ครั้งแรกที่เคยอยู่ร่วมกันมา
2: แต่มะก็เคยเขาอยู่มาแล้วตั้งหลายปีน่ะ
1: ไม
2: ่ปีหนึ่ง
1: ไม่ถึงปีเท่าไหร่หรอก
2: ไม่ถึงปีนะ
1: จ้ะ
2: แก้วนะ
0: ครับ
1: แก้วนะ
0: มีข้อกฎหมายพี่

0: พี่คุยประเด็น
1: แก้วนะแก้วต้องระวังนะแก้วเห็นไหม
0: เข้ากระบะ
1: นอนไปนอนไปนอนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาคืนวิชานี้กับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวพยายามติดต่อทางฝั่งของตัว
0: ลูกของ
1: ลูกทางนู้นด้วยแล้วก็ทางฝั่งของคุณดำริด้วยนะเดี๋ยวพยายามอยู่นะคุณดำริอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปคุย
2: ใช
1: ่อ้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับวันนี้นะครับพบกับความสวยงามครับกับคุณก้อยรัชวินสวัสดีครับก้อยค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
1: โอ้โหไม่เจอกันนานแต่ยังเหมือนเดิมแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก
3: ขอบคุณค่ะ
1: เชิญเลยวันนี้
3: อย่างที่แบบพี่หนุ่มน่าจะเคยเห็นเนาะก็เป็นคนที่แบบว่าออกกำลังกายหนักนะคะทั้งแดดที่ภูเก็ตก็แรงมากแล้วก็ตอนนี้ก็คืออาชีพหลักก็เป็นแม่ลูกสองนะคะหลายคนก็ถามว่าเอ้ยถ้าทำยังไงให้แบบผิวยังคงชุ่มชื้นก้อยบอกเลยค่ะว่าเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสังเกตว่าถ้าคนที่แบบว่าผิวแห้งเนี่ยก็จะดูแบบมีอายุแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยเราจะทำให้ผิวเราเนี่ยมันดูยังดูสดใสยังดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก้อยก็หาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความชุ่มชื้นเนี่ยมาหลายตัวมากลองมาหลายตัวเนี่ยจนได้มาเจอกับไตรลาติน่าซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้เลยค่ะจะบอกว่าก้อยปลื้มมากๆนะคะถามว่าทำไมถึงเลือกแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าพี่หนุ่มคุณแม่ก้อยเนี่ย79แล้วนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนของไตรลาติน่ากระปุกแดงแล้วคุณแม่ใช้มาตลอดเลยแล้วเราก็เห็นว่าผิวคุณแม่เนี่ยดีมากๆคือไม่ต้องไปดูใครที่ไหนไกลเลยคนใกล้ตัวเราพอไตรลาติน่าเนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาซึ่งเป็นซูเปอร์ไฮยาเนี่ยเป็นไฮยาลูรอนพอลองใช้เข้าไปเนี่ยเนื้อมันเบาซึมซาบได้เร็วนะคะที่สำคัญคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนแรกก็แบบว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายคนทักว่าแบบผิวเราดูมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยเครื่องสำอางก็ติดทนทั้งวันไม่หยุ่มไม่หยาโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าที่แต่งให้ช่วงเนี้ยก็จะแบบแอบบอกว่าเนี่ยเคล็ดลับของก้อยเลยนะคะสำหรับไตรลาติน่าซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้ตอนนี้ก็คือแฮปปี้สุดๆเลยค่ะใครที่มีปัญหาผิวแล้วอยากได้ตัวช่วยที่แบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก้อยก็มาคอนเฟิร์มให้เลยค่ะว่าไตรลาติน่าซูเปอร์ไฮยาตัวนี้เนี่ยเขาดีจริงๆแล้วก็ก้อยเองเนี่ยใช้แล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลมากๆกับตัวเองเลยนะคะเลยอยากให้ทุกคนนะคะมีผิวฉ่ำแบบที่เห็นชัดได้ด้วยตาแบบก้อยอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก้อยมาหนกระแสครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะ
1: จะไปนั่งโต๊ะใหญ่ก็ได้นะ
3: ไม่เอาหนูไม่มีประเด็นอะไรค่ะนอกจากที่พี่หนุ่มอยากจะให้มีประเด็นอะไรประเด็นในวันนี้ดีกว่าเป็นโปรที่ดีที่สุดเลยค่ะพี่หนุ่มในรอบ17ปีนะคะสำหรับแฟนๆหนกระแสเลยจองสิทธิ์กันให้ทันนะคะเพราะว่าแค่100สายแรกเท่านั้นนะคะโทรมาที่1577นะคะหรือ LINE @haiya ไตรลาค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเรา2ขวดใหญ่นะคะแถมฟรี2ขวดเล็กนะคะ4ชิ้นปกตินะคะ 7,400 บาทวันนี้เนี่ยค่ะเหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่ 1,990 บาทค่ะเรียกว่าเป็นโปรที่ดีที่สุดในรอบปีเลยค่ะสำหรับซูเปอร์ไฮยาตัวนี้นะคะจะบอกว่ามันฉ่ำมากๆเลยนะคะเวลาทาลงไปที่ผิวนะคะเขาจะให้ความรู้สึกแบบเย็นสบายผิวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยแล้วก็ซึมซาบไวมากๆเลยนะคะใครที่มีครีมที่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยเราสามารถแอดตัวนี้เนี่ยเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของการบำรุงผิวได้นะคะหรือว่าผู้ชายนะคะที่อยากจะดูแลผิวแต่ว่าไม่อยากจะแบบใช้หลายตัวนะคะก็ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะโทร1577ค่ะหรือ LINE @haiya ไตรลานะคะทั้งหมดนี้ในวันนี้นะคะจ่ายแค่ 1,990 บาทเท่านั้นส่งฟรีค่ะแล้วก็รูดบัตรได้ด้วยนะคะหรือว่าของจะถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้ค่ะแต่ว่าต้องโทรมาให้ทันนะคะ1577นะคะ1577หยิบโทรศัพท์แล้วกดขึ้นมาได้เลยค่ะ
1: เท่าที่เห็นเนี่ยนะคุณผู้ชมตัวนี้เขาจะแถมแต่ทีเนี้ยคนมาบอกว่าไม่เอาอยากได้ที่มันแบบว่าเป็นเซตใหญ่เลยวันนี้จัดให้เรียบร้อย
3: ใช่ค่ะขอย้ำอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับโปรในวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะ2ขวดใหญ่แถม2ขวดเล็กนะคะจาก 7,400 บาทเหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นนะคะตกแค่วันละ20บาทเท่านั้นค่ะพี่หนุ
1: ่ม
3: ใช้ได้ถึง 2-3 เดือนเลยโทรเลยตอนนี้นะคะ1577ค่ะ
1: คือเซตแบบนี้หมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ใช้อินดิกเมื่อไหร่ยกเว้นต้องไปนั่งรอว่าจะแถมวันไหนอะไรไงไม่ต้องรอแล้ววันนี้มีมาให้ซื้อเลยจัดการนะฮะ1577ครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จากวาสลีนพร้อมชวนสัมผัสประสบการณ์ในงานวาสลีนโปรเดอร์มาไกลโคโซมป๊อปอัพแลบเปิดประสบการณ์การดูแลผิวรูปแบบใหม่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ได้เรียนรู้วงจรการเกิดฝ้าแดดผ่าน Immersive Experience และเปิดตัวพรีเซนเตอร์มิวนัชชาที่จะร่วมแชร์ประสบการณ์และร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: คือหนูตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของไลน์แรก Vaseline Facial Skincare แบบไลน์แรกของร่มหนูรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบสกินแคร์มากๆหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับผิวมากๆแล้วพอได้มา represent Vaseline แบบ Proderma นี้หนูรู้สึกแฮปปี้ค่ะรู้สึกขอบคุณที่ให้แบบให้ opportunity นี้แล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมบัวธาราและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกว่าสิบตอนนี้ครับบัวอยู่ที่สยามพารากอนกับงานไทยคอนเทนต์เอ็กซ์เพรียนซ์2026เป็นมหากรรมที่รวมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเพื่อจะก้าวไปสู่ระดับสากลบัวจะไปสัมภาษณ์ว่าคนที่มาร่วมงานในวันนี้เราจะก้าวไปสู่ระดับสากลด้วยกันยังไงไป
1: เปิดประเดิมกับตัวแม่หญิงรัฐาและที่ฝีมือมากงานแสดงเปิดประตูวงการบันเทิงไทยไปสู่ระดับโลกแบบไร้ข้อกังขาจ้าง
0: าน TCX 2026ในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
2: วันนี้ได้ร่วมพูดคุยกับนักแสดงก็แลกเปลี่ยนความคิดมุมมองในเรื่องของวงการบันเทิงตั้งแต่ในเจเนเรชันยุคพวกเราจนมาถึงน้องๆ นักแสดงรุ่นใหม่ๆ
0: การแสดงสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้าง
2: คือจริงๆว่าการแสดงอ่ะมันก็เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจของคนกับตัวละครแหละแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือการทำภาพยนตร์หรือละครหรือซีรีส์เรื่องเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักแสดงค่ะใครที่มาก็จะได้เห็นเลยว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของบ้านเราได้สร้างเรียกว่าตำนานอะไรไว้บ้าง
0: ก็มีวิธีหล่อเลี้ยงไฟในตัวหรือเรามีการจุดไฟตัวยังไงบ้าง
2: พี่ว่ามันก็เป็นเรื่องของโพบแล้วกันมันก็ต้องมีความหวังแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้พลังงานเราหมดไปถึงแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นชิ้นงานของเราการเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเราจะทำมันได้อะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้สำคัญมาก
0: ๆพี่คิดว่าการแสดงสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
3: มีครับก็จริงๆเวลาโอมีโอกาสได้แสดงกับรุ่นพี่ๆเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันสมัยก่อนดูแล้วต้องรู้เลยว่าโกรธโมโหอะไรประมาณนี้ครับแล้วเมื่อก่อนเขาบอกว่าทีวีจอมันจะเล็กกว่านี้เพราะฉะนั้นเวลาดูไม่ชัดหรือว่าทำครัวอยู่ก็ต้องอาศัยเสียงนี่แหละความชัดเจน
0: พี่เคยหมดไฟหรือมีการหล่อเลี้ยงไฟในตัวยังไงบ้าง
3: เอาจริงๆไม่เคยรู้สึกไม่มีไฟเลยเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่เปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆอย่างเช่นการทำงานกับบางคนเราก็จะรู้สึกเรื่องนี้ได้เล่นกับพี่นกสินใจบางเรื่องอาจจะท้อบ้างถ้าเกิดว่าต้องทำงานกับนักแสดงที่เราไม่อยากทำ
0: อ๋อเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ผมโอเค
3: แล้วตอนเจอบทแรกๆก็ไม่ชอบแต่พอเขาเดินมาบอกว่าเขาชอบผมลงอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยก็เอ็นดู
0: แต่พอทำงานจริงก็ไม่ชอบจริงๆด้วย
3: ชอบสนุกดีครับ
4: บางกอกกระซิบ
5: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บลิสสูตรซักด่วน
9: เดี๋ยวซีนต่อไป
10: กลิ่นปากมา
11: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
1: หนุ่มเอมกับสาวดรีมละจ๋าละคิดยังไงกับการที่อุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่ก้าวสู่ระดับโลก
0: สวัสดีครับคุณเอมครับผม
12: ทีซีเอ็กซ์นะครับวันนี้มาในสาขาสมาคมนักแสดงครับผมว่านักแสดงมันเป็นอาชีพที่ประหลาดต่อให้คุณประกอบอาชีพเดียวกันคนมีประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ได้รับแตกต่างกันแต่ทุกคนไหนพออยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยสุดท้ายอุตสาหกรรมบันเทิงยังเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ต่อ
0: แล้วในแบบว่านานาชาติคุณเอมคิดว่าไงแบบอุตสาหกรรมไทยเนี่ยที่จะไประดับนานาชาติ
12: ผมเชื่อคนดูเห็นอยู่แล้วว่าศักยภาพคนทำงานของเราไม่ได้แพ้ประเทศไหนเลยทุกคนเห็นกันหมดว่าเราทำได้ดีแค่ไหนเมื่อเงินมันถึงการที่เราออกมาโชว์เคสแบบนี้มันทำให้เห็นว่ามันมี potential หรือความเป็นไปได้ในการเติบโตมาก
0: วันนี้เรามาในฐานะนักแสดงจากคุณนี้เป็นนักแสดงมาประมาณ

0: 30กว่าปีแล้ว
1: 6ปี
0: ในการทำงาน6ปีที่ผ่านมาเรามีการเติมไฟให้กับตัวเองไงมาก
1: ดิมเป็นคนที่ไฟไม่ค่อยมอดคือคนที่มีไฟตลอดเวลา
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่ามันมาถูกทางมั้งดิมว่าดิมรู้ตัวเร็วว่าชอบอะไรไม่เคยเบื่อการแสดงเลยไม่เคยรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากทำแล้วว่าอะไรเงี้ยยังไม่เคยตั้งแต่เกิดมาก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนมีไฟตลอดเวลา
0: คิดว่าอุตสาหกรรมของไทยที่จะไปสู่นานาชาติมีความท้าทายไงบ้าง
1: จริงๆแล้วว่าณปัจจุบันเนี้ยรู้สึกว่าเติบโตขึ้นเยอะมากเอาจริงๆนะคนไทยอ่ะเป็นคนเก่งมากๆคนในอุตสาหกรรมเราก็เป็นคนเก่งมากๆตอนนี้เราขาดแรงซัพพอร์ตฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแรงซัพพอร์ตที่ผลักดันอุตสาหกรรมเราไปถึงยังไงเราก็ทำได้เราทำได้ดีมากด้วย
0: ใช่และในนั้นต้องมีนักแสดงชื่อดีมกับโบ๊ทด้วย
1: ถูกต้องใช่แล้ว

0: จุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
1: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: เทมเพรทีสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
3: ถ้าเกิดฉลากคนใช้ยา
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
4: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
13: หมด
14: ค่ะ
12: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
15: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
16: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
17: ฉันชอบตัวเองเงินใน ATCOUN
16: คน Spotify เขารู้กัน
18: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายโวลแก๊ส
19: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
20: สวัสดีครับ
19: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
4: ครัวคุณต่อยครับ
19: พร้อมกับเรื่องราวต่างๆซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะฮะเราพูดกันเรื่องราวของอาหารทีนี้เวลาเราพูดเราส่วนใหญ่รายการเราก็จะพูดเรื่องของรสชาติแต่ว่าเรื่องรสชาติไม่ใช่เรื่องอย่างเดียวในการนำเสนออาหารต่อโลก
21: ครับ
5: มันมีอาหารกระเพาะอาหารตาอาหารใจ
19: ถูกต้องฮะมันต้องมีอาหารแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำลักษณะนี้ขึ้นมามันก็เลยมีเรื่องน่ารู้ถ้าท่านทำร้านอาหารหรือท่านจะอยู่บ้านท่านเองก็ตามว่าเมนูนี้จะกินยังไงจะทำอะไรก็

0: เลยมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสีของจานอาหารมาฝาก
1: คือบนโต๊ะอาหารนะครับสีของจานอาหารนะครับคุณผู้ชมครับมีผลต่อความน่ากินแล้วก็ความอยากอาหารพอสมควรเลยนะครับโดยโทนสีแต่ละแบบก็จะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันออกไปอันแรกเลยครับมาดูตรงนี้กันนี่คือจานสีขาวครับจานสีขาวเป็นสีที่ร้านอาหารส่วนใหญ่มักเลือกใช้เพราะสีขาวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดทำให้สีสันของอาหารเนี่ยครับมันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นจานสีขาวจึงเป็นสีที่นิยมใช้มากที่สุดในร้านอาหารไทยเพราะอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของเมนูที่เขามีสีสันชัดเจนแล้วก็โดดเด่นจัดจ้านนะครับเพราะฉะนั้นการใช้จานสีขาวทำให้ตัวจานเนี่ยครับไม่ได้เด่นไปกว่าเมนูอาหารนั้นๆนะครับ
0: พูดง่ายๆว่าสีขาวเป็นสีซึ่งไม่ได้ส่งเสริม
1: ไม่ได้ส่งเสริม
0: แล้วไม่ได้ทำลาย
1: ไม่ได้ทำลาย
0: เป็นการชัดเจนว่าอาหารอันนั้นมันจะโดดเด่นของมันเองหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวอาหารเป็นหลักเลยเพราะมันไม่ได้ส่งเสริมแต่สำคัญที่สุดมันไม่ได้ทำลายมันเป็นลักษณะ
1: ใช่ครับ
0: สีขาว
1: ถัดมาจะเป็นจานสีดำ
0: อันนี้เท่
1: จานสีดำเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆนะครับอันนี้ช่วยส่งเสริมเมนูอาหารที
0: ่
1: ที
0: ่
1: เขามีสีสันอ่อนๆให้มีความโดดเด่นขึ้นน่ารับประทานขึ้นถ้าเราเห็นกันชัดๆก็คืออย่างสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับที่มันจะเป็นเส้นๆและมีครีมอยู่เต็มไปหมดเลยและสีของคาโบนาร่าเนี่ยมันค่อนข้างจืดถ้าเขาใช้จานสีขาวมันจะจมไปเลยนะครับผู้ชมครับ
0: แล้วทีนี้ทำไมท่านก็สงสัยทันทีแล้วทำไมเราไม่มีคาโบนาร่าอยู่บนนี้ตอนแรกมันมีครับและมีคนกินไปหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าจะต้องมาใช้นี้นะครับเพราะฉะนั้นจานสีดำเนี่ยครับจะสังเกตเห็นความแตกต่างของสีของอาหาร
0: มันส่งเสริมฮะ
1: ส่งเสริมครับ
0: เมื่อกี้ท่านได้ยินใช่ไหมว่าสีขาวไม่ได้ส่งเสริมแต่ไม่ทำลาย
1: ครับ
0: ส่วนสีดำเนี่ยมันเอามาส่งเสริม
1: ส่งเสริม
0: ตัวอาหารให้มันโดดเด่นขึ้นครับ
1: ต่อไปเป็นสีเอิร์ธโทนครับ
0: ตู้จะผิดถูกๆมีฝรั่งมาในรายการเยอะเลยนะบอกว่าเขามาจากประเทศอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะบอกฝรั่งว่าไงนะอายนะ
2: สี
0: เอิร์ธเฉยๆเอิร์ธโทนไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาด
1: สีเอิร์ธโทนนะ
0: โอเคโอเคนะ
1: คือสีเอิร์ธโทนอย่างนี้คุณผู้ชมสีมันจะไม่จ้าเรียนแบบแล้วเป็นสีที่เรียนแบบธรรมชาติ
0: ครับ
1: สีจัดในกลุ่มสีเอิร์ธโทนก็เช่นแบบสีน้ำตาลอย่างเงี้ยสีแทนสีครีมสีเทาสีเขียวเป็นต้น
0: ใช่
1: เหมาะกับอาหารที่ดูเป็นธรรมชาติและมีความนุ่มนวล
0: คำว่าเอิร์ธโทนในที่นี้มันหมายความว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติโดยปกติแล้วถ้าในวงการที่มันเป็นวงการเดคอเรทจะเข้าใจกันเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นสี
1: เขียว
0: ที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลปนดำก็มีเล็กๆอะไรพวกนี้มันจะเป็นสีซึ่งอยู่ในธรรมชาติเวลาใบไม้ร่วงบางที่เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกสีอย่างนั้นเขาเรียกว่าเอิร์ธโทน
1: ครับก็สีเอิร์ธโทนจะเหมาะกับร้านอาหารพวกแบบร้านกาแฟอย่างเง
0: ี้
1: ยร
0: ้
1: านเบเกอรี่อย่างเงี้ยที่ขนมมันจะ
0: มันส่งเสริมความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วด้วยไง
1: ใช่ครับถัดมาครับสีของภาชนะที่ใส่อาหารยังมีความมีผลต่อความอยากของมีความ
0: กระตุ้น
1: อะความอยากกินของอาหารน่ะนะครับเรามาดูที่สีแดงก่อนสีแดงเนี่ยและสีส้มเนี่ยจะเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นเพิ่มความอยากอาหาร
2: ถูกมาก
0: เป็นฮะเป็นจริง
2: เมื่อกี้หนูกินมะเขือเทศจะหมดอยู่แล้วนะหนูกินจะหยิบกระดานนี
1: ่เลยอ๋อสีแดง
0: อันนั้นไม่ได้เกี่ยวหรอก
2: กระตุ้นไหม
0: ตะกระอันนั้นตะกระ
1: สีเหลืองจะให้ความรู้สึกที่มีความสุขสดใสสบายใจอบอุ่นนะครับมักใช้เสิร์ฟกับพวกเมนูของหวานเพราะจะทำให้ดูมีชีวิตชีวามีความน่ากินส่วนสีเขียวเนี่ยครับจะทำให้รู้สึกว่าวัตถุดิบต่างๆในจานเนี่ยมาจากธรรมชาติ
0: ใช่
1: เต็มไปด้วยคุณค่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการช่วยเพิ่มความอยากอาหารครับ
0: ครับ
1: ทีนี้สีที่เราไม่แนะนำให้ใช้ในการเสิร์ฟอาหารก็คือสีน้ำเงินสีฟ้าเพราะตามหลักจิตวิทยาเนี่ยสีโทนเย็นเนี่ยให้ความรู้สึกผ่อนคลายครับซึ่งจะทำให้ความรู้สึกหิวของเราหรือความอยากอาหารเนี่ยมันลดลงส่วนสีม่วงเนี่ยจะทำให้สีสันของอาหารดูไม่น่าทานเป็นสีที่ทำให้รู้สึกหดหู่สีที่ควรหลีกเลี่ยงในการใส่อาหารคาวเลยก็คือสีชมพูครับเพราะเวลาทานจะทำให้รู้สึกถึงสีของเนื้อจะทำให้ลดความอยากอาหารได้อันนี้ก็เป็นหลักจิตวิทยานะ
2: เมื่อกี้อาถามว่า
0: คาโบนาร่า
2: หายไปไหนหนูจัดมาให้แล้วครับ
0: นี่เห็นไหมฮะจริงๆมันอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่มันมีการเก็บไว้ฮะมันมีการเก็บไว้กินเองนะฮะ
1: ครับ
0: มันมีคนแบบนี้ในรายการด
2: ้
0: วย
2: บางคนเขาไม่คิดหรอก
1: คู
2: ่บางคนเขาก็ไม่คิดหรอกครับอาว่าเราจะพูดถึงคาโบนาร่า
0: ใช่
2: ไหมล่ะ
0: มันเป็นลักษณะนี้แหละครับเพราะฉะนั้นสีมีความสำคัญถ้าเกิดว่าท่านไปเรียนเรื่องสีท่านจะครบเลยว่าการทำร้านอาหารการจัดจานอาหารการจัดการถ่ายรูปอาหารสำคัญมาก
1: ๆครับ
0: ลองคิดดูแล้วมันมีประโยชน์มากนะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับคะแนนเนื้อตุ๋นครับ

0: ไม่ใช่รสชาติที่ท่านคุณลิ้นอย่างแน่นอน
1: มันละมุนลิ้นจริงๆคุณผู้ชม
2: พริกแกงเขาทีเด็ดเลยนะ
1: รสชาติดีมาก
0: ดีมาก
3: ดีไม่รู้เมื่อก่อนทำอะไรอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
0: ได้ใจเว้ย
2: เออไอ้นี่ได้ใจ
4: ครัวคุณต๋อย
5: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้กันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
6: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
7: เรามาเบรกกันก่อนไหม
8: ใจตรงกันเลย

0: กคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18ถึง24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
4: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
0: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18ถึง24กันยายนนี้

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกครีม
1: นี่เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
3: ครับ
2: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารและเป็นช่วงสอนชีวิตด้วยเพราะว่าเจ้าของร้านร้านนี้จะสอนชีวิตพวกเราได้ที่เรายืนอยู่กับตรงนี้ก็ตามหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่คือเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าอาร์ตเดิมทีเดียวนะเป็นคนที่ทำก็เรียกผับทำบาร์ทำอะไรต่างๆเหล่านี
3: ้
2: แล้วก็ทำมาอย่างดีเลยนะอยู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นมาในช่วงของโควิด
3: ครับ
2: พอโควิดเกิดขึ้นมาทุกอย่างรู้อยู่แล้วร้านอย่างนี้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นที่ต้องรวบรวมผู้คนต้องเลิก
1: ปิดมันกระทบกันเป็นโดมิโนทั้ง
2: โดมิโนทั้งนั่นเลยก็ต้องปิดตัวไปป
3: ิ
2: ดตัวไปก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านบ้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆวัดเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าวัดอะไรยังไงนะครับแล้วก็โอ้โหอย่างดีเลยอย่างนั้นมองโอ้โหวัดนี้มีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยแล้วก็ติดคลองติดอะไรเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราควรจะเปิดให้มันดีเลยเราก็ควรจะเปิดเพื่อให้คนเข้ามาได้เพราะว่าคนเยอะขนาดนี้อย่างนี้มาได้ทำบ้านอย่างดีทำร้านอย่างดีเลยเพื่อจะเปิดปุ๊บเสร็จเรียบร้อยวัดปิดซ่อมปีนึงครับ
3: โอ้คนไม่มา
2: ปิดซ่อมไม่จะมาไงก็วัดปิดซ่อมครับแล้วตัวเองก็เลยมัน1ปีอ่ะทำไงฝึกฝนฝีมืออย่างเดียวเขาตั้งใจทำโน่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่เพ
3: ื่อ
2: ที
3: ่
2: ไม่ยอมไม่ได้เลิกคงเลิกไม่เป็นอ่ะนะฮะก็เลยทำไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็กลับมาทำร้านได้วัดก็เสร็จก็กลับมาตั้งชื่อร้านตัวเองว่า Good Story Home Kitchen เป็นตัวอย่างที่ดีกับพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีตรงไหนเป็นตัวอย่างที่ดีว่าแม้นซวยก็รวยได้ซวยไม่ซวยอย่างเงี้ย
3: ซวยครับ
2: ถึงซวยก็รวยได้แล้วเขาทำอย่างนี้ได้จริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณดิษฐวัฒน์ดิษฐานนท์จากร้าน Good Story Home Kitchen ครับ
4: พี่อาร์ตครับ
5: สวัสดีครับ
2: เราพูดไม่ถูกนะอาร์ตพูดไม่ถูกตามนั้นเลยใช่ไหม
5: ใช่ครับผม
2: ชีวิตใช่ไหม
5: ครับผมกลับมาอยู่บ้านเลิก
2: วัดอะไรวัด
5: ปากน้ำภาษีเจริญครับ
2: วัดปากน้ำภาษีเจริญ
3: ที่มีพุทธรูปใหญ่
5: ใช่ครับ
2: ใช่ครับกลับมาอยู่บ้านตอนที่ปิดผับเลิกกิน

0: เลิกเที่ยว
1: เลิกดื่มเลิกทุกอย่าง
0: เลิกจริงแล้วมองเห็นอะไร
1: ผมเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาพอหลังโควิดปุ๊บนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นผมเลยมีโอกาสลองมาเปิดดูไงคร
0: ับก็เราใกล้วัด
1: ผมก็เลยทำสวนที่บ้านเองกับคุณแม่ปลูกต้นมงต้นไม้นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บพอเปิดปุ๊บองค์พระปิดปุ๊บสบายเลยครับงานนี้
0: สบายก่อนจะทำไม่เคยถามกันเลยว่าวัดจะปิดหรือเปล่าไม่เคย
1: ต้ององค์พระพอดีครับ
0: ใครจะไปนึกอ่ะเราไม่ได้ถามปิดซ่อมนานเท่าไหร
1: ่ปีกว่าเลยครับ
0: ปีกว่าครับ
2: โอ้โห
0: ท่านผู้ชมฮะแต่ว่าปีกว่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเปิดใหม
1: ่ครับผมเปิดตลอดเลยครับไม่ได้ปิดร้านผมไม่ได้ปิดแล้วผมเปิดอยู่ทำข้าวทานกับคุณแม่เหลือก็ทำทานเองไงครับ
3: วัดปิดก็ไม่ได้ปิด
0: ไม่ได้ปิด
1: ไม่ได้ปิดครับ
0: ไม่ได้ปิดร้านชื่อ Good Story Home Kitchen
1: ครับผม
0: อยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงท่าทางเพชรเกษมเข้าทางเพชรเกษม25ครับ
0: เพชรเกษม25
1: รักทางมาทางวัดปากน้ำเนี่ยเดินมาประมาณไม่เกิน10นาทีก็จะถึง
0: ก็จะถึง
1: ถ้ามาทางสถานีรถไฟฟ้าบางว่าเดินมา10นาทีก็ถึงครับเดินเลาะริมคลองมา
0: แล้วร้านมีบริการพิเศษอีกด้วย
1: มีเรือท่องเที่ยวครับ
0: มีเรือ
1: ชมคลองด่านชมองค์พระถ่ายรูปไปตลาดคลองบางหลวง
2: อ๋อหมายถึงว่ากินข้าวแล้วคุณอยากจะเที่ยวต่อก็มีเรือ
1: มีเรือครับ
0: จะเที่ยวก่อนก็ได้มากินจะกินก่อนแล้วไปเที่ยวก็ได้ได้หมดได้หมดทางร้านบริการ
1: ครับถ้าจองมาก่อนเนี่ยจะมีเรือไปรับได้นะครับ
0: นี่นะเปิดทุกวันไหม
1: เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ครับผม
0: ครับเขาไม่เรียกเปิดทุกวัน
1: อ๋อเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับ
0: แม่เปิดทุกวันครับยกเว้นหยุดวันจันทร
1: ์
0: สมอง
1: นะครับ
0: ผมสมองไม่ดีแต่มันถูกไหมอาร์ตที่บอกว่าถึงซวยก็รวยได
1: ้ครับผมเป็นใช้วิกฤตเป็นโอกาสครับผม
0: นี่คือเราสู้สักอย่างถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าสู้ตลอดแล้ววันนี้ก็มานำเสนอสิ่งที่ของเขาคิดว่าเขาเด็ดเลยแล้วเขาคิดว่าเขาทำไม่เหมือนใครลืมถามไปคำเดียวที่ร้านขายอะไรบ้าง
1: ขายอาหารไทยซะส่วนใหญ่นะครับมีพะแนงแกงเขียวหวานหลนปลาอินทรีเค็
0: ม
1: นะมีไก่ละมุนอันนั้นครับมีหลายอย่างครับเป็นอาหารไทย
0: จริงๆแล้วมันเหมาะกับคลองเลย
1: ใช่ครับ
0: มันเหมาะกับพื้นถิ่นแถบนั้นแล้วไปนั่งอย่างนั้นแล้วกินอย่างน
2: ี
0: ้มันใช่ไ
2: ง
0: มันใช่มันใช่มันใช่
1: มาท่องเที่ยวชอบทานพะแนงชอบไก่ละมุนครับผม
0: ทั้งฝรั่งไทยมีมาหมด
1: มีหมดครับมีครบครับ
0: เรามาดูกันเลยว่าเขาทำกันยังไงกับพะแนงเนื้อตุ๋นนี่นี่นี่นี่นี่มีให้ดูนี่เรือนี่นี่นี่องค์
1: ถ่ายรูปจะสวยมากนะครับท่องเที่ยวชอบมาก
0: แล้วนี่ดูเด้ร้านเราอยู่นี่เอง
1: ครับ
0: นี่ท่านผู้ชม
1: ในหลังบ้านครับทำสวนหลังบ้านกับแม
0: ่มาทำกันใหญ่เลยดีมากนะใช้แม่ทำงานดี
1: ร่วมกันทำ
0: อ๋อร่วมกัน
1: ร่วมก
0: ัน แม่ก็80กว่าแล้วยังใช้แม่อีกนะและนี่คือเรื่อง
1: เนื้อส่วนพื้นท้องนิติโครงครับเรียกว่าช็อตริปครับผม
0: เอาไปทำไง
1: เอาไปตุ๋นกับน้ำแล้วใส่น้ำก่อนนะครับใส่เกลือไป2ช้อน
0: ใส่เกลือไป2ช้อน
1: ครับผมใส่เกลือเสร็จแล้วก็ปิดฝาตุ๋นไปมาประมาณ7ชั่วโมงครับ
0: 7ชั่วโมงท่านผู้ชมและใช้เตาถ่านครับ
1: ใช้เตาถ่านครับ
0: 7ชั่วโมงท่านผู้ชม
1: ครับ
0: หมั่นช้อนฟองทิ้งตลอดเวลา
1: ใช่ครับเนื้อตัวนี้มันจะเป็นต้องใช้ความร้อนนานๆครับทำให้ไขมันกับพังผืดละลายเคลือบผิวเนื้
0: อ
1: เคลือบเนื้อจะเป็นเนื้อนุ่มครับ
0: มันจะได้นุ่ม
1: ครับผม
0: นี่7ชั่วโมงผ่านไปนี่ดูดิ
1: ครับ
0: นี่มันนุ่มขนาดไหนอ่ะมันตัดออกมาได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยก็ตัดเก็บไว้พอดีคำคราวนี้เอาหัวกะทิ
1: เอากะทิจากทับตะแกรงครับผม
0: ครับ
1: ครับผมมาเคี่ยวให้มันแตกดอกมาเป็นน้ำมันออกมีขี้โร่หน่อยเห็นไหมครับพอน้ำมันออกมาปุ๊บก็เอาพริกแกงของสูตรเฉพาะทางร้านครับผัดเข้าไปครับ
0: นี
1: ่ผัดไปครับ
0: นี่แล้วก็เติม
1: เสร็จแล้วก็เติมหัวกะทิที่เหลือลงไปคนให้มันเข้ากันครับ
0: นี
1: ่แล้วก็ใส่ในหางกะทิที่เตรียมไว
0: ้ครับผัดกับหัวกะทิ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใส่กระหางกะทิ
1: ครับ
0: ตามความข้นที่เราต้องการ
1: ใช่ครับ
0: ตั้งไฟไปเรื่อย
1: ๆใช่ครับใส่น้ำตาลมะพร้าว170กรัมครับ
0: โอ้แต่งรสด้วยน้ำตาลมะพร้าว
1: ครับผมผงปรุงรส2ช้อนครับ
0: ครับไปเรื่อยๆเตาถ่านนะท่านผู้ชมดูนะฮะเตาถ่านจริงๆนะฮะ
1: แล้วก็3ช้อนครับผม
0: น้ำปลา3ช้อน
1: เป็นอันเรียบร้อยครับ
0: เป็นอันเรียบร้อยนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนนะรอเดือดก่อนรอเดือดปุ๊บๆๆคราวนี้ก็
1: เตรียมเสิร์ฟครับ
0: นี่ฮะเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยนะท่านผู้ชมเราเสิร์ฟเป็นพอชั่นใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็เอามาแยกออกมาทำอีกต่างหากแล้วก็เอาเนื้อ
1: ที่เตรียมไว
0: ้ใส่ลงไปแล้วก็ตั้งไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเพราะว่าเราทำเป็นพอชั่นเราทำเป็นถ้วยเป็นชามไปอย่างเงี้ยเราก็หนึ่งเสิร์ฟเราทำงี
1: ้
0: นี่เวลาจะกินจริงๆก็ใส่ใบมะกรูดซอย
1: พริกแดงซอยครับ
0: พริกแดงซอยนี่ครับ
1: ทานกับข้าวสวนร้อนนี
0: ่เป็นอันเรียบร้อย
1: ครับผม
0: พะแนงเนื้อตุ๋นครับ เศษของเขาจริงๆก็ใช้เนื้อพื้นท้องนะฮะมันจะเป็นริ้วซี่โครงนะครับแล้วของเขาก็ซื้อจากเขาเรียกอะไรอิสลาม
1: ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ
1: การทำเนื้อพื้นอิสลามนี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
0: เขาอิสลามจะไม่เหม็นคาว
1: ใช่ครับ
0: มันนุ่มด้วย
1: ครับ
0: แล้วมันมีมันแทรกเอ็น

0: แทรกด้วยถูกไหม
1: ครับผม
0: แล้วก็ใช้เตาถ่านนะท่านผู้ชมด้วยความฉลาดเขาทำไมชอบใช้เตาถ่านรู้ไหมครับเพราะว่าที่วัดไปไม่ใช่มีแต่คนไทยไปเที่ยวนะครับฝรั่งมังค่าก็ไป
1: ครับผม
0: ไปกันหมดเวลาเขาเห็นว่าเฮ้ยเราทำแบบโบราณจริงๆทุกๆคนก็ชอบไง
1: ครับ
0: เขาตุ๋นแล้วให้มันเนื้อหอม7ชั่วโมงท่านผู้ชมทนเอาอ่ะ
2: เตาถ่านหอมจริงอ
0: ่ะใช่แล้วมันจะได้หอม
2: บอกเลยว่า
0: อืม
2: แค่ผัดกะเพราเน
0: ี่
2: ยคุณผู้ชมลองไม่ใช่ลองดูได้เลย
0: เ
2: ตาถ่านกับเตาแก
0: ๊
2: สใส่วัตถุดิบเหมือนกันคนเดียวกันทำรสชาติไม่เหมือนกัน
0: อ
2: ่ะจริงเตาถ่านหอม
0: แล้วคุณใช้กะทิอะไรกะทิข้นเหรอ
1: กะทิของข้าวแกงครับผมเอามะพร้าวเนี่ยมาหัวกะทิใช่ไหมครับแยกมาหัวหางตอนซื้อมาจากตลาดแล้วมาตั้งไฟเฉพาะหัวให้กะทิกับน้ำแยกกันเป็นส่วนจะได้หัวที่เข้มข้นก่อน
0: มันจะเข้มข้นเลย
1: ใช่ครับแล้วก็มาม
0: ันแทนถั่วเลย
1: ใช่ครับ
0: มันแทนถั่วเลย
1: ใช่ครับปกติเมื่อก่อนนี่โบราณเขาใส่ถั่ว
0: ต้องถั่วไม่ใช่โบราณแล้วแต่คนแต่ว่าของสูตรคุณเนี่ยไม่ได้ใส่ถั่ว
1: ครับผม
0: คุณอ๋อ
3: โอ้โหเข้าใจเลยว่าทำไมมันอร่อยคือพอกะทิมันเป็นอย่างนี้พริกแกงมันพริกแกงเขาทีเด็ดเลยนะแล้วก็ตัวน้ำตาลมะพร้าวก็ทีเด็ดเนื้อตุ๋นมาดีพอมันลงตัวมันเบลนมารอบสุดท้ายครับที่เขามาใส่หม้อแล้วก็เสิร์ฟน้ำต่ำๆแล้วตัวเนื้อมันลอยสวยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันทำให้เวลาเรากินแล้วมันหอมมากมันมีความนุ่มของเนื้อมีความหอมของกะทิมันเหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้อีกนิดๆแต่ว่ามันเชื่อมทั้งหมดแล้วพยุงรสชาติอร่อยมาก
0: คุณโก้ครับ
2: คืออยากจะบอกว่าเป็นพะแนงเนื้อตุ๋นที่แบบมันละมุนลิ้นจริงๆคุณผู้ชมคือเนื้อตุ๋นเขาตุ๋นนี่แบบว่าเปื่อยมากแล้วหนูเชื่อเลยว่าไม่ได้ทำแค่พะแนงอย่างเดียวเอาไปทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับมีแกงเขียวหวานเนื้อตุ๋นก็มีครับหมูตุ๋นใช่ผมหมูตุ๋นก็มีคร
2: ับ แล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับหมูตุ๋นใช้ส่วนของขั้วตับครับตุ๋นเตาถ่านเหมือนกันครับ
2: นะบอกเลยว่ารสชาติอย่างที่พี่อ้อบอกไปคือมันละมุนมันนุ่มลิ้นแล้วก็อย่างที่เขาทำมานะเขานำกะทิมาคั่วไอ้หัวกะทิอ่ะคุณผู้ชมรสชาติดีมากนะฮะร้าน Good Story Home Kitchen เมนูพะแนงเนื้อตุ๋นเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต
1: ็
2: ม
1: ขอบคุณครับอร่อยมากครับอาหารแล้วเป็น
0: คะแนนรสชาติ
2: ใช่
0: ไม่ใช่รสชาติที่ท่านคุณลิ้นอย่างแน่นอนผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนข้อ1ข้อ2สำหรับผมรู้ว่าทำไมเขาทำไม่เผ็ดเพราะมันมีฝรั่งมังค่าแต่ไม่ใช่แบบของผมถ้าของผมมันต้องเผ็ดกว่านี
2: ้
0: น
2: ี่
0: ผมพูดตรง
1: ๆใช่ครับ
0: ผมพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าวิธีการทำวิธีการรู้จักทำร้านโดยใช้เตาถ่านโดยอย่างง้นอย่างนี้คิดอย่างง้นอย่างนี้อันนี้ถูกเพราะว่าท่านยูนิคไงนี่มันสแตนอะโลนนะอยู่ดีๆเอาบ้านตัวเองหนึ่งหลังมาแล้วก็ไม่มีใครเขาอยู่ด้วยนะทำก็มันเองคนเดียวนะเลิกเหล้าเลิกยาไปหมดดีถามจริงเลิกเหล้าแล้วดีไหม
1: ดีครับ
0: ดีไหมฮะ
1: ดีไม่รู้เมื่อก่อนทำอะไรอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
0: ได้ใจเว้ยไอ้นี่ได้ใจ
2: ชอบคำนี้นะ
0: ไอ้นี่ได้ใจนี่คุณแม่นะครับแล้วก็คุณแม่และใครอีก
1: ภรรยา
0: ภรรยานะครับ
4: แล้วคนภรรยาคือผู้ที่ใส่เสื้อสีเทาใช่ไหมสีเหลืองเขาบอกขอโทษครับ
1: สีเทาครับผู้ยาวเนี่ย
2: งานเนี่ย
0: หางานครับคุณแม่นั้น81แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณแม่ยังเก่งแม่แข็งแรงคุณแม่ครับรู้สึกยังไงบ้างที่ลูกใช้ทำงานนะครับเป็นไงครับ
5: จะมีใครได้ออกกำลังกาย
0: หรือครับงั้นว่างๆไปบ้านผมสิคร
3: ับโอ้ไม่ใช่ครับไม่ไหว
0: ครับไม่ไหวครับอ๋อเหรอครับโอ้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณดิษฐวัฒน์ขอบคุณร้าน The Good Story Home Kitchen ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันเป็นแนวคิดนะเขา stand alone นะ stand alone จริงๆนะ
1: ครับ
0: จริงไหมอาร
1: ์ตใช่ครับ
0: อาร์ตนี่ stand alone จริงนะฮะแล้วก็อาร์ตก็สามารถวิธีคิดสำคัญและเขารู้จักคิดต้องคิดไงแล้วเขาทำอย่างนี้ได้เวลาหมดไปแล้วก็ท่านผู้ชมครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับก็เรียกกาแฟชนิดเป็นสไตล์ใหม่เขาเรียกกันว่าแอโรคาโน่
4: รสชาติจะแตกต่างจากอเมริกาโน่ตรงที่เขาจะมีฟองนุ่มๆละมุนแล้วก็มีบอดี้ที่เบากว่าจะดื่มง่ายขึ้นตาม
2: กาแฟอาร่อยกว่าเยอะ
0: คืออย่างนี้คือผมเป็นคนผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งทอดยังไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาทำแบบนี้เลย
4: มันสมบูรณ์แบบมาก
2: ต้องบอกว่าเป็นผัดไทยที่คุณคู่ควร
6: ครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินมาอยู่ข้างคุณ
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
9: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้

0: ากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับ Momix Power Up 799บาท
1: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลยอีก2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
0: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม 20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
1: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบ Momix นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองอ่ะเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำอ่ะบางครั้งอ่ะมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสแตนเลสของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสแตนเลสเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหารนะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดของเขาใบมีด4แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ให้ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี้
0: ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
1: ๊กแข็งมากนะปกติอะถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่ว่าอันนี้สำหรับ Momix ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
1: เห็นไหม
0: ให้พักก่อนเบอร์1นี่ก่อนโอ้โหแบบดีมากแล้วกดเบอร์2ผู้ชมในการปั่นของเขา 20,000 รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายเครื่องไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียดจริง
1: ๆแบบนี้เหรอคะ
0: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
1: เร็วมาก
0: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
1: ้
0: น
1: ี่ดูสิคะเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คุณผู้ชมครับผม
1: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
0: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตักผงขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตักผงขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผงนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
1: ต่อนาที
0: คุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
0: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
1: ปกติดิฉันนั่งสับนานมากคุณนายกว
0: ่
1: าจะทำเสร็จสเตชันนี้กว่าจะสับหมูเสร็จอ่ะอย่างน้อยต้องมี10นาที
0: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกด pause กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9
1: 8
0: 7
1: 6
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: 0
0: เอา
1: แล้วเสร็จแล้วเหรอ
0: คุณผู้ชม
1: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
0: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมุมกล้องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
1: โอ้โ
0: หนี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3
1: เคร
0: ื
1: ่อง799 บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะ Momix Power Up ตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
0: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ด

0: เอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
1: น้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
0: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
1: คุ
0: ณไม่ต้องมานั่งทำแบบครบตำ
1: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
0: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
1: แล้วข้อดีของเขาคือเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
0: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี
1: ้
0: แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชม
1: พ
0: าส์นะฮะพาส์สองทีเสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
1: 10 9 8
0: 7
1: 6 5 4
0: 3 พอ7วิพอ
1: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
0: 7วิพออันเนี้ย คือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
1: ไวมาก
0: คุณผู้ชมหลักวินาทีอะ
1: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
1: วิวิวิวิ
0: มาดูพร้อมกันโ
1: อ้ดูสิละเอียดมากเลย
0: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
1: อันเนี้ยคือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
0: โอ้คุณผู้ชมครับผม
1: นะพริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
0: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
1: เฮ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
0: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร์
1: จริง
0: ปั่นแค่7วินาทีก็ได้แบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
1: แล้วเราชอบ
0: ไป15วิมั้ย
1: อ่ะแล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
0: วันนี้เครื่องหมดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโฮสต์สแตนเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
1: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
0: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับโมมิกพาวเวอร์อัพครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
1: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์โมมิกซ์พาวเวอร์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโทร3อันไม่ใช่
0: ใช่
1: มอเตอร์3โทร3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบ
0: บ
1: จุกเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
0: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ชม
1: ดีมากนะ
0: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
1: ใช่
0: ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มากดตอนนี้ได้เลยครับ
1: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับกับ Momix Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมครับตุ่มโฮมมาพอพี่น้องทุกพฤหัสและวันศุกร์นะครับบ่าย 2:10 นาทีถึงบ่าย 2:35 นาทีมื้อนี้ผมมายืนอยู่นี่ผู้เดียวครับหมอแพทย์สิมาตอนท้ายรายการมื้อนี้มาพร้อมกับสาระสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญครับอาการหรือว่าปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นไพ่เงียบครับพี่น้องครับทำให้การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกิดขึ้นกับพี่น้องหลายๆคนเพราะฉะนั้นหมอแพทย์สีมาบอกครับถ้ารู้ท่านเส้นเลือดหัวใจตีบกระลดความเสี่ยงลงไปได้สีมีอย่างแน่เดี๋ยวตอนท้ายติดตามกับหมอแพทย์นะครับเอาละครับมื้อนี้ช่วงแรกนี่อยากจะพาพี่น้องไปพบกับเรื่องราวดีๆโรงงานผลิตปลาร่าปรุงสุกครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วตุ่มโฮมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องให้ความสนใจหลายครับก็คือซูเปอร์อินซี่ตุ่มโฮมมื้อนี้ตุ่มโฮมมีผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงครับเป็นของที่อยู่คู่บ้านคู่เครือของพี่น้องมากโดนแล้วครับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็คือปลาร่านั่นเองผมเป็นคนอีสานโดยกำเนิดกินปลาร่ามาตั้งแต่น้อยรู้จักดีครับว่าปลาร่าแซ่บปลาร่านัวมันรสชาติจังไหนผมไปรู้จักกับโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานทุกมาตรฐานเลยครับของโรงงานอาหารก็คือโรงงานเชฟไพทูนอยู่อำเภออุบลวัดจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับสิเป็นโรงงานต้นกำเนิดที่ผลิตปลาร่าตุ่มโฮมให้กับเฮาไปเบิ่งครับว่ากว่าสิได้ปลาร่าที่แซ่บที่นัวถูกปากคนไทยนั่นผ่านการผลิตจังไหนตั้งแต่ต้นจนจบไปกับผมครับไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตปลาร่าของเชฟไพทูนครับพี่น้องครับตุ่มโฮมมือนี้พิเศษครับผมสิพามาเบิ่งขั้นตอนการผลิตน้ำปลาร่าตุ่มโฮมครับพี่น้องเคยกินปลาร่าบ่ว่าสีไส้สมตำไส้ผัดไส้ทอดไส้แกงแต่ว่าอาจจะบ่เคยเห็นครับว่าน้ำปลาร่านี่มันมีกระบวนการผลิตจังไดเพราะฉะนั้นมือนี้ผมมาอยู่โรงงานของเชฟไพทูนอยู่อุบลวัดจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานเรียกว่ามาตรฐานสากลเลยครับพี่น้องเบิ่งมาตรฐานที่ได้ด้วยครับมาตรฐานทางด้านอาหารทุกอย่างจนกระทั่งมาตรฐานทางด้านสภาพแวดล้อมเป็นโรงงานกรีนเลยครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่าตั้งแต่1ถึง10จนมาเป็นน้ำปลาร่าบรรจุขวดผ่านการผลิตแบบใดแน่ครับเข้ามาในโรงงานแล้วผมสิเริ่มให้พี่น้องได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบของการผลิตน้ำปลาร่านี่เป็นปลากระตักจากทะเลครับพี่น้องครับใช่ที่ใช่ปลากระตักเพราะว่าเป็นปลาทะเลที่มีไอโอดีนนะครับแล้วได้รับการพิสูจน์จากเชฟไพทูนแล้วว่ารสชาตินัวนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับมาถึงนี่แล้ววัตถุดิบถูกเก็บยุ่งไหนครับ
1: วัตถุดิบของเฮาครับเป็นปลาที่หมักมาแล้วเป็นปลาทะเลเนาะของเฮา
2: ปลาทะเลปลากระตัก
1: ครับ
2: การหมักนี่ก็ใส่เกลือ
1: ใส่เกลือครับ
2: ใส่เกลือหมักนี่นะใส่เกลือหมักมาแล้ว
1: อันนี้ปลามันได้แล้วครับ
2: ครับ
1: อันนี้ปลามันได้แล้วมันก็สิได้สีปลามันก็สิเป็นเปื่อยเน
2: า
1: ะ
2: ครับปลาเปื่อยจากการหมักแล้วครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่เข้าเสียมนี่ไม่ได้กินปลาล่าแล้ว
1: แม่นครับ
2: ได้กินน้องปลาล่าครับ
1: นี่ครับ
2: นี่ครับโอ้เนี่ย
1: เบิ่งภาพนี่ก็ได้ครับ
2: ครับเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวแชร์ภาพเบื้องขั้นตอนต่อไปครับ
1: ครับ
0: หลังจากปลากระตักที่หมักแล้วที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่ครับแล้วก็ที่ผ่านการต้มครับพี่น้องต้มจากชั่วโมงครับเชฟ
1: 6ชั่วโมงครับ
0: ต้ม6ชั่วโมงครับแล้วก็มีการกวนอุณหภูมิ100องศาขึ้นไปเพราะฉะนั้นเชื้อโรคตายเบิดแล้วก็ทำให้ปลดปล่อยความแสบความเหนียวออกมาจากเนื้อของปลากระตักหลังจากที่ต้มแล้วก็ผ่านการกรองครับกรองแล้วกลับมาตรงนี้ครับที่พี่น้องตรงนี้อ่ะ
1: ตรงนี้จะเป็นทั้งปรุงเครื่องอีกสเต็ปนึงนะครับหลังจากที่เขาต้มกองกลางกองยังออกแล้ว
0: น้ำปลาร่า
1: จะดูดมาถัง
0: ดูอยู่ถังสามหนึ่งสามถังนี่
1: ครับ
0: ครับแล้วท้องน้อยๆคือยังครับนี่
1: เป็นทั้งปรุง
0: เครื่องปรุง
1: มีเครื่องปรุงครับเพื่อฟีดขึ้นไปหาน้ำปลาร่าที่เตรียมไว
0: ้
1: ที่ต้มแล้วนะคร
0: ับ แล้วก็ไปกวนปูนกู้ข้างใน
1: แม่นครับผสมกวนอยู่ข้างใน
0: เครื่องปรุงนี่แล้วแต่สูตรลงไปของมัน
1: แม่นครับ
0: อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเชฟไพทูนที่เฮ็ดให้

0: ตุ่มห้ม
1: แม่น
0: มี
1: ครับ
0: ความนัวความแซ่บ
1: ครับ
0: เครื่องปรุงเฮาที่อยู่ในขาขวดที่บอกเพิ่นมีอย่างแน่ครับที่เฮาปรุงเข้าไป
1: ก็สิมีน้ำปลานะครับเป็นหลักกับปลาแล้วก็มีพวกตัวไปครับมีเกลือมีชูรสมีน้ำกระเทียมดองนะ
0: น้ำปลาน้ำตาล
1: ครับ
0: ใส่เข้าไป
1: ถูกครับ
0: ก็อยู่ในถังนี้ถังนี
1: ้
0: เราผ่านทอระบบสแตนเลสเข้าไป
1: แม่นครับ
0: อัตโนมัติ
1: อัตโนมัติ
0: บ่ได้ผ่านมือคนมืออย่างบ่ได้มีการสัมผัสอากาศข้างนอก
1: ครับ
0: ครับแล้วก็สิไปอีกกระบวนการนึงเนาะครับเดี๋ยวไปอีกกระบวนการนึงครับน้ำปลาที่ผ่านการปรุงมาแล้วนะครับส่วนผสมตรงตามที่กำหนดไว้แล้วกติบ้าอยู่ของนี้ห้องนี้คือห้องหยังครับเทพครับ
1: ลดอุณหภูมิครับ
0: ครับ
1: ลดอุณหภูมิของโปรดักต์หรือน้ำปลาของเฮาตอนที่ห้องบิ๊กเนี่ยยังหอนอยู
0: ่ยังหอนอยู
1: ่มันสิไหลผ่านทอมากมาสู่ตัวนี้เข้าเอ็นว่าคูลิ่งทิวหรือระบบช่องเย็น
0: ช่องเย็น
1: น็อกเย็นช่องเย็นโดยที่ว่าเฮาบ่ต้องมาพึ่งให้เชื้อโรคมันติด
0: ครับ
1: มันสิลดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านทอทิวพวกนี้ครับ
0: 3ทอกับ3หมายถึงว่า3ถังทั้งไข่ทั้งมัน
1: แม่นครับ
0: ครับจากอุณหภูมิมากเป็น100หรือ80 90เนี่ย
1: แม่นครับ
0: ลงมาจนสุดท้ายเหลืออุณหภูมิเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้คืออยู่ประมาณ55องศา
0: 55องศายังอุ่นอยู
1: ่ยังอุ่นคร
0: ับ
1: เพราะว่าตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่มาตรฐานของระบบสากลลดอุณหภูมิเรียบร้อยกติพานมาสู่ทั้งที่เก็บไปเพื่อล่อบรรจุ
0: ล่องขวดทั้งหมดนี่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
1: ห้องนี้ที่ติดแอร์ติดอุณหภูมิครับ2ห้องนี
0: ้ครับ
1: เพื่อเป็นการเข้าเรียกว่าห้องคลีนรูม
0: ห้องคลีนรูม
1: ห้องคลีนรูมครับ
0: ตรงนั้นเราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นห้องปลอดเชื้อเราไม่อยากเข้าไปยุ่งแล้วก็ไหลออกมาผ่านสายผ่าน
1: ครับ
0: หมุนปิดขวดเรียบร้อย
1: หมุนเรียบร้อยครับ
0: ขวดที่ติดสลากไว้อยู่เรียบร้อยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: ผ่านไปจุดน
0: ั้
1: น
0: ไปพุ่น
1: ยิงวันที
0: ่ยิงวันที
1: ่ครับ
0: จะเห็นนะครับว่าวันที่ผลิตวันที่หมดอายุที่ถูกทิ่มสดสดจากเครื่องของการพิมพ์เป็นโรงงานสมัยใหม่มาตรฐานผ่านมาตรฐานทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: นี่คือปาล่าสมัยใหม่เฮาผลิตแบบนี้ครับพี่น้องครับ
1: ตรงนี้คือสิมาเช็คความถี่เก็บลงพาเลทครับจะมีติดบาร์โค้ด
0: บาร์โค้ด
1: แล้วก็เช็คความเรียบร้อยของแพ็คเกจจิ้งต่าง
0: ๆบาร์โค้ดหมายถึงว่าเฮาตรวจสอบยืนยันครับได้ว่าผิดมือใดเองยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ของตรงรุ่นบ่
0: ครับตรงรุ่นบ่
1: แล้วก็ส่งไปให้ผู้ใดครับท่านสังเกตตบาร์โค้ดตัวน
0: ี้ครับนี่ครับจนเป็นน้ำปลาที่พ่อที่ส่งลูกค้าพี่น้องได้ไปประกอบอาหารอย่างนัวอย่างแซ่บตามสูตรของปลาตุ่มห้อมเฮาครับผมถามคำหนึ่งครับเชฟเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยเฮาควบคุมคุณภาพจังใดแน่ตั้งแต่ขั้นตอนคุณฮอดบ่ฮอด
1: ของเฮาจะมีระบบตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ปัจจุบันที่รับเข้ามา
0: ครับ
1: วัตถุดิบที่รับเข้ามา
0: ครับ
1: ครับคัดสรรซัพพลายเออร์คัดสรรวัตถุดิบต่างๆนะครับตรวจเช็คมี QC ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับ
0: มี QC ทุกขั้นตอน
1: มีทุกขั้นตอน
0: จนกระทั่งมันนี่มันมีห้องแลบอยู่นี่คืออย่างห้องแลบตรงนี้ครับ
1: ห้องตัวนี้คือเป็นห้องตรวจสอบคุณภาพ
0: ครับ
1: ว่าสิเป็นรสชาติความเข้มความหวานความหนืดความเหนียวเนื้อปลาสีต่างๆครับต้องได้มาตรฐาน
0: สินค้าที่เป็นอาหารเนี่ยถึงแม้ว่าที่ผ่านขั้นตอนคุณภาพทุกอย่างตรวจแล็บได้คุณสมบัติตรงแล้วแต่ที่สำคัญครับยูทิลินของคนครับพี่น้องครับนี่แหละความแตกต่างว่าเป็นหยังปลาลาดตุ่มโฮมจังแตกต่างจากปลาลาดยี่ห้ออื่นยูทิลินของคนปรุงก็คือเชฟไพทูนเป็นคนปรุงเพราะฉะนั้นจบจากขั้นตอนทุกอย่างแล้วเนี่ยในที่สุดเชฟไพทูนต้องเป็นคนชิมว่าเอ๊ะมันนัวมันถูกสูตรที่เชฟตั้งการบอนะครับ
1: ชิมรส
0: ผม
1: ต้องชิมทุกรสครับ
0: ต้องชิมทุกรสครับนี่คือสินค้าที่พร้อมส่งลูกค้าแล้วครับชั่วโมงหนึ่งเฮาผลิตได้เท่าไรก็จะแพ้ก
1: ็2,400ขวด
0: 2,400ขวดต่อชั่วโมงวันหนึ่งโรงงานทำงาน8ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือกำลังการผลิตของเฮาครับทั้งหมดนี่คือขั้นตอนนะฮะเฮาให้มาเบิ่งกับความมั่นใจครับว่าสมัยนี้ปาร่าที่ผลิตลงในขวดมันได้มาตรฐานเป็นการผลิตระดับโลกแล้วครับบ่แม่นว่าสิเฮ็ดกันในครัวเรือนน้อยๆมีการปนเปื้อนบ่มีครับนี่คือโรงงานที่ได้มาตรฐานทุกอย่างในสารระบบการผลิตอาหารรวมทั้งคุณภาพในด้านสภาพแวดล้อมของโรงงานคือ Green Industry นะครับมื้อนี้ให้พี่น้องเบิ่งกระบวนการผลิตก่อนนะครับว่าได้มาตรฐานขนาดไหนเพราะว่าหลายโรงงานบ่อนุญาตให้คนเข้าไปเบิ่งข้างในแบบนี้ครับแล้วก็คนจำนวนมากกินปลาร่าทุกมื้อแต่บ่ฮู้ว่าผลิตมาจากไสจากโรงงานใดแต่ว่าปลาร่าของเฮาตุ่มโฮม ให้เบิ่งทุกขั้นตอนเลยครับให้พี่น้องมั่นใจนะครับในความอร่อยความแซ่บความนัวและก็ความได้มาตรฐานของการผลิตนะครับแต่ว่ามื้อนี้เฮายังบ่ได้บอกว่าสิหาซื้อได้จากหม่องไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเฮาสิบอกในสัปดาห์ถัดไปนะครับว่าปลาร่าตุ่มโฮมเฮาสิจำหน่ายช่องทางไหนอย่างไรแน่พี่น้องอยากไปชิมสิได้หาซื้อได้ถึงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครับช่วงหน้าเดี๋ยวตุ่มโฮมสิพามาแนะนำอีกอา

0: มาเร็ว
1: โอ้ต่อเวลา
2: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
3: ไม่รู้เรื่อง
4: โอ้โหเมนูขนมอลังการมากเลยค่ะ
5: ปิ่มปิ่มมากเพราะว่ารวมของหวานนะคะกว่า50ร้านดังแล้วพาไปอิ่มอร่อยอีกหลากหลายเมนูเลยค่ะ
4: ส่วนย่านั้นจะพาไปกินกุ้งกล้ามกรามที่เป็นสินค้า GI ด้วยนะ
5: เออสุกตามสุกกามพีได้ป่ะ
4: เออสุกค่ะ
6: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี้8นาฬิกา25นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ครับก็สู้ช่วงที่2ของตุ่มโฮมนะครับพี่น้องครับมีหลากหลายอาชีพเท่าที่ตุ่มโฮมเห็นมาเรามีคนทรงตัวยางเขามาเนี่ยหลายอาชีพทางการเกษตรแล้วก็อยู่ในพื้นบ้านต่างๆเขาคิดบ่ถึงนะครับพี่น้องว่าแบบนี้มันที่เป็นอาชีพถึงขนาดทํารายได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้หนึ่งในนั้นก็คืออาชีพเลี้ยงหนูพุกใหญ่ครับพี่น้องครับหนูพุกสมัยก่อนเฮาน้อยๆอยู่ในบ้านนอกมันก็อยู่ในธรรมชาติไปดักไปยิงไปเฮ็ดวิธีการที่สิเอามาเฮ็ดอาหารได้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ว่านี่มื้อนี้สิพาไปเบิ่งฟาร์มหนูพุกใหญ่อยู่บ้านม่วงหวานอยู่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหนูพุกใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่เลยครับเพิ่นสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนพี่น้องฟังบ่ผิดครับหลายหมื่นบาทต่อเดือนนอกจากนี้เพิ่นก็ยังมีฟาร์มรอบๆกันเพิ่นเป็นศูนย์กลางรับซื้อนะครับจากเครือข่ายเกษตรกรอีกประมาณ200บ่อแถวๆนั้นไปติดตามกับเก่งตุ่มโฮมครับ
1: หลายคนอาจมองว่าหนูพุกเป็นเพียงสัตว์ชนิดหนึ่งที่หากินตามทงไห่ทงหน้าแต่สำหรับพงสันมยุโรวาทเจ้าของฟาร์มหนูพุกใหญ่บ้านม่วงหวานตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกลับมองเห็นโอกาสทางอาชีพจนต่อยอดเป็นฟาร์มหนูพุกขนาดใหญ่สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคง
2: หนูผมมองว่าปัจจุบันนะครับโดยพื้นเพคนอีสานนะครับกินหนูอยู่แล้วทีเนี้ยหนูในธรรมชาติตอนนี้มันไม่มีให้หาแล้วครับคือลดจำนวนน้อยมากด้วยการใช้สารเคมีด้วยการบุกรุกป่าอะไรต่างๆนะครับคนกินเท่าเดิมแต่หนูลดน้อยลงผมก็เลยมองว่าหนูจากฟาร์มนะครับถ้าเราทำสะอาดจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าได
1: ้ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้มีบ่อเลี้ยงมากกว่า60บ่อผู้เด้อครับและยังมีเครือข่ายเกษตรกรนำหนูพุกมาขายให้กับฟาร์มอีกกว่า200บ่อนับเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหนูพุกเพื่อการค้าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอหนำพ่องกะวาไดเจ้าของฟาร์มบอกว่าเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ก่อนทดลองเลี้ยงเพียง2บ่อเมื่อ6ปีก่อนครับกระทั่งพัฒนาระบบการเลี้ยงอย่างต่อเนื่องทั้งการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์การจัดโรงเรือนและการให้อาหารตามสูตรเฉพาะเฮ็ดให้หนูพุกมีอัตราการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีการเลี้ยงหนูพุกต้องอาศัยโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทดีเด้อครับใส่บ่อปูนซีเมนต์ซ่อนสูงกว่า1เมตรพร้อมระบบน้ำและอาหารที่เหมาะสมโดยใส่พ่อแม่พันธุ์หนูแผงลำพูนเลือดร้อยผสมกับแม่พันธุ์หนูอีสานไข่ลูกเฉลี่ยคลองละ 10-15 โตใส่เวลาผสมพันธุ์ประมาณ 15-20 มื้อและตั้งท้องอีกราว1เดือนครับและหลังจากเลี้ยงหนูได้ประมาณ2เดือนก็สามารถนำไปชำแหละขายได้ครับ
2: หนูที่เราเลี้ยงที่จะพอจำหน่ายนะครับจะเป็นหนูเนื้อหนูเนื้อนะครับจะอยู่ประมาณอายุ2เดือนที่เราจะเลี้ยงแล้วก็จัดจำหน่ายให้ลูกค้านะครับส่วนหนูพ่อแม่พันธุ์เราก็จะเริ่มจำหน่ายให้ลูกค้าอยู่ที่ประมาณช่วงอายุ3เดือน4เดือนเป็นต้นไปครับก็ตอนนี้ก็มียอดจองก็มีคนสนใจในการเลี้ยงหนูค่อนข้างได้เยอะเหมือนกันครับ
3: ขายเป็นตัวหรือว่าขายแบบสำเร็จรูปครับ
2: มีทุกอย่างครับแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าเลือกที่จะเป็นตัวก็ได้เป็นสำเร็จรูปก็ได้เป็นแปรรูปก็มีให้หมดครับมีให้เลือกทุกอย่างเลย
1: ปัจจุบันความนิยมบริโภคหนูพุกเพิ่มขึ้นย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบอาหารอีสานสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทางฟาร์มจำหน่ายทั้งแบบมีชีวิตและแบบชำแหละบรรจุถุงสุญญากาศราคาเริ่มต้นที่250บาทต่อกิโลกรัมครับพร้อมจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ให้ผู้สนใจนำไปเลี้ยงสร้างรายได้ราคาเริ่มต้นชุดละ600บาทเท่านั้น

0: ประจำที่เฮ็ดควบคู่กับความชอบด้านการเกษตรมื้อนี้ฟาร์มหนูพุกแห่งนี้สามารถสร้างรายได้ได้บ่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาทและในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูงสร้างรายได้แตะหลักหลายหมื่นบาทต่อเดือนคุณเด้อครับสะท้อนให้เห็นว่าหากมีการศึกษาตลาดและวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสมอาชีพทางเลือกจังการเลี้ยงหนูพุกก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนเช่นกันผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามคุณพงษ์สรรเจ้าของฟาร์มได้ที่เบอร์โทร0885333682เก่งตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ
1: เอาเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าหมอแพทย์สีมีสาระสุขภาพครับเส้นเลือดหัวใจตีบถ้ารู้ท่านป้องกันไว้ลดความเสี่ยงครับพี่น้องครับ

0: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: เกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ความจริงคนละฝั่งของผู้รักสายลุยต้นนาคอนจูนกสมา
3: วันเกิดทำไมไม่อยู่ร่วมกับผัวฮะ
4: เกิดปิดสุสานเลยค่ะจริงปะเนี่ย
3: เออ
4: แล้วทำไมตอนนั้นไปกู้ยืมเงิน5ปีที่แล้วทำไมไม่บอก
3: 150ล้าน พี่ขับรถต้องจอดหน้าหมู่บ้านน่ะเพราะไม่อยากให้ลูกเมียเห็นเดือนหน้าเนี่ยจะติดคุกแล้ว
5: เดี๋ยวกันค่ะรุ่งกินโต๊ะเผื่อร้อนต้นบ่ายเสาร์นี้

0: ครับก็สู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มหัวมือนี่ครับหมอแพทย์บอไม่อยู่นี่ครับแต่ว่าหมอแพทย์มีสาระสุขภาพมาฝากคือเก่าครับในช่วงที่ผ่านมาผมว่าพี่น้องก็คงเคยสิได้ยินข่าวหรือแม้แต่กระทั่งคนหูจักมากคุ้นหรือบางคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบเสียชีวิตเฉียบพลันเลยครับบ่ได้ท่านตั้งตัวกันแต่ว่าเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบถ้ารู้ท่านหรือว่าตรวจพบก่อนก็มีโอกาสที่สิมีการป้องกันได้หรือว่าแม้กระทั่งเฮาสิปฏิบัติตัวจังใดเพื่อบ่ให้เส้นเลือดหัวใจเฮาเกิดปัญหาไปฟังสาระเคล็ดลับดีๆกับหมอแพทย์ครับ
1: เส้นเลือดสมองตีบรู้ทันป้องกันได้สวัสดีแฟนๆรายการตุ่มโฮมนะคะมื้อนี้หมอแพทย์บ่อยู่อีกคือเก่าค่ะหมอแพทย์เอาคลิปดีๆเอาสาระดีๆมาบอกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็จะมีการสูญเสียหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับการสูญเสียชีวิตจากการที่เส้นเลือดหัวใจตีบมาเนาะหมอแพทย์ก็อยากมาเตือนแฟนๆรายการทุกคนเลยนะคะว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันสิมีอาการแบบใดและไปตรวจแบบใดเพื่อระมัดระวังตัวเองค่ะเส้นเลือดหัวใจตีบมันจะส่งผลเฮ็ดให้หัวใจเนี่ยมันขาดเลือดแล้วอาการหัวใจขาดเลือดอาการคือแน่นหน้าอกอาการที่มันแบบเขาเรียกว่าตามตำราเลยละกันเขาสิหนักๆแน่นหน้าอกตรงกลางอกโดยเฉพาะตรงกลางอกหรืออกซ้ายนะคะหนักคือช่องของหนักมาทับคือตั้งสร้างมาเหยียบแบบนี้ค่ะอาจจะจองไปที่กรามล้าวไปที่แขนได้แต่มันจะไม่สูงเลยขึ้นมาบนหัวเนาะเหงื่อแตกเหงื่อตายใจสั้นยางตายออกแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะและมักจะเป็นในตอนที่ออกแห้งออกกำลังยางหลายนะอันนี้ช่วงแรกๆเพราะช่วงหลังๆคือเมื่อยตลอดเวลาอาจจะแน่นแบบแม้กระทั่งบ่ได้ออกกำลังหรือบ่ได้ออกแห้งก็ได้ค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้ให้จะไปหาหมอด่วนๆแต่มันก็จะมีหลายคนที่อาจจะมีอาการที่มันบ่ชัดเจนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือโรคเบาหวานหรือเป็นโรคไตโรคพวกเนี้ยอาการมันจะบ่ชัดอย่างเช่นเจ้าอาจจะมีอาการคล้ายๆจุกแน่นลิ้นปีอาการคล้ายๆกดไหลย้อนอาการแน่นอยู่อกคล้ายๆกดไหลย้อนจุกจะลอยอยู่คอแบบนี้ถ้ามีอาการเหล่านี้สัมพันธ์กันกับอาการออกแรงหรือว่าอาการแปลกๆบ่อยๆให้เจ้าไปตรวจมีการตรวจเขาเรียกว่าเส้นเลือดหัวใจเช็คว่ามีหินปูนเกาะหรือไม่หรือว่าโคโรนารีแคลเซียมสกอร์ค่ะอันนี้อาจจะมีการบริการอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่หรือว่าในโรงพยาบาลเอกชนก็ไปปรึกษาคุณหมอว่าฉันควรตรวจแล้วหรือยังไม่ควรตรวจนะคะส่วนมากการแนะนำที่

0: 45ปีขึ้นไปค่ะเพื่อดูว่าเส้นเลือดหัวใจเขามีแคลเซียมไปอุดตันแล้วมันเป็นอันตรายเสี่ยงต่อการเป็นเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจอุดตันบ่อค่ะแต่ว่าบางคนคือถ้าเส้นเลือดหัวใจมันตีบพร้อมกันหลายเส้นและแต่ละเส้นคือตีบหมด 100% หัวใจจะขาดเลือดหลายจุดสุดท้ายหัวใจจะวายแล้วก็จะเสียชีวิตและนี่คือโรคที่อันตรายแต่ถ้ารู้ก่อนเฮาสิป้องกันได้เพื่อให้บ่ต้องเสียใจภายหลังค่ะฟังมาถึงตรงนี้หมอแพทย์ฝากให้พี่น้องทุกคนเนาะไปตรวจสุขภาพไปตรวจร่างกายเมื่อจำเป็นนะอย่างเช่นมีอาการหรือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างหน่อยๆตรวจค่าไขมันในเลือดหรือแม้กระทั่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างตอนที่อายุเฮาหลายแล้วค่ะเป็นห่วงเป็นใยเด้อค่ะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีไปน้ำกันค่ะมื้อนี้หมอแพทย์ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าพบกันสดๆค่ะมื้อนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณหมอแพทย์นะครับกับสาระดีๆแบบนี้หวังว่าพี่น้องเบิ่งแล้วก็ลองพิจารณาสุขภาพเจ้าของนะครับเอาปิดท้ายมื้อนี้ด้วยวิถีชีวิตชาวบ้านอยู่ยโสธรบ้านเกิดหมอแพทย์นะครับพอฝนตกลงมาแบบนี้นะครับไทบ้านเพิ่นก็พากันออกไปหาปลานะครับปลามันสิว่ายน้ําท่วนน้ําขึ้นไปครับนี่ก็เป็นโอกาสท่องของชาวบ้านเนี่ยครับเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่ผมน้อยๆผมก็เห็นแบบนี้ครับพากันไปจับปลาเอามาเฮ็ดอาหารการกินในครัวเรือนนะครับที่เหลือก็นําไปขายที่เห็นอยู่นี่ก็อยู่บ้านโคกใหญ่ครับอยู่ล่ําห้วยโพ่งตอนบนตําบลศรีแก้วอําเภอเลิ่งนกท่าครับช่วงนี้คึกคักแล้วครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับเทศบาลก็พากันเอาแหไปทอดหาปลาได้ทั้งปลาได้ทั้งความมวลซืนแล้วได้กลับเข่ากลับบ้านนําครับเทศบาลบอกว่าถ้าพอฝนมันตกน้ํามันมาปลาก็พากันตื่นน้ําครับมันก็ว่ายท่วนน้ําขึ้นมาจำนวนบ่หน่อยแล้วครับจับปลาได้ง่ายกว่าช่วงปกตินะครับปลาที่เพิ่นได้มีปลายังแน่กับพวกปลาขาวซอยปลาซอยนกเขาปลากาปลาหมอสร้างเหยียบบางคนตึกแฮได้บ่โดนครับก็ได้ปลากลับบ้านประมาณ5กิโล10กิโลนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับถือว่าหลายเด้อครับแบบนี้นี่ก็เป็นวิถีชีวิตบ้านๆนะครับบางคนได้หลายกินบ่เบิดก็เอาไปขายปลาพื้นบ้านแบบนี้ก็ขายได้กิโลละ70 80บาทนะครับนี่เพิ่นก็ได้รายได้บ่หน่อยในแต่ละมื้อนี่แหละครับอยู่บ้านนอกอยู่ชนบทถ้าธรรมชาติมันสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพี่น้องก็มีช่องทางทำมาหากินบ่อัตคัดฝืดเครื่องครับทั้งหมดนี้ก็คือตุ่มโฮมครับพี่น้องรู้จักเอียงดีๆในชุมชนของพี่น้องส่งเขามาบอกในตุ่มโฮมทางเพจตุ่มโฮมนะครับเดี๋ยวเฮาสิให้ผู้สื่อข่าวเฮาออกไปเฮ็ดออกไปหามาแล้วก็มานำเสนอกับพี่น้องครับมื้อนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมตุ่มโฮมครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมอามธนภูมิและคุณโบตั๋นลลิตพักนะครับวันนี้จัดเต็มข่าวสารมาฝากกันนะครับทั้งเรื่องของมหาอุทกภัยนะครับที่ทิเบตแล้วก็เนปาลนะครับรวมไปถึงข่าวบันเทิงนะครับช่วงที่สองก็มีศิลปินสาวนะครับที่จะมามอบความสุขนะครับผ่านบทเพลงเพราะๆกันด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลย
1: ใช่ค่ะข่าวแรกมาดูข่าวดีก่อนเลยสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะก็ปีนี้เรียกว่าคว้าแชมป์เมืองที่มีไนท์ไลฟ์ที่ดีที่สุดในโลกค่ะแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ระดับโลกอย่างทามเอาประกาศนะคะว่ากรุงเทพมหานครขึ้นแท่นอันดับ1เมืองที่มีไนท์ไลฟ์ที่ดีที่สุดในโลกค่ะจากที่เคยอยู่ที่อันดับ13นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยกรุงเทพกระโดดข้ามเมืองสายปาร์ตี้ระดับตำนานไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลินนิวยอร์กเมลเบิร์นแล้วก็เซาเปาโลนะคะขึ้นมา

0: รองแชมป์ได้สำเร็จค่ะโดยผลการจัดอันดับครั้งนี้นะคะมาจากการสำรวจความเห็นของผู้คนทั่วโลกที่นำไปผสานกับมุมมองแบบเจาะลึกของเครือข่ายนักเขียนไลฟ์สไตล์ของ Time Out ค่ะซึ่งเสน่ห์ในการเที่ยวกลางคืนในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยบาร์ลูฟท็อปใหม่ๆมากมายเลยนะคะที่ทยอยเปิดตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเลยรวมถึงหลายๆร้านสายปาร์ตี้เนี่ยก็แบบงัดเอากลยุทธ์เด็ดๆอย่างแบบว่ามีการนำเครื่องดื่มแบบการนำดนตรีไทยเข้ามาดนตรีพื้นบ้านเข้ามานะคะแล้วก็มาเล่นเพลงฮิตเพลงสมัยใหม่หรือว่าบางช่วงเนี่ยก็มีการเล่นเพลงเก่าๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันยามค่ำคืนที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยโดดเด่นจนคว้าแชมป์เมืองที่มีไนท์ไลฟ์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้ไปครองค่ะ
1: มาเที่ยวกันได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่กรุงเทพมหานครนะส่วนข่าวนี้ใครที่มีลูกๆที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นอนุบาลนะครับแล้วที่โรงเรียนเขามีการจัดการแข่งขันการสอบวัดระดับต่างๆที่มีกฎเกณฑ์เรื่องของคะแนนจัดลำดับที่ต่างๆจริงแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถไปแจ้งที่กระทรวงศึกษาธิการได้นะทำไมถึงบอกแบบนี้ก็เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการเขาได้ออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศนะครับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบเนี่ยได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยต้องให้เด็กเล็กนั้นเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยที่ไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรดังนั้นหากโรงเรียนไหนมีการจัดการสอบแข่งขันมีการวัดคะแนนจัดลำดับที่ต่างๆกับเด็กๆระดับชั้นอนุบาลนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองคลื่นความเครียดนะครับรวมไปถึงการเจริญเติบโตทางอารมณ์ของเด็กในระยะยาวอีกด้วยครับ
0: ค่ะและคราวนี้มาย้ำกันหน่อยนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะแล้วก็ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเนี่ยคุณมีเวลาถึงวันที่31สิงหาคมนี้ในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งค่ะท่านใดที่ยื่นไปแล้วนะคะแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ต้องการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งนะคะก็ต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นโดยวันที่31สิงหาคมจะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอโดยข้อมูลของกรมการปกครองระบุนะคะว่าผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมแล้วประมาณ9ล้าน3แสนกว่ารายค่ะยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วเกือบ6ล้านรายนะคะหรือร้อยละ 51.18 ค่ะส่วนคนที่ยังไม่ยื่นนะคะมีประมาณ4ล้าน5แสนกว่ารายค่ะดังนั้นใครที่ประสงค์จะยื่นนะคะก็ต้องรีบกันหน่อยทำได้ผ่านแอปเป่าตังแอปทางรัฐหรือว่าจะยื่นที่ธนาคารทั้ง5แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะตามวันและก็เวลาทำการได้เลยค่ะ
1: ครับส่วนข่าวนี้ต้องส่งกำลังใจนะครับให้กับชาวเนปาลและทิเบตนะครับซึ่งที่นั่นได้ประสบกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับน้ำจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับได้ซัดถล่มเมืองนะฮะโดยมีผู้เสียชีวิตทะลุ160กว่ารายแล้วก็สูญหายนับพันคนเลยทีเดียวครับภาพที่น้ำป่าและดินโคลนซัดถล่มชายแดนเนปาลและทิเบตอย่างรวดเร็วจนหมู่บ้านและเมืองนั้นหายไปในพริบตาเป็นอะไรที่หดหู่มากนะครับหลายคนบอกภาพนี้เหมือนกับในหนังเลยนะพี่บุตันโดยเหตุการณ์นี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า160กว่ารายนะครับสูญหายอีกนับพันคนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดก็คืออำเภอราสุวาและอำเภอนุวากดของเนปาล นะครับรวมถึงเมืองชายแดนอย่างสยามบรูเบซีส่วนฝั่งจีนก็คืออำเภอจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตนะครับซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมของ Planet Labs นะครับชี้ให้เห็นว่าได้เกิดการถล่มของหินและน้ำแข็งจากทาน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลกับจีนห่างจากจุดผ่านแดนราสุวาคาทีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว20กิโลเมตรจากนั้นมวลน้ำที่เต็มไปด้วยเศษซากไม้เศษซากปรักหักพังต่างๆก็ไหลลงสู่แม่น้ำเลนเดโคลาผ่านหมู่บ้านติมูเรนะครับก่อนไหลลงสู่แม่น้ำตริสูรีนะครับโดยเจ้าหน้าที่ในปานนั้นระบุว่าเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 8:40 นาทีของวันที่26สิงหาคมซึ่งเป็นเวลาเพียง3นาทีหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ในฝั่งทิเบตของจีนโดยคาดว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถล ่มจนนำมาสู่มหาอุทกภัยในครั้งนี้นะฮะ
0: ค่ะซึ่งทางด้านนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างดร.สุนทิคชวัฒน์นะคะก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเรื่องภาวะโลกร้อนสึนามิบนภูเขาค่ะโดยชี้ว่าสาเหตุของภัยพิบัติในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเป็นหลักนะคะแต่เกิดจากปัจจัยทางธร

0: ณีวิทยาแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอันได้แก่แผ่นดินไหวแล้วก็ทานน้ำแข็งถล่มค่ะโดยเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กในพื้นที่นะคะก็เลยส่งผลให้ส่วนล่างของทานน้ำแข็งขนาดมหึมาบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยแตกตัวแล้วก็เลยถล่มลงมาอย่างรุนแรงนี่แหละค่ะทำให้ก้อนน้ำแข็งแล้วก็หินปริมาณมหาศาลเนี่ยก็เลยตกลงสู่ก้นหุบเขาแล้วก็แม่น้ำส่วนอีกหนึ่งปัจจัยก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะที่เทือกเขาหิมาลัยตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ทานน้ำแข็งเนี่ยเปราะบางแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติฉับพลันในลักษณะแบบนี้ได้อีกบ่อยครั้งในอนาคตเนี่ยก็ต้องรับมือแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะ
1: นี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่เราเห็นแบบชัดเจนจริงๆดังนั้นใครที่สามารถที่จะช่วยโลกได้อย่างไรบ้างเริ่มต้นที่ตัวของเราเองต
0: ั้
1: งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพบกับศิลปินสาวเสียงสวยนะฮะอยู่ด้านนั้นกับเราแล้วน้องจ๋าพราเพชรนะคะสว
0: ั
1: สดีครับวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยแล้วก็ชมโชว์จากน้องกันช่วงหน้าครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
4: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair
5: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
7: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
9: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: แพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
1: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
2: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
3: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีอันส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
4: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
5: อร่อย
6: ฟินเวอร
4: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำงานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: ร่มเติม

0: ข่าวแรกของเบรกนี้นะคะก็มาดูที่การสูญเสียของศิลปินร่วมสมัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกชาวญี่ปุ่นนะคะคุณยาโยอิคุซามะค่ะที่จากไปในวัย97ปีค่ะแถลงการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุว่ายาโยอิคุซามะเสียชีวิตเมื่อวันที่14สิงหาคมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตโดยในแถลงการว่าเธอยังคงวาดภาพจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะโดยเธอไม่เคยวางผู้กันเลยแล้วก็ยังคงเดินหน้าสำรวจแนวคิดเรื่องความรักชั่วนิรันดร์และจิตวิญญาณที่เป็นอมตะต่อไปค่ะยาโยอิคุซามะนะคะเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับความนับถือมากที่สุดของญี่ปุ่นนะคะผลงานของเธอเนี่ยถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลกเธอเข้าสู่แวดวงศิลปะนิวยอร์กในช่วงเวลาที่ศิลปะของอเมริกันกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะมีผลงานสร้างชื่อก็คือ Infinity Nest ที่ใช้การวาดลวดลายซ้ำๆนะคะจนเกิดพื้นผิวที่ดูเหมือนไม่มีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสิ้นสุดก่อนขยายแนวคิดดังกล่าวไปสู่งานประติมากรรมและก็การแสดงค่ะและงานก็เป็นที่จดจำในระดับโลกของเธอก็คือ Polka Dots หรือว่าลายจุดนะคะรวมไปถึงงาน Infinity Miller Looms ซีรีส์ที่สร้างประสบการณ์ให้ผู้ชมเข้าไปอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยกระจกแสงแล้วก็วัตถุที่ถูกทำซ้ำนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาพลวงตาราวกับอยู่ในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแล้วเธอก็ยังเคยมีโปรเจกต์ร่วมกันกับแบรนด์ระดับโลกอย่างหลุยส์วิตตองด้วยนะคะที่นำลายจุดของเธอเนี่ยมาตีความบนกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับในปี2023ด้วยค่ะ
1: ครับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับของวงการศิลปะของโลกเลยนะฮะส่วนใครที่เป็นแฟนๆของลีน่าหมิวนะครับเตรียมพบกับซีรีส์เรื่องที่2ของทั้งคู่ได้เลยกับ Please Love รักได้ไหมซึ่งเธอทั้ง2คนฝากมาเชิญชวนไปดูตอนแรกด้วยกันด้วยครับเตรียมแซ่บและฟินกันได้เลยนะครับสำหรับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมนะครับเป็นผลงานการแสดงเรื่องที่2ของลีน่าลาลินาและหมิวนัชชาที่เตรียมปิดโรงฉลองความแซ่บในงาน Please Love รักได้ไหม Premier Night with ลีน่าหมิวนะครับในงานก็จะมีกิจกรรม Special Show นะครับ Exclusive Talk รวมไปถึงการชมซีรีส์แบบ Non-stop นะครับเรียกได้ว่าฟินกับ2สาวแน่นอนเตรียมวอร์มนิ้วรอกดบัตรกันได้เลยนะครับจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์นี้แล้วตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปผ่านทาง All Ticket และ Counter Service ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์รัชโยธินครับและตอนนี้นะครับแขกรับเชิญก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับต้อนรับน้องจ๋าพราวเพชรนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: น่ารักสดใสเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่
2: ใช่ค่ะ
1: ชื่อเพลงว่า
2: ฉันยิ้มได้เพราะเธอ You Are Light ค
1: ่
2: ะ
1: ซึ่งใครที่ติดตามน้องจ๋ามาก็จะรู้ว่าเฮ้ยซิงเกิลก่อนมันจะแบบว่าก็ยอมพร้อมจะยอมรับอะถ้ามันจะผิดหวังที่ร้านใช่ไหม
2: แบบแอบชอบกุ๊กกิ๊กฉันก็ไม่เป็นไร
1: แต่มานี้คือ
2: เป็นแล้วสมหวังแล้วค่ะ
1: สมหวังแล้วนะฮะพูดถึงแนวเพลงสไตล์เพลงหน่อยมันแตกต่างจากซิงเกิลที่แล้วยังไงเหมือนเป็นความต่อเนื่องไหม
2: แต่ว่าเป็นภาคต่
1: อได้
2: ค่ะก็อย่างเพลงที่แล้วจะพูดถึงแบบฟิลแอบชอบอย่างที่บอกไปค่ะแต่รอบนี้เรามาเวสมหวังแล้วแต่ว่าดนตรีก็จะคงความน่ารักสดใสแนวเพลงก็เป็นเพลงป๊อปแบบฟังสบายมีท่าเต้นน่ารักน่ารักนิดหน่อยค่ะ
1: เนื้อหาเพลงนะหาเพลงมันเล่าถึงเรื่องราวยังไง
2: ก็เล่าถึงใครสักคนหรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาทำให้เรายิ้มได้แล้วเราก็อยากจะบอกกับเขาว่าฉันยิ้มได้เพราะเธออ
1: ันนี้บอกใครหรือเปล่าคือน้องยิ้มตลอดเวลาคือน้องกำลังบอกใครผ่านหน้าจอหรือเปล่าย
2: ิ้มให้แฟน
1: ๆอ๋อยิ้มให้แฟน
3: ๆ
1: อยากแฟนๆนะไม่แฟนตัวเดียวนะ
3: โอเคแต่เพลงนี้ทราบว่าคุณแม็กซ์สลันมาเป็นพ
2: ี
3: ่เป็นไงคะทำงานด้วยกัน
2: ครับพี่แม็กซ์สลันคือเป็นแบบโปรดิวเซอร์มือทองแต่งเพลงเพราะๆเพลงดังๆเยอะมากแล้วก็จริงๆพี่แม็กซ์แต่งเพลงให้แต่ตั้งแต่เพลงไม่เป็นแฟนแล้วค่ะใช่เพลงนี้ก็เป็นการร่วมงานกันอีกครั้งนึงที่พี่แม็กเหมือนแบบเราก็รู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะพี่แม็กก็ได้ลองเขียนมาให้เพลงนี้แต่ก็มีเล่าให้พี่แม็กฟังนะคะว่าอยากลองสื่อสารเนื้อหาที่มันแบบโตขึ้นบ้างจากเพลงที่แล้วแต่ก็อยากให้คงความแบบเป็นตัวหนูอยู่พี่แม็กก็เขียนมาให้แล้วก็จริงๆแก้เนื้อเพลงรอบเดียวแล้วออกมาเป็นเพลง
1: ตอนเราได้ฟังเดโมเพลงนี้ตอนแรกมันรู้สึกไง
2: อุ๊ยมันขึ้นมาแบบวินาทีแรกปึ้งแบบสดใสมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆต้องรอฟัง
1: พี่แอบฟังเรียบร้อยมันใช่เลยใช่ไหมแบบฟัง
2: เรื่องมันใช่เลยมันใช่ตั้งแต่ดนตรีแล้วพอแบบเนื้อเพลงอะไรมันค่อยๆแบบเล่าเรื่องมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าโอเคแบบเป็นเรามาก ที่ถ้าหนูสมหวังในความรักนะคะก็คงเป็นฟิลประมาณนี
3: ้ถ้าหนูสมหวังในความรักแล้วหนูสมหวังปะคะ

0: ในเพลงสมหวังแล้วชีวิตจริงเราแบบ manifest ไป
1: จริงได้ข่าวมาว่านอกเหนือจากคุณแม็กแล้วเนี่ยมีทีมงานมืออาชีพทั้งไทยแล้วเกาหลีมาร่วมกันในโปรเจกต์นี้ด้วย
2: ใช่ค่ะก็เป็นเกียรติมากๆค่ะอย่างในไทยก็ได้พี่แม็กกับทีมนะคะที่ช่วยทำเพลงให้แล้วก็เรามีส่งเพลงไปมาสเตอร์ที่เกาหลีค่ะจริงๆเพลงไม่เป็นแฟนของหนูเพลงแรกเนี่ยก็ส่งไปที่เกาหลีเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสไตล์การทำงานเอ่ยใดออกมารู้สึกว่ามันเป็นตัวเรามากๆเพลงนี้ก็เลยอีกหนึ่งที
1: มันเป็นไทยป๊อปแต่มันก็ต้องมีความทันสมัยหน่อย
2: ใช่ค่ะเป็นแบบวัยรุ่นเจนซีไง
1: นี่
3: อยากรู้นิดนึง
1: ค
3: ือ MV เนี่ยเป็นยังไงเห็นบอกว่าก็ถ่ายในโรงเรียนด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับในโรงเร
2: ีย
3: น
2: ใช่ในโรงเรียนก็จะได้ฟีลแบบป๊อปปี้เลิฟไม่ใช่เลยจริงๆหนูกลัวแบบเดี๋ยวหนูใส่ชุดนักเรียนไม่ได้เดี๋ยวหน้ามันเปื้อน
1: ยังได้เรายังได้
2: รอเล่นค่ะอยากได้ฟีลแบบน่ารักสดใสเพราะรู้สึกว่าถ้าความรักเกิดขึ้นในแบบน้องวัยแบบมัธยมปลายอะไรเงี้ยดูแบบมันแบบน่ารักจังเลยเป็นป๊อปปี้เลิฟค่ะแล้วก็เรื่องราวเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงที่แบบอยากเข้าชมรมละครเวทีแล้วก็ได้เจอเพื่อนผู้ชายคนนึงนะคะรับบทโดยนี่คุณบูมสหรัตค่ะก็เป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเราทำให้เรายิ้มได้กล้าแสดงออกแล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเอง
3: เมื่อกี้เห็นอะไรซินเดอเรลล่ามีรองเท้าแก้วคืออะไรคะ
2: เป็นละครเวทีค่ะ
1: อยากชมรมละครเวท
2: ีสุดท้ายหนูมงลงสุดท้ายหนูมงลง
3: ต้องเป็นซินเดอเรลล่าอย่าง
1: น
3: ี
2: ้ใช่
1: เดี๋ยวนะที่ถามน้องจ๋าหน่อยตอนนี้ในมุมมองของน้องจ๋าเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในศิลปินทีป๊อปเนา
2: ะ
1: รู้สึกยังไงกับสถานการณ์ทีป๊อปในปัจจุบันนี้โอ้จริงๆแล้วมีศิลปินเยอะ
2: มากค่ะใช่นอกจากเพลงตัวเองหนูก็มีเสพผลงานศิลปินท่านอื่นนะคะรู้สึกว่าโอ้ทุกคนเก่งกันมากๆเพลงก็แบบมีให้เลือกฟังกันแบบแล้วแต่เทสแต่ละคนจะชอบเลยค่ะแต่ฟังเพลงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: นี
2: ่แอบขายก่อน
1: นี่พี่กำลังจะบอกเลยพูดถึงขนาดนี้แล้วเอาฝากเลยคร
2: ับ ก็ขอฝากเพลงฉันยิ้มได้เพราะเธออยู่อะไรซิงเกิลที่2ของจ๋าด้วยนะคะก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักสดใสหวังว่าทุกคนที่ผ่านมาฟังก็จะได้แบบยิ้มไปตามๆกันนะคะ
3: วันน
1: ี้น่ารักเนาะ
3: ฉันยิ้มได้เพราะเธอวันนี้ยิ้มได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องจ๋ามากเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ
3: คุยกับเรานะคะเดี๋ยวจะยกเวทีให้กับน้องจ๋ากับฉันยิ้มได้เพราะเธอนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชัปปวีค่ะ
1: เชิญเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
4: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: จะได้ฉลาดก่อนใช้ยา
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
9: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: Care Pets แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: ทำให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท
1: จริงนะ
0: เดย์แฮร์ผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมมากับครีมนวดผมเคราตินใช้ได้ทุกวันทั้งหญิงและชาย
4: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: ฟินเวอร์
4: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: ฟันโอ
7: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
6: ฟันโอ
7: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
9: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
8: คน Spotify
9: เลิก
8: เขารู้กัน
9: ดูเลิกกับเขาแล้ว

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: ทุกคนคะปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็ภัยธรรมชาติแต่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องรับมือ

0: คือแต่ข่าวไอทีแบบซีนะคะก็คอยดูอยู่ตลอดเวลาว่ามีเทคโนโลยีอวกาศอะไรที่จะเข้ามาช่วยติดตามประเมินผลสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำมากขึ้นหน่วยงานในไทยที่ดูแลเรื่องนี้คือจิสตาเอาเทคโนโลยีที่เป็นข้อมูลดาวเทียมภูมิสารสนเทศเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามเส้นทางการไหลของมวลน้ำตั้งแต่ไหลน้ำท่วมฉับพลันไปจนถึงน้ำป่าไหลหลากทำให้เราเห็นภาพรวมของการเคลื่อนตัวของน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำนะลงมาสู่อำเภอจังหวัดตอนล่างได้อย่างชัดเจนข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมโยงไว้บนแอปพลิเคชันเช็คน้ำเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแอปเนี่ยมันจะไปทำการประเมินทิศทางน้ำล่วงหน้าให้คนในพื้นที่เสี่ยงมีเวลาเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะย้ายทรัพย์สินวางแผนรับมืออย่างรัดกุมตรวจเช็คสถานการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงได้ค่ะการมีข้อมูลที่แม่นยำนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือภัยธรรมชาติเลยแหละใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน่าเป็นห่วงนะคะเพราะรองรับทั้ง iPhone แล้วก็ Android ด้วยค่ะเราเห็นภาพคนนะคะที่วิ่งแข่งกันเร็วๆค่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่าลืมภาพหุ่นยนต์ที่เดินช้าอึดอัดเพราะว่าหุ่นยนต์ตอนนี้กระทบไหลอยากจะมาวิ่งแซงมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเขาชื่อว่ายูเซนโบลรู้จักเขาใช่ไหมคะล่าสุดยูนิทรีค่ายหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนนะคะเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นใหม่ที่ชื่อว่าซูเปอร์แมนเขาสามารถกระโดดจากจุดหยุดนิ่งสูงถึง2เมตรและทำความเร็วในการวิ่งสูงสุด 12.66 เมตรต่อวินาทีเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะสถิติความเร็วสูงสุดที่ยูเซนโบลต์นักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุดแบบลมกรดนะทำลายสถิติโลกอยู่ที่ 12.2 เมตรต่อวินาทีแค่นี้ค่ะก็สับๆๆๆแล้วนะคะแปลว่าเจ้าหุ่นยนต์ซูเปอร์แมนตัวเนี้ยวิ่งแซงยูเซนโบมนุษย์ลมกรดได้เรียบร้อยแม้ตอนนี้จะยังรอการทดสอบยืนยันสถิติอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่นับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ภาพหุ่นยนต์วิ่งเร็วกว่ามนุษย์ในหนังไซไฟเริ่มเป็นจริงเข้าใกล้แล้วทุกทีแล้วค่ะแต่วิ่งเร็วขนาดนี้เอาไว้ใช้วิ่งทำอะไรดีคะอันนี้ต้องคิดต่อยอดนะคะ
1: โอ้โหล้ำจริง
2: ๆ
1: หุ่นยนต์นักวิ่งแล้วตอนนี้นะครับเอาปิดท้ายรายการช่วงนี้มาย้ำถึงน้องๆเจนซีคนรุ่นใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับข่าว3สีเราอย่างที่บอกไปว่าเรามีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า3สีเจนซีรีพอร์เตอร์นะครับชวนน้องๆวัยเจนซีทั้งหลายนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะครับให้มาเล่าเรื่องดีๆในสังคมคือมหาวิทยาลัยตัวเองมีอะไรที่แวดล้อมอยู่แถวนั้นแล้วมันเป็นเรื่องดีๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวหรือว่าของดีวิถีชุมชนหรือว่าคนต้นแบบนะครับในชุมชนหรือว่าเป็นเมนูเด็ดก็ได้อยู่กับอาหารก็ได้นะครับแนะนำนะครับแชร์ไอเดียกันเข้ามานะครับกับทางรายการข่าวสามสีของเรานะครับไอเดียไหนผ่านฉลุยนะครับจากการพิจารณาของทีมงานนะครับจะได้ลงไปผลิตชิ้นงานแล้วก็นำออกอากาศในรายการข่าว3สีในฐานะ3สีเจนซีรีพอร์เตอร์นะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะร่วมงานกับรายการข่าว3สีต่อไปในอนาคตอีกมากมายเลยทีเดียวซึ่งมีน้องๆเข้ามาสมัครกับเราเนี่ยหลายทีมแล้วนะแล้วก็ได้รับการพิจารณากันบ้างแล้วนะครับซ
2: ึ่
1: งเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับสำหรับผลงานของน้องๆ3สีเจนซีรีพอร์เตอร์ผ่านทางรายการข่าว3สีนะครับส่วนใครที่อยากที่จะร่วมสมัครแล้วก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีครับ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ผลิตภัณฑ์ชัชชารัชชาวิสีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเหตุการณ์ที่หิมะทาน้ำแข็งถล่มลงมาบริเวณพรมแดนเนปาลทิเบตนะคะรายงานล่าสุดยังไม่พบมีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่าตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า177คนแล้วสูญหายอีกเกือบ 1,500 คนในจำนวนผู้สูญหายนี้เกือบครึ่งหนึ่งประมาณ800คนค่ะเป็นชาวต่างชาติก็มีหลายชาติเลยนะคะตอนนี้นานาชาติทยอยจัดส่งความช่วยเหลือมีทีมกู้ภัยฉุกเฉินของจีนเดินทางไปถึงชายแดนจี้หลงเป็นชุดแรกแล้วส่วนเนปาลระดมทหาร 2,000 นายค่ะลงพื้นที่รวมถึงเกาหลีใต้ก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการฉุกเฉินเดินทางไปที่กาดมันดุขณะที่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐออกมายืนยันครั้งใหม่นะคะถึงสาเหตุระบุว่าไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่เกิดจากการพังถล่มของทานน้ำแข็งและการไหลบ่าของเศษซากดินโคลนเลยทำให้ปริมาณน้ำมหาศาลทะลักลงมาในพื้นที่ขณะที่สถานทูตไทยณกรุงกาดมันดุยืนยันยังไม่มีรายงานคนไทยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยหรือได้รับบาดเจ็บหรือมีรายงานการเสียชีวิต

0: วิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มีการประกาศเตือนคนไทยในเนปาลให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีข้อสงสัยนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่วันนี้มีข้อมูลจากอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ให้ฟังว่าภัยพิบัติรุนแรงในเนปาลครั้งนี้น่าจะเกิดจากผลกระทบของโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วมากขึ้น2เท่าตัวถ้าเทียบกับเมื่อ30ปีก่อนหน้านี้และหลังจากนี้อาจารย์เตือนนะคะพื้นที่เทือกเขาสูงจะเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ่อยขึ้นส่วนสาเหตุที่เกิดความรุนแรงเป็นเพราะเทือกเขาเป็นรูปตัว V มีความเอียงสูงและมีช่วงแคบๆก็กลายเป็นกำแพงน้ำสูง 20-30 เมตรพอต้นน้ำวิ่งลงมาอย่างรวดเร็วมากก็เกิดความเสียหายสูงตามมาค่ะ
1: เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ากลาเซียหรือธารน้ำแข็งบนหิมาลัยเนี่ยมีการละลายมากขึ้นเร็วขึ้นกว่าอดีตเยอะมากเข้าสู่ฤดูมรสุมฝนตกมาด้วยธารน้ำแข็งก็ยิ่งเกิดการออดแอร์แล้วก็ถล่มการถล่มลงมาเนี่ยก็เกิดขึ้นง่ายขึ้นครั้งนี้เนี่ยพอมันถล่มลงมาในทะเลสาบมันก็กลายเป็นมหาศาลเลยกระแทกเข้ามาในน้ำทะเลสาบไอ้เขื่อนธรรมชาติที่เคยบล็อกอยู่เนี่ยมันก็เอาไม่อยู่มันก็ถล่มเพราะฉะนั้นน้ำทั้งทะเลสาบรวมทั้งไอ้ที่ถล่มลงมาใหม่นี่ด้วยเนี่ยมันก็ไหลลงมาพร้อมๆกัน
0: ก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยส่วนความคืบหน้าคดีโกงสอบตำรวจยังขยายผลต่อเนื่องล่าสุดไปเจอหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงนายกเฮงค่ะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยมีการนำกำลังไปจับกุมที่คอนโดย่านบางซื่อนะคะล่าสุดพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในพื้นที่ภาค3พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเข้าไปจับกุมตัวนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงถูกจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางซื่อและคุมตัวนางนวพรเป็นเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับเงิน 650,000 บาทเพื่อให้การช่วยเหลือสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นในช่วงการคุมตัวนายกเฮงบอกว่าโดนปลอมลายค่ะตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินเลยแล้วก็ไม่เคยเรียกรับเงินดังกล่าวด้วย
2: เขามาทำอะไรคะ
3: เฮงรับสารภาพไหมกับการออกหมายจับเนี่ย
4: ไม่ครับ
3: ไม่รับ
4: ผมถูกเขาปลอมลายครับ
3: ถูกปลอมลายเซ
4: ็นปลอมลายก็ไปรับเงินเขาคร
3: ับ แต่เราเป็นถึงนายกเนี่ยเรามีอำนาจเต็มเนี่ยทำไมถ้าให้คนอื่นปลอมล่ะมันมีอะไร
4: ไม่เขาเอาอีกเครื่องนึงมาครับ
3: เอาเครื่องโทรศัพท์
4: เครื่องใครมาเครื่องของอีกคนนึงครับ
3: แต่ในเมื่อเรารู้ว่าปลอมแล้วทำไมยังถูกออกหมายจับแต่ตำรวจต้องมีหลักฐานอื่นไหมล่ะ
4: ครับเดี๋ยวจะชี้แจงครับ
2: ฮะยงเองรู้เห็นด้วย
4: ไม่ครับ
3: ไม่รู้แต่ตำรวจออกหมายจับได้ยัง
4: ผมไม่รู้เรื่องเลยครับ
3: ไม่
4: ไม่ไม่คือเขาอีกรายหนึ่งมา
3: แล้วเงินน่ะมีจริงไหม
4: ไม่มีครับไม่มีเมื่อกี้ก็เปิดแล้วไม่มีอะไรเลย
0: เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธนะคะแต่บิ๊กเต่าค่ะบอกว่าพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพบว่าทั้งคู่เป็นตัวกลางไปเรียกรับผลประโยชน์เดี๋ยวจะนำไปเสนอต่อศาลและอนุมัติออกหมายจับด้วยนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะบอกว่านี่เป็นการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลค่ะก็ตั้งคำถามกลับเลยบอกว่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรอขณะที่ข้อพิพาทเรื่องวัดป่าอดุลนะคะวันนี้ป้าดาคัมแบ็กค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะจบแต่ว่าเรื่องยังไม่จบนะคะวันนี้พาอดีตผู้ตรวจราชการสำนักพุทธค่ะออกมาตั้งข้อสังเกตสงสัยว่ามีการตั้งวัดโดยมิชอบโดยนายวรเดชช่างบุเป็นอดีตผู้ตรวจราชการสำนักพุทธนะคะเผยว่ามีข้อผิดพลาดตั้งแต่การออกใบตราตั้งเจ้าอาวาสแล้วอันนี้คือย้อนไปถึงเจ้าอาวาสเลยบอกว่าการแต่งตั้งวัดเจ้าอาวาสเนี่ยถูกแต่งตั้งในปี2535แต่ว่าการประกาศตั้งวัดเกิดขึ้นเมื่อปี2541เลยตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีวัดแล้วจะมีเจ้าอาวาสได้ยังไงการตั้งวัดในปี2541ในที่ดินมีวัดจริงไหมหรือเอาภาพวัดอื่นมาสอดไส้หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ความจริงกระจ่างค่ะ
5: วัดนี้มีเจ้าอาวาสเมื่อปี35และประกาศตั้งวัดเมื่อปี40สงสัยไหมไม่มีวัดจะเป็นเจ้าวาดวัดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผิดคำสั่งแต่งตั้งเจ้าวาดไว้ตาตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าไม่มีวัดคนเสนอซีโรโอเคติดคุกคนเซ็นก็ติดคุกไว้ตาตั้งเนี่ยมันอาจจะลายเซ็นปลอมก็ได้นะใครก็ทำได้ตาตั้งใส่ปลอมท่านเจ้าวาดนำที่ดินไปให้เทศบาล และให้รีสอร์ททำถนนทำอะไรเนี่ยท่านเอาไปให้ได้ยังไงที่หัวไร่ปลายนาน่ะคุณพ่อยกโฉนดให้21ไร่ให้เพื่อสร้างวัดมันไปทำอะไรเพื่อเป็นวัด
0: ส่วนป้าดานะคะป้าดาบอกว่าคือทายาทเขาก็ติดใจอยู่เรื่องเดียวคือเจ้าอาวาสมาถูกต้องไหมและเป็นวัดจริงไหมวอนไปถึงนายกรองนายกที่กำกับดูแลสำนักพุทธนะคะให้ออกมาใช้อำนาจตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยส่วนที่ขอนแก่นเขาก็รอดูการแถลงของป้าดาเพราะป้าดาบอกว่าจะมีหลักฐานเด็ดนะคะที่เต็นท์โรงทานวัดป่าอดุลค่ะก็จะมีกลุ่มแม่มาจากหลายชุมชนเลยค่ะวันนี้คือมัดสับมะละกอรอฟังแถลงข่าวไปด้วยนะคะหลายคนบอกดูไปแล้วมันหมั่นไส้จังเลยอย่างคุณยายคนหนึ่งอายุ82ปีแล้วแกอยู่มาตั้งแต่ปี2522แกบอกว่างงมากเลยฟังแถลงข่าวไหนบอกมีหลักฐานเด็ดไงที่จะออกเอามาโชว์เห็นมีแต่แหวนเต็มนิ้วไปหมดเลยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงยังไงค่ะขณะที่อีกกรณีหนึ่งคือคล้ายๆกับเรื่องของป้าดาเลยแต่ว่าไปโผล่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีทายาทมาทวงคืนที่ดินจากวัดเหมือนกันค่ะคุณโสพลโฮมหุ้มแก้ววัยาวัจกรของวัดอุทัยธัญมารามอยู่ที่อำเภอบางไทรแล้วก็มีผู้ร่วมกับเจ้าอาวาสเดินทางเดินเรื่องการก่อสร้างวัดนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าปี2540นางอุทัยมอบที่ดิน11ไร่ให้กับเจ้าอาวาสระหว่างก่อสร้างแล้วก็ตั้งเป็นวัดตนกับทางวัดก็ไปเดินเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนจนชื่อหลังโฉนดเป็นชื่อของวัดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี62นะคะต่อมาปี66มีคนที่อ้างเป็นหลานของนางอุทัยต้องการขอคืนที่ดินวัดทั้งหมดเนื่องจากว่าตอนที่นางอุทัยมอบให้กับวัดนั้นญาติบอกว่าไม่ทราบค่ะศาลก็เรียกไปเจรจาไกล่เกลี่ย2ครั้งแล้วเดี๋ยวจะไปเจรจากันอีกรอบนึงในวันที่14กันยายนนี้ส่วนสาเหตุที่ขอที่ดินคืนก็น่าจะมาจากราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นก็ยืนยันว่าทางวัดมีโฉนดและมีใบอนุญาตถูกต้องพักครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์วันเกิดทำไมไม่อยู่ร่วมกับผัวไปอยู่ทำไมผัวกับผี
10: มีคนให้เยอะแยะให้ไปอยู่นั่นทำไมตอนนั้นไปกู้ยืมเงินมา10ปี5ปีที่แล้วทำไมไม่บอก
11: โอ้ย
10: เด
11: ี๋
10: ยวก่อนเด
11: ี๋
10: ยว
11: เจอกันค่ะรุ่งกินโต๊ะเผื่อร้อนต้นบ่ายเสาร์นี
12: ้ใครก็อยากเกิดเป็นคนพิการคนจนมีขยะ
13: คือร่างกายเขาพิการนะแต่ใจเขาสู้นะเพราะเขามีภาระข้างหลังเขาจะต้องเลี้ยงดู
14: สู้เพื่ออยู่ครอบครัวผู้พิการ
15: ขอบคุณพี่มากเลยแหละขอบคุณเขามากเลยจ้ะขอให้มีแค่เยอะที่พิม
14: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์

0: ตจะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องสำนวนหลุดนะคะแต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญกกตมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสวที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเลือกจำนวน 1,767 รายค่ะขณะที่ฝั่งของสวพิสิทธิ์นะคะก็ออกมาซัดคุณไอติมรวมไปถึงคุณยิ่งชีพไอลออย่างดุเดือดเลยมุมหนึ่งคุณพิสิทธิ์ก็ตั้งคำถามว่าข้อมูลที่เอามาเปิดเผยเรื่องที่มาความถูกต้องเป็นการจับแพะชนแกะหรือไม่มันเหมือนกับการล่าแม่มดมากๆเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อในคุยข่าว3วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: นับสนุนโดย
1: น้ำปาร้าแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: คุณมองหาใคร
3: ผมมองพวกหมอหนุ่มๆนั่นนะครับ
4: ผมเห็นนะผมเห็นมองคุณอยู่ผมหวง
2: ที่เขามองเนี่ยเพราะเขาสงสัยนะสิว่าฉันเป็นหมอเป็นเด็กอนุบาลถึงต้องมีคนมาเฝ้าทุกวันแล้วนี่ฉันยังไม่เลิกงานเลยนะคุณมีอะไรหรือเปล่า
3: เปล่าครับคือผมแค่อยากให้คุณเห็นความพยายามของผมอ่ะเพื่อคุณจะเปลี่ยนใจแต่งงานกับผมเดือนหน้าง
2: ั้นก็พยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: คุณก้อยคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าผมมีหวังใช่ไหม
2: ไม่มี
3: โธ่คุณก้อยอ่ะ
2: พี่พึ่งไงพี่ก้อยไม่ได้เจอกันนานนะแล้วนี่คู่มั่นของเธอเหรอสวัสดีค่ะฉันชื่อสายน้ำพึ่งเป็นเพื่อนสนิทของกั้งพี่สาวยายก้อยและเราสองคนนะคะสนิทกันมากค่ะเพราะว่ารู้จักกันมา10กว่าปีแล้วเราสองคนเนี่ยแทบจะเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยใช่ไหมก้อยแล้วทำไมคะใจคอคุณเนี่ยจะไม่แนะนำชื่อให้ฉันรู้จักเลยเหรอไง

0: ผมคงไม่ต้องแนะนำนะเพราะใครๆก็รู้จัก
1: อ๋อฉันรู้แล้วค่ะคุณคือคุณศิวาเสือผู้หญิงที่ชอบคบผู้หญิงไม่เลือกหน้านี่เองใช่ไหมคะพี่พึ่งมาถึงที่เนี่ยป่วยมากเหรออืมพี่ป่วยน่ะป่วยทางใจด้วยนะรู้สึกว่าใจมันสันสันมันหวงเหวงรู้สึกเหงาเหงายังไงพี่กนนี่พี่กะจะมาถามคุณหมอนะว่าต้องใช้อะไรแก้เหงาหรือว่าต้องใช้แค่คนที่ไว้แชร์ความเหงาเท่านั้นสนใจไหมคะคุณชิวา
2: แถวนี้ไม่มีคนขี้เหงาให้พี่หรอกเชิญพี่ไปหาที่อื่นเถอะ
1: นี่ก้อยทำซีเรียสไปได้คนอย่างพี่ไม่ชอบกินของซ้ำซากพี่ตายนี่พี่พูดอะไรไปน่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะสงสัยพี่จะมึนแดดน่ะแย่จังไปก่อนนะ

0: ปิดปากเหรอคะ
1: นี
0: ่คุณจะทำอะไรอ่ะฉันเจ็บนะ
1: มันนี
0: ่ปล่อยใช่ไหม
2: ปล่อยใช่ไหมได
0: ้
2: คุณกล้ามากไหมที่ทำกับผมแบบนี้ทั้งหลอกผมทั้งคิดจะแบ็กเมย์ผมรู้จักผมน้อยไปแล้ว
0: คุณต่างหากที่รู้จักฉันน้อยเกินไปคิดจะเฉดหัวฉันง่ายอย่างนั้นเหรอรวยซะด้วยเพราะฉันนี่แหละเป็นคนปั่นหัวนางก้อยไม่ให้ไว้ใจคุณฉันนี่แหละที่ทำให้นางก้อยเปลี่ยนใจไม่แต่งงานกับคุณและฉันอีกนั่นแหละที่ส่งต้นนิ้วไปในงานมั่นของคุณ
1: คุณ
0: ยังคุณจิวาฉันนี่แหละที่เป็นคนพังครอบครัวนางก้างพี่สาวนางก้อยและผัวเก่าของมันนั่นแหละที่เป็นพ่อของลูกฉันนะ
2: อะไรนะ
0: นี่คุณจิวาค่ะยังไงนะฉันก็ขอบคุณคุณเพราะว่าฉันคงปั่นหัวนางก้างไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้ข้อมูลของมันกับหัวของมันจริงๆ
2: คุณ
1: นี่แปลว่าคุณแกล้งอ่อยผมหลอกใช้ผมเพื่อทำลายครอบครัวคุณก้อยงั้นเหรออ
0: ุ๊ยตายละเก่งมากนี่คุณฉลาดสักทีนะหลังจากที่คุณโง่มานานโง่ลงตัวเองลงตัวเองคิดว่าฉันเนี่ยมางองอนคุณติดคุณซะเต็มประดาจริงๆแล้วคนอย่างคุณเลยนะมันมีประโยชน์ให้ฉันแค่ไถเงินคุณกับทำลายชีวิตของนางกั้งที่มันตายทั้งเป็นทั้งนั้นแหละ

0: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันติวพาวเวอร์บอลทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
3: ้มึงขายแถวไหนวะ
2: เพชรบุรีจากพี
3: ่เขตไอโอบใช่ไหม
2: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงปะ
4: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตลัน
7: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบนี้เหรอ
6: ชีวิตลันไม่ได้พังเพราะน้องนิง
8: แกยังรักพี่ลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
9: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรกับคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
10: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
4: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
12: ยังเบื่อง
13: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
14: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
15: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
14: ่เบรกกิ้งโซดา
16: สนับสนุนโดยไฮลักซ์ทราเวล M150
17: ทำไมจะทำร้ายฉันเหรอเอาสิตอบฉันเลยตอบฉันเลยฉันจะได้เอาแผลเนี่ยไปอวดนักข่าวและนางก้อยมันจะได้รู้ว่าคู่มันของมันเนี่ย

0: นี่คุณสิวะคุณรู้ไว้ซะด้วยนะว่าคนอย่างฉันเนี่ยถ้าไม่ถือไพ่เหนือกว่าฉันไม่ล้มเกมหมดหน้าตักหรอกแต่จำไว้อย่ามาเล่นกับคนอย่างฉันเพราะฉันจะเป็นคนจบเกมนี้ไม่ใช่คน
1: ไอ้นี่ไ
2: คุณต่างหากที่เล่นผิดคนคุณลืมไปแล้วเหรอว่าผมเป็นใครต่อไปนี้คุณจะไม่มีวันได้เข้าใกล้คุณก้อยอีกผมจะส่งคนคอยประกบคุณถ้าคุณเลื่อนพลาดเข้าไปใกล้คุณก้อยแล้วก็อย่าหาว่าผมไม่ไปกันหน้าสวยๆอย่างคุณถ้ามันมีรอยแผลที่หน้าขึ้นมาต่อให้เป็นหมอที่เก่งแค่ไหนก็ช่วยคุณไม่ได
0: ้ชัวร์แก
2: จากเราดีกับผมใช่ไหมมีทั้งคนมีเงินหรือว่าจะกลิ่นหน้าคุณเลยต่อให้คุณเป็นศพก็ไม่มีใครหาเจอผู้หญิงร้ายๆอย่างคุณไม่ต้องเจอผู้ชายอย่างผมอย่าไปยุ่งกับครอบครัวคุณก้อยอีกจำไว
0: ้คุณไม่ว่าคุณจะทิ้งฉันไม่ได้

0: ดี๋ยวผมเรียกแท็กซี่ให้คุณเอง
1: แล้วยังไงล่ะคุณได้ยินหมดแล้วทุกอย่างนี่คุณจะทำยังไงต่อดีบอกยายก้อยหรือว่าจะบอกยายกั้งดี
0: แล้วคุณคิดว่าผมควรจะบอกใครก่อนดีล่ะ
1: ฉันรู้ว่าคุณฉลาดมากพอถ้าคุณบอกยายก้อยฉันก็ได้ครอบครองคุณศิวาแต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้าคุณไม่บอกฉันก็จะกลายเป็นเมียน้อยของยายก้อยซึ่งถ้ากั้งรู้มันก็จะทนไม่ได้ใช่ไหมล่ะเห็นไหมว่าฉันมีแต่ได้กับได้
0: ผมว่าคนที่ใช้ชีวิตกับความแค้นคิดแต่จะชนะมันไม่ใช่กั้งหรอกเป็นคุณต่างหาก
1: ไม่จริงนะคุณพิสุทธิ์ที่ฉันทำฉันไม่ได้อยากเอาชนะกั้งต่างหากที่อยากเอาชนะคุณพิสุทธิ์คุณเชื่อฉันนะว่าฉันรักคุณมาก

0: ฉันเชื่อว่าคุณจะชุบฉันออกจากนรกได้แล้วฉันก็รู้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่เติมเต็มชีวิตของฉันคุณพิสุทธิ์กั้งเขาไม่ได้รักคุณคุณเลิกกับกั้งเถอะนะแล้วมาอยู่กับฉันมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันนะคะนะคะ
1: พึ่งคุณพึ่งนี่คุณเลิกคิดไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้กั้งไม่รักผมก็ไม่รักคุณอยู่ดี

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยแตกที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
3: ซามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่าก
4: ติการ่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรับโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
5: ตรงนั้นมัน
6: พูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
5: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
7: หีบโบราณยังก็มีอายุเป็นร้อยปี
8: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
9: ตอนนี้เสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานนะคุณรู้จักปะ
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
13: Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์เรียกขึ้น 7.5% กับ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
15: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping
16: ดวงใจมั่นใจน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ
17: กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้250แคปซูลใส่ใจกับน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นของสุภาพโอสถคัดสรรน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวแท้จากธรรมชาติกินง่ายๆวันละ2แคปซูลมาตรฐานการผลิตอย่างดีมีฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมกินได้น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลราคา 2,290 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีชนิดซองไปอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปถึง262แคปซูลยังไม่หมดแถมฟรีเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากมูลค่ารวม 2,828 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำ1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยโทรมาเลยครับที่เบอร์02

0: 021-3233ย้ำ021-3233ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับที่ @happych3 ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอมาตอกย้ำนะครับกับการเป็นสินค้าขายดีครับกับยอดสั่งซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องมากมายเลยทีเดียวครับเพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมหลายคนนะครับได้ลองกินแล้วรู้สึกประทับใจครับกับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถโปแม่อีกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้นั่นเองนะครับที่ให้มาเยอะแล้วก็คุ้มถึง262แคปซูลครับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ต้องขอต้อนรับแม่อีทดวงใจหทัยการครับ
1: สวัสดีครับแม่อีทครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะน้องแชมป์สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
0: โอ้โหวันนี้ดีใจมากๆได้เจอแม่อีทอีกครั้งนึงนะครับแม่อีทครับจากที่แม่อีทเป็นผู้ใช้จริงตอนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแม่อีทมาพร้อมกับโปรโมชั่นโปรแม่อีกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ที่ให้เยอะและคุ้มมากๆเลยใช่
2: ค่ะใช่ค่ะย้อนกลับไปก่อนปกติแม่อีทเนี่ยจะจัดนี้โปรนี้ให้คุณผู้ชมนะคะ4แถม3รวมทั้งหมด7กระปุก210แคปซูลแต่วันนี้แม่อีทมาทั้งทีแม่อีทก็เลยอยากจะมาจัดโปรนี้เลยค่ะกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้นี่ค่ะปริมาณมากถึง250แคปซูลนะคะใน1กระปุกและแค่นั้นยังไม่พอแม่อีทแถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไปอีก2ซองได้รับเพิ่มไปอีก12แคปซูลนะคะรวมทั้งหมดคุณผู้ชมจะรับไปถึง262แคปซูลเลยเยอะมากและคุ้มค่ามากๆค่ะสั่งซื้อตอนนี้นาทีนี้เท่านั้นนะคะกับโปรแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลราคา 2,290 บาทเฉพาะร้อยสายแรกนี้ที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะแถมฟรีชนิดซองไปอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปถึง262แคปซูลยังไม่หมดนะคะแม่อีทแถมเพิ่มเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากมูลค่ารวม 2,828 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจะจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำนะคะ 1,190 บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยนะคะ021-613-233 021-613-233 หรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ line @happych3 ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ไปไหนมาไหนนะครับต้องบอกฮะว่าเห็นรูปแม่อีทเนี่ยตามป้ายโฆษณาทั้งบนรถเมล์บนรถไฟฟ้านะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของงาดำรำข้าวสุภาพโอสถเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียว
2: ตัวแม่อีทเป็นผู้หญิงขับรถเองไปไหนมาไหนจนกระทั่งมาพบกับผู้ชาย2คนท้ายรถเมล์นะก็เลยโทรสั่งซื้อตอนแรกแอบกินคนเดียวค่ะทดลองเองหลังจากนั้นก็เลยบอกคุณสามี คุณลูกชายแม่จะวางไว้บนโต๊ะกินข้าวก่อนออกไปถ่ายละครก็2แคปซูลเริ่มแจกเพื่อนๆคนใกล้ตัวแม้แต่ไปกองถ่ายก็แจกตั้งแต่ผู้กำกับลงมาจนถึงแม่ครัวเด็กสวัสดิการเนี่ยแตกหมดนะคะ
0: น่ารักมากๆ
2: จริง
0: ๆแล้วแม่อีทได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถตัวนี้ได้ยังไง
2: แม่เป็นคนชอบแจกให้คนอื่นเนี่ยคือมันแนวทางของแม่อีทอยู่แล้วก็ซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อเยอะจนเจ้าของเขาติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์อ
0: ันนี้คือต้องเยอะมากๆ
2: ใช่เยอะมากๆเพราะเป็นคนสวยชอบแจกเพราะตัวแม่อีทนั้นทานเองทานจริงและทานมาเกือบ5ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงแม่อีทไม่กล้าเอาชื่อเสียงของตัวเองที่สะสมมายาวนานมายืนยันและการันตีแน่นอน
0: แม่อีทครับผมแอบได้ยินมาว่าแม่อีทนี้โตมาพร้อมกับแบรนด์สุภาพโอสถ ใช
2: ่
0: ไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะลูกใช่เพราะว่าคุณป๋อก็เล่าเหมือนกันว่าโรงงานเขาเนี่ยอยู่คู่คนไทยมา70กว่าปีแล้วอายุเท่ากับแม่อีทเลยแล้วที่สำคัญน่ะแม่อีทเนี่ยมั่นใจเขายิ่งขึ้นเพราะว่าตัวแม่อีทอ่ะไปเยี่ยมชมโรงงานของเขามาแล้วที่จังหวัดลำพูนโรงงานผลิตเขาได้มาตรฐานสะอาดซึ่งคุณป๋อที่เป็นเจ้าของในรุ่นปัจจุบันนี้เขาก็ได้ริเริ่มศึกษาแล้วก็คิดค้นเกี่ยวกับน้ำมันงาดำรำข้าวนี้นะคะและได้นำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดและค้นคว้าวิเคราะห์จึงได้เกิดเป็นน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ
0: แม่อีทครับค่ะต้องเป็นน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวอะครับ
2: ค่ะที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะในงาดำนั้นมีสารสำคัญก็คือสารเซซามีนส่วนในรำข้าวมีสารแกมมาออริไซนอลซึ่งคุณป๋อเขามีหนังสือของตัวเอง
0: แม่อีทครับน้ำมันงาดำผสมรำข้าวของสุภาพโอสถตัวนี้ครับเหมาะกับใครบ้างครับแม
2: ่ในน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถไม่ใช่ว่าเหมาะกับสูงวัยเท่านั้นเหมาะกับวัยทำงานอย่างลูกสามารถกินไวเพื่อใส่ใจตัวของเราเองอีกด้วยนะคะ
0: ผมแอบทราบมาว่าขั้นตอนการผลิตและกระบวนการต่างๆเนี่ยได้รับมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมครับแม
2: ่ใช่ค่ะลูกเราสกัดน้ำมันงาดำ

0: และรำข้าวเป็นรูปแบบซอฟต์เจลนี่นิ่มๆทานง่ายค่ะไม่ยุ่งยากเลยตัวแม่อีทนั้นทานวันละ2แคปซูลต่อวันคุณปอแนะนำว่าทานได้ถึง6แคปซูลเลยนะคะลูกโรงงานของเรานั้นเชื่อถือและมั่นใจได้เลยเพราะว่าเขามีมาตรฐาน GMP ISO และยังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมทานได้ไม่ต้องกังวล นะคะ
1: นะครับ
0: คุณผู้ชมขาดูอยู่แล้วก็ทำตามแม่อีทได้เลยค่ะสูงวัยอย่านั่งเฝ้าโซฟาอยู่เฉยๆนี่ขยับเท่ากับออกกำลังกายตัวแม่อีทนั้นอยู่บ้านนี่ไม่เคยนั่งเฉยๆเลยค่ะทำงานบ้านเองลุกขึ้นจัดนู่นรดน้ำต้นไม้เพราะขยับเท่ากับออกกำลังกาย
1: วันนี้แม่อีทบอกว่าเราจะใส่ใจตัวเองแบบคูณ2ด้วย
0: นี่เลยค่ะของแถมที่นี่ที่แรกเลยค่ะมาดูแลใส่ใจตัวของเราเองแบบคูณ2กับเครื่องดื่มรังนกตราเบลนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ใครๆก็รู้จักเพราะขายตามร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะเราคัดสรรรังนกแท้คุณภาพดีถึง45มิลลิลิตรต่อขวดให้ไปถึง4ขวดเลยค่ะหวานอร่อยไม่เจือสีค่ะจะดื่มแบบปกติหรือว่าจะแช่เย็นก็จะช่วยทำให้รสชาติอร่อยชื่นใจค่ะ
1: ตอนนี้เรามาดื่มพร้อมกับแม่อีทเลยนะ
0: ครับ
1: นี่
0: ย
1: ิน
0: ดีค่ะลูกน
1: ี่โอ้โหเนื้อรังนกแน่นมากคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตชิมเลย
0: ค่ะยินดีค่ะลูก
1: ได้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะดื่มเองก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นของขวัญของฝากให้กับคนรอบข้างของเราก็ได้โปรโมชั่นนี้ราคาดีคุ้มค่าคุ้มราคาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนแม่อีทครับตอนนี้ทีมงานของเราแจ้งมาเรียบร้อยแล้วครับว่าโปรโมชั่น100สายที่แม่อีทให้เอาไว้ตอนต้นรายการหมดเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตขอเพิ่มให้กับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพหน่อยได้มั้ยครับ
0: ได้สิคะลูกยินดีเลยเพราะฉะนั้นแม่อีทเพิ่มไปอีกเลยค่ะ100สายเลยค่ะแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะตอนนี
1: ้ย้ำเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับโปรโมชั่นแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ครับน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลครับราคากระปุกละ 2,290 บาทเฉพาะ100สายที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นฟรีไปเลยครับชนิดซองอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปทั้งหมด262แคปซูลยังไม่หมดแถมฟรีไปเลยครับกับเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากราคารวมทั้งหมด 2,828 บาทพิเศษสุดๆครับให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทเท่านั้นย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาเลยครับที่เบอร์021613233ย้ำ021613233ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับที่ SI Happy CH3 ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าโปรดีโปรปังแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่อีทมากๆนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะลูก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รู้ใจประกันภัยภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: คุณก้างคะยาลดไข้มาแล้วค่ะ
5: โอ้ยฉันปวดหัวไม่ได้เป็นไข้เฮ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรนะวุ่นวายกันไปหมดเลยเนี่ย
4: แต่คุณกั้งตัวร้อนนะคะเอาเถอะค่ะทานหน่อยนะคะมาคุณกั้งคะแล้วไอ้พวกนักเลงแล้วมันจะมาที่บ้านเราอีกไหมอะคะนวลกลัวค่ะนวลว่าเราน่าจะบอกคุณพิสุทธิ์นะคะ
5: นวลฉันสั่งแล้วไงห้ามพูดเรื่องนี้อีกถ้าเรื่องนี้หลุดไปถึงหูคุณพิสุทธิ์แล้วก็ฉันเอาเธอตายแน่
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ใจไหมนวลรีบไปเอาน้ำให้คุณพิสุทธิ์สิ
4: ค่ะค่ะ
6: กังผมมีเรื่องจะคุยกับคุณนะ
5: คะเรื่องอะไรล่ะคะคุณพิสุทธิ์
7: ขอโทษครับ
5: อ้าวคุณศิวา

0: คุณมาที่นี่ได้ยังไงคะ
1: อ๋อพอดีผมมีเรื่องปรึกษาคุณพิสุทธิ์นะครับเรื่องงาน
0: เรื่องงานอ้าวแล้วทำไมกั้งไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะคะ
1: อ๋อผมเพิ่งคุยกับคุณพิสุทธิ์เมื่อเช้านี้เองครับใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ์
2: งั้นเราไปคุยกันข้างนอกได้ไหมครับ

0: คุณได้ยินที่ผมกับสายน้ำพึ่งคุยกันใช่ไหมครับแล้วที่คุณบอกคุณกั้งไปหรือยังครับ
1: ผมก็เลยจะบอก
0: ผมขอร้องนะครับอย่าเพิ่งบอกนะครับคือผมกับสายน้ำพึ่งไม่ได้มีอะไรกันแล้วและที่ผ่านมาเราก็คบกันแค่ด้วยความพอใจไม่ได้มีอะไรผูกมัดเลยคนที่ผมอยากผูกมัดคือคุณก้อยนะครับผมรักคุณก้อยมากนะครับคุณพิสุทธิ
1: ์ผมว่านะ
0: แต่ถ้าคุณกั้งรู้เขาต้องไม่บอกคุณก้อยแน่ๆคราวนี้อย่าว่าแต่แต่งงานเลยครับไม่แต่หน้าผมเขาคงไม่อยากมองคุณเข้าใจผมใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ
1: ์ผมเข้าใจคุณนะแต่มันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้หญิง
0: ผมรู้แต่ผมไม่คิดว่าสายน้ำผึ้งจะเป็นคนใกล้ตัวมากขนาดนี้และผมก็โดนเขาหลอกใช้ถ้าผมรู้ก่อนนะเรื่องแบบนี้มันไม่ทางเกิดขึ้นได้แน่ๆ
1: แน่ผู้หญิงคนนี้มีแต่ความแค้นที่ครอบครัวผมงอนงันทุกวันเนี้ยก็เพราะความแค้นของเขานั่นแหละ
0: ผมเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี
1: ้ผมว่าคุณไปบอกเลิกเขาซะแล้วก็ไปบอกความจริงทุกอย่างให้คุณก้อยฟัง
0: คุณพิสุทธิ์ผมทำแบบนั้นไม่ได้ผมทนเสียก้อยไปไม่ได้
1: แล้วคุณจะทำยังไงยังไงสายน้ำผึ้งก็ไม่ยอมปล่อยคุณแน
0: ่ผมต้องแต่งงานกับก้อยโดยเร็วที่สุดก่อนที่ก้อยจะรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมขอร้องเถอะนะครับอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครส่วนเรื่องสายน้ำผึ้งผมจัดการได้แน่

0: อว่าอะไรนะคะ
1: หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคนไข้ตั้งครรภ์ได้5สัปดาห์แล้วครับ
0: ฉันท้องฉันท้องไม่ได้ฉันท้องไม่ได้ฉันไม่ได้ท้องฉันท้องไม่ได้ฉันไม่ได้ท้องฉันไม่ได้ท้องฉันท้องไม่ได้ฉันท้องไม่ได้ฉันไม่ได้ท้องฉันท้องไม่ได้นี่จิตฉันท้อง
2: อย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกอย่าทำร้ายตัวเองพึ่งอย่าทำร้ายตัวเองนะลูกนะ
0: ฉันไม่อยากท้องฉันไม่ท้องฉันไม่อยากท้องฉันท้องไม่ได้ฉันท้องไม่ได้

ทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะพึ่งลูกในท้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพึ่งทำตัวเองทั้งนั้นเคยพลาดมาหนึ่งแล้วทำไมถึงไม่รู้จักจ

0: ม่ใช่พึ่งไม่จำแต่พึ่งไม่คิดมันจะเกิดขึ้นอีกหากเรา
1: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
2: ใจตรงกันเลย

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะคืนนี้มีแขก VIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
9: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
10: ทั้งที่ในใจมันร้อง
11: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
12: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3+
13: Is that good?

0: นับสนุนโดย
1: สก็อตรังนกแท้ซอสปรุงอาหารแม็กกี
2: ้ยี่คุณยังกล้ามาหาผมอีกเหรอ
3: ฉันจะมาบอกว่าความฝันที่แกจะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อกันตาลมันเป็นอันต้องล่มสลาย
2: ผมบอกคุณแล้วไงว่าอย่ายุ่งกับคุณก้อย
3: ฉันไม่ได้ยุ่งอะไรกับยายก้อยเลยแต่แกนั่นแหละที่เป็นคนทำ
2: ผมทำบ้าเล
3: ยแกทำฉันท้องแกต้องรับผิดชอบชีวิตฉันกับลูกไม่อย่างนั้นฉันจะไปบอกยายก้อยและหมออย่างยายก้อยนะคงหาทางพิสูจน์ได้ไม่ยากว่าเด็กในท้องนี่มันลูกของใครไปฉันน่ะ
2: เงียบ

0: ลกนะ
1: ฉันก็ไม่คิดเอาเรื่องนี้มาเล่นตลกเหมือนกัน
0: คุณคิดว่าผมโง่เหรอผมนอนกับคุณไม่นานเท่าไหร่ก็หาว่าท้องกับผมมันเป็นวิธีจับผมแบบสิ้นคิดไปหน่อยมั้ง
1: พี่ศิวะแกก็รู้ว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยมันไม่ได้ไร้พิษสงเหมือนนางก้อยนะคิดดูดีๆสิคะคุณศิวะคะว่าความฝันของคุณที่จะได้แต่งงานกับนางก้อยคุณจะใช้มือของคุณอบอุ้มมันไว้หรือว่าจะใช้เท้าของคุณกระทืบมันปัง
2: แ
1: บบ
2: อย่ามาคู่คนอย่างผม
0: ถึงยังไงผมก็ไม่หวั่นยอมรับผู้หญิงอย่างคุณเด็ดขาดบ้านผมไม่ได้เจอกันราคาแพงๆแล้วเรื่องอะไรผมต้องไปเอาดอกไม้ริมทางที่คนเขาทิ้งเอาคว้างเป็นเมียฮะคุณคุณใหญ่ผมยอมรับใช่ไหมได้คุณคงรู้นะว่าคุณทำยังไงได้เงินแล้วไปสิ
1: ไอ้เจ้า

0: ของฉันเหรอ
1: ผมไม่ได้ทำอะไรคุณทำเอง
0: อีน่าตัวเมียอีน่าตัวเมีย

0: คุณเลิกกับกั้งเถอะนะแล้วมาอยู่กับฉันมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันนะคะนะคะ
1: คุณเลิกคิดไม่ได้เลยนะต่อให้กั้งไม่รักผมผมก็ไม่รักคุณอยู่ดีอยู่จริงใช่ไหมความรักที่เป็นดังฝันฉันคิดรู้ว่าเธอนั้น

0: ั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
2: กลับบ้าน
3: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
4: ้ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
5: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
7: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นลูกบุญคุณพี่แล้ว
8: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
9: ชีวิตคุณไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหว
1: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
12: หรือเปล่า
11: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
12: ่แน่นะ
11: ใช่ครับ
12: เจ้น้องชายอยู่ตักเนี่ยก็มันหาวันนอกอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุบยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหม
11: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
13: เปล่าเข้าใจค่ะ
1: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม5กันยายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
18: รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรัก
19: อะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น
20: นี่แม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าสายน้ำผึ้งกับคุณศิวาเนี่ยเขาจะผู้หญิงคนนี้คงไม่ใช่น้ำผึ้งอย่างชื่อซะแหละน่าจะเป็นยาพิษมากกว่านี่คงคิดจะจับเศรษฐีอย่างคุณศิวาแล้วถ้าหนูก้อยรู้ล่ะหนูก้อยต้องตัดสัมพันธ์กับคุณศิวาแน่เลย
21: มีอีกคนนึงครับถ้ารู้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่คือกั้ง
20: นี่เป็นเพราะว่าความแค้นของผู้หญิงคนหนึ่งบวกกับการใช้ชีวิตบนความประมาทของผู้ชายอีกคนหนึ่งทำให้คนอีกหลายๆคนเนี่ยต้องรับกรรมกันไปชายแม่ขอเตือนชายนะลูกถ้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องมาทำให้ครอบครัวของชายเนี่ยต้องเดือดร้อนจำไว้นะลูกลูกจะต้องใช้สติในการแก้ปัญหาอย่าหลงเข้าไปในเกมของผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะฉันมาฝากคันนะคะ
0: อ๋อคุณนั่นเองเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
1: ขอโทษนะคะฉันขออนุญาตดูภาพในกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะคือพอดีเมื่อวานนะคะสามีฉันเขาลืมกระเป๋าตังค์ไว้เขาคิดว่าน่าจะลืมไว้ที่นี่ถ้ายังไงขอดูภาพหน่อยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวยังไงทางเราจะตรวจสอบให้นะคะว่าจะเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดได้หรือเปล่านี่ค่ะนี่เป็นใบกรอกประวัติการฝากคันนะคะยังไงรบกวนคุณนะคะช่วยกรอกชื่อของคุณตรงนี้แล้วก็ชื่อสามีคุณตรงนี้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวดิฉันขอตัวก่อนนะคะไปเช็คให้ค่ะ
1: ค่ะฝากด้วยนะคะ
0: ได้ค่ะ
2: ผมอยากให้เราแต่งงานกันปลายเดือนนี้ครับ
3: ก็เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าฉันยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้อ
2: ่
3: ะ
2: แต่ผมไม่อยากรออะไรอีกแล้วก้อยนี่ถ้าคุณอยากเรียนต่อนะเราก็แต่งงานกันก่อนแล้วคุณค่อยไปเรียนต่อก็ได้นี่คุณก็รู้แล้วว่าผมไม่มีใครอ่ะนะครับก้อย
3: แล้วทำไมคุณถึงรอไม่ได้ล่ะแอบไปทำใครท้องไว้แล้วไม่อยากฉันรู้หรือเปล่าเนี่ย
2: เปล่านะครับโหก้อยผมไม่มีใครอีกแล้วผมมีแต่คุณคนเดียวอ่ะแล้วคุณจะทรมานผมอีกทำไม
3: ฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่ถ้าแค่นี้คุณรอไม่ได้คุณก็ไปแต่งงานกับคนที่เขาพร้อมจะแต่งกับคุณเถอะ
2: นี่ทำไมคนถึงเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจแบบนี้เนี่ย
3: ถ้าคุณเห็นว่าฉันเอาแต่ใจก็ไม่ต้องมาคุยกันเลยนะนี่ยังไม่ทันไรเลยคุณก็ใช้อารมณ์ไม่มีเหตุผลกับฉันแล้วอ่ะ
2: ก้อยครับคุณจะไปไหนอ่ะ
3: คุณอยากคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างที่พออยากได้อะไรแล้วทุกคนก็ต้องรีบหาให้ผู้หญิงของคุณอาจจะตามใจคุณอย่างนั้นแต่สำหรับฉันถ้าไม่มีเหตุผลพอฉันก็ไม่สนหรอก
2: ก้อยครับก้อยเดี๋ยวก่อนสิก้อย
1: พี่กุ้งเมื่อคืนคุณพิสุทธิ์เขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับก้างอ่ะแต่เขาก็ไม่พูดอะไรนะเออพี่กุ้งหรือว่าเขาจะรู้เรื่องที่ก้างไปถ่ายวางให้กับเขาแล้วอ่ะ
4: นี่ใจเย็นๆก่อนนะก้างถ้าคุณพิสุทธิ์เขารู้เรื่องเนี่ยบ้านคงแตกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะ
1: ช่างกันทำไมเนี่ยโอ๊ยไม่คุยได้แล้ว

0: อะไรทำเอาใจคุณพิสุทธิ์ดีกว่า
1: น ี่ค่ะเอกสารสำหรับการไปสัมมนาค่ะคุณพิสุทธิ์นี่เธอไปกับฉันที่ฝ่ายผลิตเอาเอกสารไปด้วยมา

0: ทษนะคะที่ต้องโทรมารบกวนแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาการมันชัดเจนขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะแต่ว่ายังไงกั้งก็ต้องรู้นะคะว่าฉันท้องนะคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนคุณกลับมานะคะ
1: ท้องฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ

0: สุดนะคุณพิสุทธิ์เห็นวางตัวนิ่งๆเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะอันนี้มันเรื่องใหญ่มากนะอีเจ้ฉันว่านะฉันจะต้องโทรบอกคุณกะหลัด
1: เดี๋ยวรอถามคุณพิสุทธิ์ให้แน่นอนก่อนไหมเล่า
0: แต่ว่าน
1: ี่เรื่องมันไม่มีมูลน่ะพูดไปก็เท่ากับว่าดึงสลักระเบิดนะทีเนี้ยเสียบกลับไม่ได้ด้วยชะนี
2: ฉันก็ไม่ได้หวังให้พวกแกไปบอกมันอยู่แล้วแค่เป็นพยานให้ฉันก็พอเพราะว่าเรื่องสำคัญแบบเนี้ยหนังกั้งมันต้องได้ยินจากปากของฉัน

0: ้องเธอนะถ้าคุณสิวาเขาไม่รับก็ช่างเขาเราเลี้ยงลูกไม่มีพ่อมาคนนึงแล้วจะเลี้ยงพ่ออีกสักคนนึงจะเป็นไรล่ะลูกหยุดทำลายทุกอย่างแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะนะพึ่ง
1: มันสายไปแล้วนะรถ
0: เดี๋ยวพึ่งคำว่าสายมันมีไว้สำหรับคนที่ไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาคนเราทำผิดพลาดกันได้ทุกนาทีแล้วเมื่อรู้ว่าพลาดเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกนาทีเหมือนกัน
1: คนอย่างพึ่งขึ้นหลังเสือมาแล้วพึ่งลงอีกไม่ได้ในเมื่อพ่อมันไม่ยอมรับพึ่งก็มีทางอื่นของพึ่ง
0: เดี๋ยวพึ่งพึ่ง

0: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
1: ้หอม
2: อะไร
1: ผัวอยาก
2: ขั้ว
3: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
4: ฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์แต่ว่าคุณกิ่งเขารักคุณมาก
5: ฉันจะรักใครมันเป็นเรื่องของฉันฉันต้องเป็นคนเลือกเองไม่ใช่เธอหรือใครทั้งนั้นที่มันเลือกให้ฉัน
6: คุณผู้ชมตื้อจนสำเร็จจนได้นะคะป้องได้ยินว่าคุณผู้ชมชวนคุณโยไปดินเนอร์ที่โรงแรมคืนนี้ค่ะคงจะมีเซอร์ไพรส์แน่
7: ๆละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
8: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
10: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
11: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
10: คือแก
9: แกต้องแต่งงาน
11: คุณดูอย่างถ้าแกทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
7: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม7กันยายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: เดี๋ยวซีนต่อไป
14: กลิ่นปากหมา
15: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
16: ใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอ
17: คุณเนื้อแพรเคยบอกฉันว่าคุณพิสุทธิ์น่ะชอบทานเงาะคว้านเม็ดมากที่สุด
18: อุ๊ยให้นวลทำให้ไหมคะ
17: ไม่ต้องฉันทำเองได้น่ะวันนี้ฉันอยากจะเอาใจคุณพิสุทธิ์ให้มาก
18: ๆงั้นนวลขอกินก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้กิน
17: นั่นไม่เอานะเอ้าใครมานวล
19: สงสัยเจอรถดูดซ่วมมาค่ะนวลโทรให้มาดูดปากนวล
2: เดี๋ยวได้ดูดแน่อย่ากดนานสิอย่ากดแรงเปลืองไฟใจเย็นเย็นโอ๊ย
19: คุณเพิ่ง
15: เพื่อนรักฉันอยู่ไหม

0: กั้งไม่อยู่คุณกลับไปเถอะค่ะ
1: เฮ้ยไม่อยู่ได้ไงนี่เมื่อรถอยู
0: ่ก็คุณกั้งมีรถหลายคันน่ะจะขับทิ้งขับกว้างไงก็ได้คุณกลับไปเถอะค่ะไม่งั้นนนจะโยนคุณออกไปเดี๋ยวนี
1: ้แกก็ลองดูสิน
0: นก็ไม่อยากจะทำแม่ลูกอ่อนหรอกนะคะแต่ถ้าคุณท้านวลเพื่อเจ้านายที่นวลรักนวลไม่ยอม
1: นี่ออกไปขี้ขาดิ
0: คุณไม่ยอมนวลใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหม
2: นี่นวลในที่สุดฉันก็คว้านเม็ดออกมาได้แล้วเห็นไหมคนอย่างฉันเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้
3: เหมือนที่คิดจะแย่งผัวคนอื่นก็แย่งไปได้ใช่ไหมล่ะ
0: นางเพิ่งคุณกังคุณกังอย่าทำอะไรนะคะ
1: ปล่อยฉันฉันยังไม่ได้ทำอะไรมันเลย
0: แกมาทำไม
3: ก็แกยังไม่เคยเห็นหน้าลูกพีทลูกของฉันกับคุณภูเลยนี่ดูสิหน้าถอดแบบคุณภูแ
0: ก คุณกั้งคะคุณกั้งใจเย็นๆนะคะคุณกั้งเป็นนิวกั้งแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยคุณเพิ่งกำลังยีให้คุณกั้งตะบะแตกนะคะใจเย็นๆค่ะ
1: ฉันรู้นะนวลฉันเอาแร่ไปแลกกับเศษเกลือมามากพอแล้วฉันจะไม่ลดตัวลงไปอีก
0: yes ได้ยินอย่างเงี้ยกลับไปได้แหละ
3: ฉันจะกลับไปได้ยังไงในเมื่อลูกพีทของฉันเนี่ยยังไม่ได้สวัสดีแม่ใหญ่เลยจะบอกว่าลูกพีทจะเป็นลูกของฉันกับคุณภูลำพังก็คงไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นลูกของเราเพราะเธอเองก็มีศักดิ์เป็นแม่ถึงจะเป็นแม่เลี้ยงก็เถอะ
1: อ๋อที่มาเนี่ยพ่อไม่มีเงินค่านมให้ลูกใช่ไหมถึงได้ยัดเยียดลูกให้ฉันนวลไปหยิบเศษเหรียญมาสิฉันจะให้ทานแม่ลูกคู่นี้มันหน่อย
3: ฉันไม่ได้ต้องการเงินแต่ที่ฉันมาที่นี่ฉันมาทวงพ่อให้ลูก
1: ถ้าจะหาพ่อให้กับลูกก็เชิญไปรายการสอยศนวลเขาคงสละเวลาเสนอข่าวควายหายมาช่วยเสนอข่าวผัวหายกับแกได้นะ
3: พ่อของลูกฉันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเขาอยู่ที่นี่นี่กังฉันก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกนะแต่เด็กมันต้องการพ่อจะมีแม่คนเดียวมันก็ไม่ครบถ้วนฉันก็เลยต้องหาพ่อให้ลูกแกช่วยส่งเคราะห์คุณพิสุทธิ์ให้ฉันได้เนี่ย
1: ฉันไม่อยากจะเชื่อหูจริงๆเลยนะผู้ชายเขาไม่เอาแล้วยังจะมาขอเข้ากับเมียอีกผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะก็หอบลูกไปขอความสงสารกับเขาสิ
3: แต่ว่าฉันอยากได้คนนี
1: ้มันชั่ว
0: คุณกั้ง
3: ทำไมไม่ใจดีให้ตลอดล่ะเห็นกับเด็กที่กำลังร้องนี่ไงใช่ไหมลูกน้องพีทเวลาหนูมีพ่อเป็นหม่อมหลวงแล้วเนี่ยเขารับหนูเป็นลูกตามกฎหมายลูกจะได้ชูคอไม่อายใครยังไงล่ะ
1: ออกไปนะคนพิสุทธิ์เขาไม่เอาแกทั้งแม่ทั้งลูกหรอกออกไปเดี๋ยวนี
3: ้นี่แกโดนผัวคนที่สามของแกหลอกแล้วเนี่ยแทนที่แกจะฉลาดขึ้นแต่แกกลับโง่เหมือนเดิมฉันจะบอกให้เอาบุญนะให้แกตาสว่างผู้ชายเนี่ยเขาถึงจะเป็นขอทานหรือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนเขาไม่บอกเมียตัวเองหรอว่าเขามีเมียน้อยแกไม่สังเกตเหรอพักหลังเนี่ยคุณพิสุทธิ์เขากลับบ้านดึกดื่นมีท่าทางแปลกไม่รู้สึกเลยจ้า
0: คุณก้างอย่าฟังนะคะอย่าฟังนะคะ
1: แกมันฉันไม่เชื่อแกหรอกนวลเอามันออกไป
0: กลับไปได้แล้วออกไปได้แล้วออกไป
1: นี่แกสิออกไป
0: นางนวลไม่ออกนวลไม่ออกไปไหนทั้งนั้นแหละนวลจะไม่ให้คุณไปลาวีคุณก้างอีก
1: มันไม่ใช่เรื่องของคิดค่าอย่างแก
0: นี่คุณเป็นบ้าอะไรวันนี้จำได้ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกั้งเขาก็รักแล้วก็ดีกับคุณมากคุณกั้งเนี่ยนะไม่เคยตัดเล็บเท้าให้ใครแต่ตอนที่คุณขาหักเนี่ยเขาตัดเล็บเท้าให้คุณคุณจำมั่งได้ไหม
3: มันก็แค่ทำดีตบหัวแล้วลูบหลังไงมันไม่เคยทำดีจากใจหรอกที่มันทำดีกับฉันเพราะว่ากลัวว่าฉันจะไม่เอามันไงล่ะ
0: คุณรับความดีของคุณกั้งไม่ได้เพราะคุณเป็นคนขี้อิจฉาไงคนอย่างคุณเนี่ยนะต่อให้มีเพชรเม็ดใหญ่เท่าบ้านคุณก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยมองสิ่งที่คุณมีคุณมองแต่สิ่งที่คนอื่นมี
3: เพราะสิ่งที่คนอื่นมีมันต้องเป็นของฉัน
0: หลับไป

0: ดูแลลูกของฉันให้ดีถ้าลูกของฉันเป็นอะไรไปแกเจอดีแน่นางนวล
1: ด่าเขาแล้วก็ฝากลูกที่เขาโอ๊ยนี่ก็อุ้มไม่ได
0: ้ฉันต้องใจเย็นฉันต้องมีสติฉันต้องทำได้ฉันเคยทำได้นี่อย่าฝืนเลยกั้งแกหนีการยอมรับความจริงไหม

0: ันรู้ได้ยังไงน่ะเหรอว่าแกไข่ตกวันไหนก็คงเพราะว่าเราเป็นเพื่อนรักกันมั้งฉันก็เลยไข่ตกพร้อมแกแล้วคืนนั้นเนี่ยคุณพิสุทธิ์เขาก็อยู่กับฉันด้วย
1: ไม่จริงอ่ะนี
0: ่คุณกั๊ก
1: อย่างนี้นะออกไปอย่างนั้น
0: คุณกั๊กนี่แกหวงกินสามีของแกเหรอแกไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะว่าที่เตียงของฉันเนี่ยก็มีกลิ่นผัวของแกเหมือนกัน
1: สันดานหมาเห่าใบตองแห้งอย่างแกฉันไม่มีวันเชื่อแกหรอก
0: จะให้ฉันสาธยายไหมล่ะว่าคุณพิสุทธิ์เนี่ยเขาชอบอะไรแบบไหนชอบให้ฉันกอดตรงไหนชอบให้ฉันจูบตรงไหน
1: พอเลยนะฉันไม่มีวันเชื่อแกยังไงฉันก็ไม่มีวันเชื่อแก
0: ถ้าอย่างนั้นแกจำเสื้อสูทตัวนี้ได้ไหมล่ะกลิ่นสามีของเราเนี่ยมันชื่นใจจังเลย
2: เฮ้ยนั่นสูทคุณพิสุทธิ์นี
0: ่ฉันขอโทษด้วยนะที่คืนนั้นเนี่ยคุณพิสุทธิ์มาอยู่กับฉันในวันที่เธอไข่ตก
1: ไม่จริงคุณพิสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับแกแกไปเอาเสื้อคุณพิสุทธิ์มาจากออฟฟิศแล้วแกมาปัดหัวฉันฉันรู
0: ้ถ้าไม่จริงเนี่ยฉันจะรู้ได้ไงว่าคืนนั้นคุณพิสุทธิ์กลับดึกเขาเคยบอกแกไหมล่ะว่าเขาไปไหนมา
1: เรื่องสารเลวนี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะคุณพิสุทธิ์เขาไม่เหมือนไอ้โพที่จะกินไม่เลือกคนอย่างแกมัน
0: คุณพิสุทธิ์เนี่ยเขาอยากจะมีลูกกับแกเหรอแกอยากจะมีลูกกับเขาแล้วเขาก็ปฏิเสธใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาอยากจะมีลูกกับฉันเหมือนที่ภูไม่เคยคิดจะมีลูกกับแกแต่มามีกับฉันและตอนนี้ในท้องของฉันเนี่ยมีเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณพิสุทธิ์อยู่แล้ว
1: ท้องไม่จริงคุณพิสุทธิ์ทำไม

0: พิสูจน์เนี่ยเขาไม่ได้รักแกเลยเขาก็เหมือนผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของแกก็เพื่อเงินเท่านั้นแหละ
1: คุณพิสูจน์เขาไม่มีวันทรยศฉันเขาไม่วันทำอย่างนี้กับฉันหรอก
0: ถ้าแกไม่เชื่อเพราะว่ามันออกมาจากปากของฉันแกก็ไปถามคนที่ออฟฟิศดูได้เพราะเขารู้กันหมดแล้วว่าฉันกับคุณพิสูจน์เนี่ยเป็นอะไรกันนี่ไปลูกนี่เข้าไปเลยค่ะกลับบ้านนะจ๊ะแกไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ายังไงฉันกับแกก็เป็นเพื่อนกันฉันยอมให้แกกับฉันเนี่ยหายกลัวกันได
2: ้คุณกั้งอย่าฟังนะคะมันบ้าค่ะมันบ้าอย่าฟังค่ะ
1: มันไม่จริงใช่ไหมนวลมันไม่จริงใช่ไหม
2: ไม่จริงค่ะอย่าไปฟังนะคะ
1: ฉันต้องไปถามคุณพิสุทธิ์ให้รู้เรื่อง

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะชาวอรัญญประเทศนะครับช่วยกันดูภาพนี้หน่อยครับนี่คือคนร้ายที่ตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่นะครับสวมใส่เสื้อผ้าลักษณะแบบนี้เลยขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน่สีเทานะครับ

0: ผู้ชมถ้าเห็นที่ไหนแจ้งตำรวจด่วนกด191หรือ0827620278ก่อเหตุอุกอาจมากครับคุณผู้ชมใช้ระเบิดปาเข้าไปในร้านทองเพื่อชิงทองมีภาพจากวงจรปิดนะครับกลางห้างเลยครับที่อรัญญประเทศโดยในภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูจากวงจรปิดนะครับจะเห็นร้านทองจะอยู่ฝั่งซ้ายขวาคนร้ายพอมาถึงปุ๊บปาระเบิดก่อนแล้วระเบิดแล้วนะฮะคนกระเจิดกระเจิงแล้วหลังจากนั้นคนร้ายเดินไปแบบชิวๆเลยอ่ะแล้วก็ข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดทอง2ถาดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระเบิดที่เขาปาไปนะเป็นระเบิดทั้งหมด4ลูกเลยนะฮะแล้วระเบิดไป3ลูกให้ดูตอนจังหวะปาเข้าไปอีกครั้งคือเสียงเนี่ยมันปั้งมาก่อนแล้วก็ปาซ้ำอีกทีนึงคนแตกตื่นไปก่อนแล้วเห็นไหมฮะมีคลิปภาพที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาถ่ายภาพได้ตอนที่มันกำลังโกยทองฝั่งตรงข้ามที่โกยทองทีมงานนี่เห็นไหมฮะคือพอกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปปุ๊บโกยอย่างรวดเร็ว2ถาดทีนี้คลิปเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมงานเพลย์ขึ้นมาจะให้ฟังเสียงระเบิดครับแล้วคนเนี่ยแตกตื่นมาจากอีกร้านนึงนะฮะที่อยู่ตรงทางออกดังมากนะครับจะได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งแล้วหลังจากนั้นเสียงไซเรนดังเลยครับแล้วผู้คนก็แตกตื่นในขณะที่คนร้ายก็โกยทองพอโกยทองเสร็จก็วิ่งออกอีกฝั่งหนึ่งของเคาน์เตอร์ครับนี่วิ่งออกแล้วนะฮะแล้วก็ปีนเคาน์เตอร์ออกไปได้ทองไป2ถาดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยง25วันนี้นะครับในอำเภออรัญญประเทศคุณชรินทร์ผู้ชัยครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบพอดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นภาพของคนร้ายที่มาดูลาดเลาเดินเข้าเดินออกนะฮะนี่แล้วก็ภาพที่คนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตามหาตัวเพราะไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหนักอีกหรือเปล่าแล้วลักษณะเตรียมการโดยใช้อาวุธระเบิดอะฮะคุณผู้ชมฮะ4ลูกระเบิดไป3เหลืออีก1ลูกพนักงานเนี่ยก้มหมอบด้วยความกลัวและคนร้ายก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปขณะนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังเพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจ๋าหนองยาแก้วและเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนครับป้องกันคนร้ายหลบหนีวางกำลังครอบคลุมพื้นที่จำแนวชายแดน165ตารางกิโลเมตรนะครับเพื่อติดตามเส้นทางการหลบหนีอย่างต่อเนื่องยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมมีเบาะแสหรือเห็นที่ไหนแจ้งตำรวจด่วน191ง่ายที่สุดครับ
1: ลักษณะแบบนี้นะคะมอเตอร์ไซค์ก็แบบนี้บางกระแสก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ฟีโน่อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอาเป็นว่าภาพตามนี้ค่ะนี่นะคะ
0: ครับ
1: ไปดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเรื่องหนึ่งที่ยังถกเถียงกันอยู่ยังไม่มีบทสรุปนะคะก็คือเหตุการณ์วันที่22สิงหาคมจุดที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคือมีคนเจ็บเนี่ยถูกยิงขณะอยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วกลุ่มเพื่อนที่ไปกับคนเจ็บก็ยืนยันว่าเป็นการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ส่วนทางกองทัพก็ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนคนบนเฮลิคอปเตอร์ไม่มีใครพกอาวุธประจำกายขึ้นไปวันนี้ตัวคนเจ็บอาการดีขึ้นสามารถพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วนะคะนี่คือคุณซอและวัยรุ่นอายุ21ปีนะคะผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะวันนี้คุณซอและดีขึ้นนะคะก็สามารถพูดคุยเป็นภาษาไทยเปิดภาพบาดแผลที่ตัวเองถูกยิงให้ดูด้วยนะคะมีรอยแผลกระสุนที่หน้าท้องด้านล่างสะดือขนาดประมาณ1เซนติเมตรและอีกแผลนึงที่ด้านหลังบริเวณสะโพกขนาดประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนติเมตรก็พูดง่ายคือแผลด้านหน้าเล็กกว่าด้านหลังตัวร่องรอยบาดแผลก่อนที่จะปิดผ้าก๊อซเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรอยเวอะอยู่นะคะคุณซอและเล่าเหตุการณ์ค่ะบอกว่าขณะที่ตนเองขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมากับเพื่อน4คนด้วยรถมอเตอร์ไซค์3คันคันของตนเองเนี่ยตนเป็นคนขับมีเพื่อนซ้อน1คนพอเห็นเฮลิคอปเตอร์บินตามและได้ยินเสียงปืนพวกตนจึงหยุดรถบริเวณทางขึ้นเนิน จากนั้นพอเสียงปืนหยุดลงจึงได้ขี่รถต่อขึ้นไปจนกระทั่ง

0: ถึงจุดเกิดเหตุค่ะตรงนั้นเห็นฮอบินอยู่ด้านหน้าตัดสินใจหยุดรถยกมือขึ้นเหนือศีรษะจังหวะนั้นรู้สึกว่าถูกยิงยืนยันว่าถูกยิงมาจากด้านหน้าทะลุไปด้านหลังค่ะก็เลยทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วเพื่อนอีก3คนพาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน4ออกมามาหาผู้ใหญ่บ้านที่อบต.ช้างเผือกแล้วจึงไปที่โรงพยาบาลจะแนะก็เจ้าตัวยืนยันด้วยค่ะว่าตรงนั้นในบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นคือไม่มีทั้งรถยนต์คันอื่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่เห็นใครอยู่ข้างทางด้วยตนจึงเชื่อว่าปืนมาจากข้างบนก็คือฮอที่อยู่ด้านหน้าคุณซอและคนเจ็บเนี่ยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่น่าเชื่อถือได้อยากให้ตรวจสอบอย่างละเอียดจะได้ทราบความจริงยืนยันว่าตนเองเป็นผู้เสียหายไม่ได้เป็นคนร้าย
1: ที่ยิงอันไหนตรงน
2: ี้อันนี้แล้วก็ทะลุทางนี
1: ้อ๋อจากนี้ทะลุนี
3: ้นี่รูออกนี่รูเข้า
1: เอารูเข้าทางนี
3: ้
1: รูเล็กแล้วนี่รูออก
3: ก็มีอยู่ข้างหน้าข้างหน้าม
2: าจากนี้แล้วก็ทะลุทางนี้
1: มาจากนี้เพราะว่าเราขี่เป็นตอนโดนคือกำลังขี่มอไซค
3: ์หยุดแล้วก็
1: หยุดอ๋อหยุด
3: อันนี้ว่านั่งอยู่บนรถ
1: น
3: ั่
1: งอย
3: ู่
1: บนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยกมือทีละนัดตอนที
3: ่
1: เราโดนน
3: ่
1: าจะเป็น
3: เห็นไหมที่เท่าไหร่ก็เลยโดนเลย
1: ที่เขาบอกเลยคืนลั่นอะไรเงี้ยหรือยิงจากข้างหลัง
3: ไม่มีจากข้าง
2: หลังมาจาก
3: ข้างหน้าเลยมาจากข้างแบบแรกก็เลยเนาะเป็นกระสุนพุ่งจากข้างหน้าลงมาโดนเลยไปเลยก็เลยสุดคนท่านหลังจะไม่ให้มาคนที่น่าเชื่อถือได้มาตรวจสอบเรื่องนี้ครับ
0: คุณซอและคนเจ็บก็ยังยืนยันไทม์ไลน์นะคะว่าเหตุการณ์วันที่22สิงหาคม69ตนเองและกลุ่มเพื่อนกว่า20คนออกจากแคมปิ้งหาดยีราปีรอยต่อระหว่างอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามค่ะมาถึงปั๊มดูทรงยอที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นจากนั้นไปร้านกาแฟชื่อรีแล็กซ์ไปพบกับเพื่อนก่อนจะไปซื้อข้าวแล้วกลับบ้านในเวลาหลัง3ทุ่มผ่านด่านตรวจสภ.จะแนะด้วยก่อนจะมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วถูกยิงได้รับบาดเจ็บมีภาพยืนยันตัวตนและสถานที่อยู่จริงด้วยนะคะตัวคุณซอและขณะที่เพจทีมโฆษกกอรมน.ค่ะวันนี้มีการโพสต์คลิปภาพจำลองร่องรอยบาดแผลจากกระสุนปืน M16 คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีรายงานจากในพื้นที่นะคะว่าตำรวจเข้าจุดเกิดเหตุแล้วไปเจอปลอกกระสุน M16 3ปลอกลองดูคลิปนี้ค่ะ
4: เห็นบาดแผล M16 เนี่ยรูเข้านิดเดียวนะครับแต่รูออกเนี่ยมันจะพรุนมากนะครับเพราะว่ากระสุนมันมีเกลียวในการที่จะรีดออกมาจากลำกล้องถ้าแผลในลักษณะเนี้ยนะครับไม่ใช่แน่นอนถ้าดูจากกลุ่มกระสุนหรือว่าตัวกระสุนที่เข้าไปแล้วการยิงจากเครื่องใครที่เคยยิงปืนจะรู้ว่าไม่มีทางยากมากนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับการยิงจากคอโดยแม้แต่กระสุนเป็นเล็กนะ
5: ฮะไหนฮะรู
6: เข้าเต็มๆนะครับ
5: อันนี้คือรูเข้านะครับ
6: ดูรูออกสิครับ
5: โอ้โห
6: เราผ่านกระดูกนะครับเนี่ย
5: ผ่านครับ
6: ยิงทะลุกระดูกนะครับ
4: แต่ใครเห็น
0: เนี่ยค่ะทำคลิปจำลองให้ดูว่าถ้าใช้ M16 จะเป็นยังไงทีมโฆษกกอรมน.บอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่สังคมควรทำคือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานไม่ปล่อยให้ข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้กลายเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งลักษณะบาดแผลจากกระสุนปืนไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเนื้อเยื่อหรือทิศทางของกระสุนล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจพิสูจน์โดยเฉพาะกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกระสุนสงครามหรือยิงจากอากาศยานยิ่งต้องพิจารณาหลักฐานประกอบหลายด้านทั้งลักษณะบาดแผลชนิดหัวกระสุนเศษกระสุนวิถีกระสุนและข้อมูลการปฏิบัติการดังนั้นสิ่งที่ประชาชนควรยึดถือคือข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานที่ถูกขยายจนเกินความจริง ทางเพจทีมโฆษกกอรมน.บอกด้วยค่ะว่าหากเราปล่อยให้อคตินำหน้าหลักฐานคนบริสุทธิ์อาจถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่อาจถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมและความหวาดระแวงระหว่างผู้คนจะยิ่งเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนที่

0: สุดสิ่งที่สังคมควรทำคือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานและไม่ปล่อยให้ข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้กลายเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งอีกเรื่องนึงนะคะที่ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะออกมาชี้แจงคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าในหนังสือชี้แจงของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก่อนหน้านี้เนี่ยมี3ประเด็นนอกจากจะบอกว่ากำลังพลที่ขึ้นไปไม่มียศจ่าตามที่มีข้อกล่าวอ้างไม่มีใครเอาปืนขึ้นไปปรากฏว่าข้อที่3เนี่ยบอกด้วยนะคะว่าภาพที่ถ่ายจากจุดเกิดเหตุเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจจะลงพื้นที
1: ่
0: บอกว่านี่จะกระทบต่อคดีหลังจากนั้นพี่แยมค่ะคุณทัปนีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าว3มิตินะคะก็ออกมาบอกว่าตนเองเข้าพื้นที่หลังจากมีการพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วเอาภาพเอาคลิปที่ระบุเวลาระบุพิกัดมายืนยันวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโพสต์อีกรอบค่ะบอกว่าทางเราก็ได้รับหนังสือชี้แจงจากคุณถัปนีเรียบร้อยแล้วรับทราบการทำหน้าที่สื่อของคุณถัปนีเป็นอย่างดีในแถลงการข้อ3ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ลงวันที่25สิงหาคมไม่ได้มีเจตนามุ่งเน้นกล่าวหาไปเฉพาะคุณถัปนีเท่านั้นหากแต่หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่เข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุก่อนที่เจ้าพนักงานพิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นี่ค่ะไม่ได้หมายถึงพี่แยมแต่หมายถึงใครก็ตามที่เข้าไปก่อนพิสูจน์หลักฐานจะไปนะคะ
1: วันนี้มีมุมมองที่น่าสนใจของพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะครับถูกถามเรื่องนี้นี่แหละครับเรื่องเฮลิคอปเตอร์ยิงมาหรือเปล่าหรือยังไงพลเอกเกรียงไกรเนี่ยบอกว่าตนไม่ทราบนะในสมัยยุคของตนไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทีนี้พลเอกเกรียงไกรบอกอย่างนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าโรครัฐธรรมอธิบายขยายความเมื่อก่อนเนี่ยโรครัฐธรรมจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่แต่ในปัจจุบันเกิดขึ้นทั้งประเทศเลยทุกอย่างรัฐธรรมหมด
2: การทางทหารโดยเฉพาะเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าในสมัยยุคผมไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปปฏิบัติการไม่เคยใช้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ด้วย
4: ท่านรองพูดในห้องว่าเป็นโรครัฐธรรม
3: โรครัฐธรรมครับปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโรครัฐธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในเฉพาะในพื้นที่แต่ปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นทั้งประเทศคือทุกอย่างรัฐธรรมหมด
5: ถ้าลองการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.นี่มันจะทำให้สถานการณ์
3: เอาเป็นเรื่องของรัฐบาลครับเป็นเรื่องของความเหมาะสมเป็นการบริหารบุคลากรสามารถที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานได
6: ้ถ้าลองตัวสถานการณ์ในพื้นที่ครับถ้าเกิดสังเกตช่วงหลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมามันเริ่มมีความมีเหตุมันชี้ขึ้นตรงนี้เรามองว่าตัวบุคคลที่รัฐบาลแต่งตั้งไปทำหน้าที่ในพื้นที่นี้มีความเหมาะสมแล้วไหมครับหรือว่าควรจะมีการปรับอะไรยังไงเพิ่มเติม
3: ไม่ก็เป็นผู้บริหารท่านคงมองแล้วนะครับว่าจะต้องมีการปรับ
7: อันนี้ไม่ก้าวล่วง
0: ปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีเทามอบให้คุณผู้ชม3ท่านค่ะแสดงความเห็นในไลฟ์ของเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะวันนี้ขอให้ติด #1767จำตัวเลขดีๆนะคะ1767นี่เป็นตัวเลขผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่ว่ายังสมัครแล้วกกต.เพิ่งจะออกเอกสารแถลงมาค่ะ
1: ว่าจะดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเอกสารที่บอกว่ามติออกตั้งแต่พฤษภามิถุนาเอา 2-3 เดือนแล้วนี
0: ่คนวิพากษ์วิจารณ์เพียบเลยว่าแค่ลดกระแสหรือเปล่าพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
8: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแรงโกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
9: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
10: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
9: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
9: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
11: Home Pro ลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเซนเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-31 สิงหาคม 2,569 ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน์
12: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้ง

0: การเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์แกงส้มพริกนกปลากับผม
2: รสจัดถึงเครื่อง
1: จัดจ้านมากมาก
2: รสบ้าน
3: ๆพอดีเลยนะสำหรับเรานะ
2: เนี่ยระหว่างที่หนูพูดเนี่ยน้ำลายแตกคนลิ้นแบบโจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะแจ๊ะ
4: กลัวคุณไป
5: ตรงนั้นมัน
6: หากพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
5: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
7: หีบโบราณยังก็มีอายุเป็นร้อยปี
8: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
9: ท่านได้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณรู้จักป่ะ
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: แก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
14: มาพบกับท่านนี้อีกครั้งค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะเป็นฝ่ายกฎหมายและผู้รับอำนาจปั๊บรับมอบอำนาจจากคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะคะวันนี้เนี่ยไปที่ปปช.ไปยื่นให้ไต่สวน2คนคนหนึ่งคือคุณไอซ์ลักชนกศรีนอกคุณณัฐวุฒิบอกคนนี้โอเคยอมรับว่าได้รับมอบจากคุณสุชาติมา
15: ครับ
14: แต่อีกคนนึงอันนี้ผมมาของผมเองครับอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะแล้วพูดถึงอดีตกกต.สมชัยแบบว่านักข่าวต้องช่วยกันปรามอะค่ะว่าอย่าไปบูลลี่เขาล่าสุดอาจารย์สมชัยก็ตอบกลับแล้วนะคะแต่เอาเนื้อหาก่อนที่วันนี้คุณณัฐวุฒิไปนะคะก็คือต้องการยื่นหนังสือถึงประธานปปช.เรื่องแรกของคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะขอให้ประธานปปช.ตรวจสอบจริยธรรมคุณไอซ์ลักชนกให้เหตุผลว่าคุณรักชนกมีคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112มีพฤติการบิดเบือนข้อเท็จจริงเวลาให้สัมภาษณ์สื่อมองว่าการกระทำเหล่านี้ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกคนนึงก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขอให้ปปช.ตรวจสอบความผิดต่อเจ้าพนักงานของรัฐตามพ.ร.บ.ปปช.และข้อหาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเปิดรับบริจาคโดยไม่ขออนุญาตค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้ไปแจ้งความนายสมชัยและพวกรวม6คนในข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และพ.ร.บ.เรียรัยแล้วจากการที่เปิดรับบริจาคโดยไม่ขออนุญาตนี่แหละแล้วคำพูดของคุณณัฐวุฒินะคะวันนี้อย่างเช่นบางช่วงวันนี้นอกจากจะมาเชือดน้ำแข็งแล้วยังจะมาเชือดกระเทยเรียกมันกระเทยเลยดีกว่าจริงๆอีกเยอะอะตูนอ่านแค่นี้ดีกว่าก็บอกว่าคุณสมชัยเนี่ยขณะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระเป็นพระแล้วอยากจะเป็นเนนเป็นการกระทำที่ตัวเองเป็นกรรมการในองค์กรอิสระแต่ทะลึ่งมาสมัครเป็นเลขาธิการกกต.มองว่านายสมชัยไม่ได้ยึดประโยชน์ประเทศชาติจริงๆเนี่ยผมก็แจ้งความไปแล้วนะแต่ก็กลัวมันจะช้าเลยมายื่นต่อปปช.ด้วยบอกอีกนะคะว่าหลังจากนี้ถ้าคุณสมชัยไปเปิดรับบริจาคที่ไหนตนเองจะไปดำเนินคดีทุกดอกไม่ไว้หน้าแล้ววันนี้นายสมชัยไปโผล่ที่ไหนผมจะโผล่ที่นั่นผมจะเอามันทุกดอกนักข่าวก็พยายามจะท้วงอะนะคะเรื่องคำพูดที่ใช้อะแล้วก็บอกว่านี่คำพูดแบบนี้เดี๋ยวโดนฟ้องกลับนะคุณณัฐวุฒิบอกฟ้องกลับอะไรมันข้อเท็จจริงทั้งนั้นน่ะที่ประสบพบเจอส่วนคำว่ากระเทยหรือคำว่าตุ๊ดก็มันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะก็เป็นจริงๆมีอีกคำนึงอ่ะพูดมาอีกพอเขาท้วงปุ๊บพูดมาอีกคำนึงหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็ย้อนถามนักข่าวว่าแล้วมันผิดตรงไหนนักข่าวบอกอันนี้มันบูลลี่คำพูดไม่เหมาะสมนะ คุณณัฐวุฒิก็บอกว่าบูลลี่ยังไงแต่ถ้าคำพูดไม่เหมาะสมขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนขอโทษสื่อนะไม่ได้ขอโทษคุณสมชัยคราวนี้นักข่าวก็ช่วยกันย้ำเลยค่ะทุกคนก็ช่วยกันบอกเลยบอกว่าการพูดแบบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมค่ะตอนนี้โลกไปไกลแล้วนะทุกคนเท่าเทียมกันไม่ควรพูดจาแบบนี้ให้สัมภาษณ์

0: ชาติคุณณัฐวุฒิก็เลยย้ำหลายทีเลยว่าโอ๊ะงั้นผมขอโทษที่พูดคำหยาบไปผมกราบขอโทษพี่น้องสื่อนะผมขออนุญาตถอนคำพูดแต่ก็ยังท้าคุณสมชัยค่ะเจอกันที่ไหนก็ได้นะหรืออยากฟ้องกลับก็ได้ไม่มีปัญหาม
1: าเชือดน้ำแข็งแล้วเนี่ยยังจะมาเชือดกระเทยดีกว่าเรียกมันกระเทยดีกว่าไอ้เนี่ยนะใจเป็นตุ๊ดนะครับผมท้าชนเลยไอ้ตุ๊ดคนเนี้ยนะครับไอ้ตุ๊ดคนเนี้ยเชิญได้เลยผมไม่กลัวมันหรอกไอ้คนเนี้ยผมกล้าชนนะครับรายไหนก็ได้มาได้เลยพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นให้ปปง.ยึดทรัพย์นะครับนายสมชัยศรีสุริยากรให้พี่น้องสื่อบอกผมด้วยว่ามันไปโผล่ที่ไหนผมจะไปโผล่ที่นั่นผมจะเอาบันทึกดอก
2: เอาหาเขาแบบนี้ไม่กลัวว่าเขาฟ้องกลับหรอคะ
1: ฟ้องกลับอะไรครับเป็นข้อที่จริงที่ประสบพบเจอแล้วแจ้งความไว้แล้ว
2: ที่ใช้คำพูดเมื่อสักคร
1: ู่ว่าเขาพูดว่า
3: กระเทย
1: ไอ้กระเทยเอ้าก็มันเป็นจริงอ่ะก็มันเป็นกระเทยอ่ะกระเทยก็ผมไม่ได้กล่าวหาเนี่ยก็มันเป็นกระเทยไอ้ตุ๊ดอ่ะผมพูดง่ายๆตัวเป็นชายจะเป็นตุ๊ดอ่ะผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมเรียกมันอีตุ๊ดอ่ะอีกระเทยควายอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะผิดตรงไหนอ่ะ
2: บูลลี่ไหมคะ
1: ผมจะบูลลี่ผมจะบูลลี่เรื่องอะไรล่ะผมไม่ใช่บุคคลสาธารณะ
2: สมเท่าไหร่ไหมคะ
1: ขอโทษถ้าไม่เหมาะสมขอโทษพี่น้องสื่อด้วยนะครับว่าถ้าไม่เหมาะสมขอโทษด้วยนะครับแต่ผมพูดตามความเป็นจริงขอโทษนะครับถ้าพูดคำหยาบก็กราบขอโทษพี่น้องสื่อด้วยนะครับ
2: ไม่ใช่
1: คร
2: ับ
1: ขอโทษครับขอโทษครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่โอเคผมขออนุญาตขอถอนคำพูดแต่ก็ยังบอกท้ายสมชัยเลยว่าเจอที่ไหนก็ได้นะครับครับมีเรื่องอื่นไหมครับ
2: แสดงว่าถ้าเขาจะฟ้องกลับที่พูด
1: ไม่มีปัญหากระทบกระเทือนจิตใจเมื่อกี้นี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีเจตนาแต่มันอรรถรสได้อรรถรสแค่นั้นเองครับไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายบุคคลอื่นครับครับ
0: สุดท้ายก็ขอโทษไปหลายรอบนะคะไม่มีเจตนาแต่พอดีมันได้อรรถรสทีมข่าวเราก็ไปสอบถามอดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะเอาเนื้อหาก่อนที่คุณณัฐวุฒิวงเนียมบอกว่าพร้อมชนพร้อมไล่ล่าหลังจากนี้เจอที่ไหนเดี๋ยวจะตามไปเจอให้หมดเลยคุณสมชัยบอกว่าก็ถ้าทำโดยสุจริตใจถ้าเห็นว่าตนเองทำอะไรผิดแล้วเขาเป็นบุคคลช่วยเหลือสังคมอย่างนั้นก็ต้องยกย่องชมเชยแต่ถ้าเป็นการกระทำเพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากความผิดต่างๆที่เป็นคดีอาญาหรือประเด็นที่ผมมาพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆดำเนินคดีอาญากับเขาอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะคุณทำผิดอะไรคุณก็สมควรจะได้รับโทษทางอาญาไม่ใช่มาดำเนินการไล่ล่าคนที่ไปร้องเรียนคุณแต่ก็ยินดีนะจะมาแบบไหนก็มาแต่ขอใช้ถ้อยคำสุภาพคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วคุณสมชัยก็บอกว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยจะไปร่วมเวทีของผู้นำฝ่ายค้านที่รัฐสภามาได้เลยนะครับยินดีครับมาพบกันก็มาได้แต่ถ้าเป็นวันอื่นๆตารางเวลายังไม่แน่นอนตายตัวส่วนเรื่องการใช้คำพูดหยาบคายอะค่ะคุณสมชายบอกว่ามันก็เป็นการดูหมิ่นหรืออาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทเดี๋ยวขอไปดูบริบทของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนแต่เท่าที่ดูตอนนี้มันก็น่าจะเป็นการดูหมิ่นในที่สาธารณะผ่านสื่อเดี๋ยวจะต้องดูว่าตนเองมีความเสียหายเกิดขึ้นไหมถ้ามีความเสียหายท่านก็คงต้องรับผลจากการกระทำของท่านท่านเองเป็นอดีตทนายอดีตอัยการรู้กฎหมายต่างๆดีพอสมควรว่าอะไรควรทำไม่ควรทำและอะไรเสี่ยงผิดกฎหมายที่สำคัญคือมารยาทในสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้กลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชน
4: ถ้าทำโดยสุจริตใจนะแล้วก็เห็นว่าผมกระทำอะไรผิดเขาก็เป็นคนซึ่งถือว่าช่วยเหลือสังคมในการที่จะจัดการกับคนที่ไม่ถูกต้องก็ต้องยกย่องชมเชยเขาแต่ถ้าหากว่าเป็นการกระทำเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากความผิดต่างๆที่เป็นคดีอาญาหรือประเด็นที่ผมพยายามจะไปเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆดำเนินคดีอาญาต่อเขาเนี่ยอันนั้นก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมมั้งผมก็ยินดีนะจะมาไหนก็มานะครับแต่ก็ขอให้มาได้ถ้อยคำที่สุภาพพูดคุยกันได้อย่างมีเหตุและผลประกาศให้รู้เลยวันเสาร์เนี่ยนะผมจะไปร่วมเวทีของผู้นำฝ่ายค้านนะครับที่รัฐสภามาเลยครับยินดีนะพบปะกันนะครับมาได้นะครับส่วนวันอื่นๆเนี่ยยังไม่มีตารางที่แน่นอนตายตัวนะ
5: อาจารย์ดูเหมือนจะไม่ค่อยสุภาพอะค่ะอาจารย์เมื่อวันนี้ที่เขาพูดเนี่ยค่อนข้างใช้คำหยาบคายแล้ว
4: ก็เป็นการดูหมิ่นหรืออาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทนะครับซึ่งผมต้องไปดูบริบทของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนนะครับตอนนี้เป็นการดูหมิ่นในที่สาธารณะผ่านสื่อผมก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าผมมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีความเสียหายท่านก็คงจะต้องรับผลจากการกระทำของท่านครับเพราะท่านเองท่านก็เป็นอดีตทนายนะอดีตอัยการก็รู้กฎหมายต่างๆดีพอสมควรนะว่าอะไรสมควรทำอะไรที่ไม่สมควรทำ
0: ถ้าฟังอย่างนี้ก็รอดูนะคะว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีจากอาจารย์สมชัยไปยังคุณณัฐวุฒิเรื่องคำพูดที่ใช้นี้ด้วยหรือเปล่านะคะ

0: อาจารย์บอกเดี๋ยวขอไปพิจารณาก่อนก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่จะมีประเด็นคำพูดนี้แล้วคุณสมชัยก็เลยตอบกลับมาแบบนี้ค่ะเจ้าตัวโพสต์ผ่านเพจปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรคือเอาตรงๆสองคนนี้ก็จองเวรกันอะพี่ไก่
1: ครับ
0: คือวันนี้มันมีประเด็นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะว่ากกต.เขาออกเอกสารมาว่าเขาดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 1,767 รายอะคุณสมชัยก็เอามาเกี่ยวอีกบอกเนี่ยผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติถูกกกต.ดำเนินคดีแล้ว 1,767 รายผู้สมัครสสปี2566และ2569ที่มีลักษณะต้องห้ามเพราะถูกไล่ออกจากราชการด้วยเหตุประพฤติชั่วร้ายแรงจะดำเนินคดีอาญาเมื่อไหร่คงไม่มีข้อยกเว้นด้วยเหตุเป็นเพื่อนของกกต.บางคนหรือเคยได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นอนุวินิจฉัยของกกต.ถึง57วันหรือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีบาร์โค้ดวันจันทร์31สิงหาคม10โมงเช้าผมจะไปยื่นหนังสือถามที่กกต.พร้อมคำถามอื่นๆมากมายแล้วดูรูปที่แนบมาก็คือรูปของคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะยืนเคียงข้างกับทางกกต.ค่ะ
1: ครับเอาเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาเข้มข้นกับข่าวสารกันต่อนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้เจอกับปัญหานี้นะครับคือเวลาเราเห็นโปรโมชั่นเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการศึกษาเงื่อนไขเยอะมากต้องกดโค้ดไหมต้องแลกแต้มไหมต้องลุ้นสิทธิ์อะไรหรือเปล่าทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มองหาแค่ความคุ้มค่าแต่อยากได้โปรที่เข้าใจง่ายใช้ได้ทันทีด้วยความคิดนี้ครับ Index Living Mall จัดแคมเปญที่ลูกค้ารอคอยทุกปีนะครับนั่นคือ Index Buy One Get One Free ตัวจริงวิธีช็อปง่ายมากครับแค่คุณผู้ชมเห็นป้าย Buy One Get One Free ซื้อ1แถม1ได้เลยทันทีครับไม่ต้องกดโค้ดไม่ต้องสะสมแต้มไม่ต้องลุ้นอะไรเลยมีสินค้าร่วมรายการเยอะมากนะครับทั้งโซฟาโต๊ะอาหารเตียงตู้ที่นอนของแต่งบ้านพร้อมกับดีลซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1และยังมีโปรเฟอร์นิเจอร์ซื้อเป็นคู่ลดสูงสุด 20% และเฟอร์นิเจอร์บิลอินแบรนด์ยูนิคลดสูงสุด 20% เมื่อช็อปครบตามเงื่อนไขใครที่กำลังแต่งบ้านทั้งหลังห้ามพลาดนะครับงานจัดตั้งแต่วันที่4สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ที่ Index Living Mall ทุกสาขาทั่วประเทศครับ
0: และข่าวดีค่ะตอนนี้ Index Living Mall แจกบัตรส่วนลด500บาทนะคะเมื่อช็อปครบ 1,500 บาทขึ้นไปมี20สิทธิ์คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเห็น QR Code ที่หน้าจอด้านล่างขวาใช่ไหมคะสแกนได้เลยนะคะแล้วลงทะเบียนชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ทีมงานจะส่งโค้ดส่วนลดให้ทาง SMS ภายใน7วันย้ำว่า20ท่านแรกเท่านั้นรีบสแกนนะคะ500บาทนะคุณผู้ชม500บาทเมื่อช็อปครบ 1,500 บาทขึ้นไปสแกนเสร็จยังคะเบรกแล้วนะคะพักกันครู่นึงค่ะ
2: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: กัน
1: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
2: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
1: แสบอะไรขนาดนี
2: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: อาทิตย์นี้เตรียมพบกับความฮาก
6: ับอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องนานาและเหล่าบรรดาลูกๆค่ะ
7: ติดตามได้ในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีหานะคะวันอาทิตย์เวลา 4 โมงเย็นทางช่อง 3
8: อย่าดูอย่าดู
7: ดูนะ
6: แปลกมาก
9: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
10: ้มึงขายแถวไหนวะ
9: เพชรบุรีจ้ะพี่
10: เขตเลยโอบใช่ไหม
9: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนพี่รักมาตกลงปะ
11: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คนที่ทำให้รันเสียใจไม่ใช่น้องมีนค่ะแม่ทำให้คนที่รันรักที่สุดต้องทิ้งรันไป
14: แล้วการที่แม่ต้องเสียพี่รันไปแม่ไม่เจ็บเลยเหรอ

0: ขอบคุณนะที่รักหนูขนาดนี้หนูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะที่ได้อยู่กับพี่รันพี่รักน้องมีนตลอดไปนะ
1: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
4: จะไปจ้างช่างที่ไหน
5: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365 วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย

0: ายเซียมเทียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: ต้องขอกลับมาที่ป้าดาอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากวันนี้ป้าดาแถลงข่าวใหญ่นะครับโดยมีการส่งหมายข่าวมาถึงนักข่าวว่าวันนี้จะเปิดหลักฐานเด
2: ็
1: ดแต่ก็ต้องยอมรับว่าในการแถลงครั้งนี้เกิดการขโมยซีนกันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนั่นคือคุณวรเดชช่างบุผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาในฐานะที่ปรึกษาของนางบัวไขผู้จัดการมรดกของตาเฮียงครบทุกนิ้วแล้วก็ข้อมือแล้วก็ลีลาการพูด
2: คือแหวนท่านอะขโมยซีนสิ่งที่ท่านพูดเองด้วยซ้ำ
1: บางนิ้วมี2วง
2: ค่ะ
1: สลับกับ1วง2วงเนี่ยฮะแล้วก็ไม่แน่ใจข้อมือ
2: ข้อมือเขาเรียกว่าอะไรคะพี่ไก่
1: ไม่แน่ใจเลยครับตูน
2: มีนาฬิกาเรือนนึงอะ
1: แต่มันมีลักษณะเหมือนหินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมูๆหรือเปล่า
2: ทีมงานเรามีภาพชัดๆมั้ยคะเอออันนี้แหวนแล้วตรงที่เป็น
1: เ
2: ออเนี่ยคือมีเอ๊ะอันนั้นคือนาฬิกาไหมคะ
1: ผมว่าเป็นหรอผมคิดว่ามันเป็นคือมันจะมีเลดอันนึงอ๋อ
2: แต่ข้างในอ่ะนาฬิกาเนาะ
1: พอดูมุมนี้ก็จะคล้ายนาฬิกาแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องสายมูหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมทราบก็บอกเราหน่อยนักข่าวทำไมไม่ถามให้พี่นี่พี่อยากรู้มากกว่าเรื่องประดาอีกจริงๆเพราะมันยังไงเนาะอยากทราบแบบชื่นชมท่านคืออย่างนี้งั้นเอาอย่างนี้เริ่มตั้งแต่ต้นฮะแถลงข่าววันนี้เนี่ยจัดขึ้นที่โรงแรมอัศวินแกรนด์นะครับก็มีป้าดามานะฮะคุณชมณีแล้วก็มีคุณวรเดชทีนี้ป้าดาเนี่ยก็ออกตัวเลยว่าตรวจสอบมา20ปีกระดุมเม็ดแรกเอางี้จะได้เข้าใจกันเลยเนาะมันตรวจที่กระดุมเม็ดแรกและทันทีที่คุณวรเดชจับไมค์เพื่อชี้แจงนักข่าวก็จับจ้องคือคุณวรเดชเนี่ยย้ำอีกทีเป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ วันนี้เนี่ยมาในฐานะที่ปรึกษาของผู้จัดการมรดกตาเฮียงก็คือนางบัวไขคุณวรเดชเนี่ยพอจับไมค์ปุ๊บอธิบายประวัติของตนเองก่อน15นาทีพี
2: ่ค่ะ
1: นักข่าวบอกเออพี่ครับคือเรื่องเด่นจะเข้าแล้วพี่
2: เดี๋ยวส่งข่าวไม่ทัน
1: ส่งข่าวไม่ทันแล้วพี่ขอเข้าประเด็นคุณวรเดชก็เข้าประเด็นให้ว่าอย่างนี้ฮะเจ้าอาวาสเนี่ยถูกแต่งตั้งปี35แต่กลับมามีประกาศตั้งวัดปี41อ้าวไม่มีวัดมีเจ้าอาวาสได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่1 นะฮะคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสนี่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว2มันชัดเจนตั้งแต่แรกว่าการยกที่ดินให้วัดเนี่ยตาเฮียงตั้งใจใช้เป็นที่ตั้งวัดไม่ใช่ที่ตั้งธรณีสงฆ์วัดกับธรณีสงฆ์เป็นคนละส่วนกันลองฟังช่วงนี้หน่อย
3: วัดนี้มีเจ้าวาดเมื่อปี35และประกาศตั้งวัดเมื่อปี41ผมประสบการณ์มีเอ๊ะไม่ถูกเป็นวัดเมื่อปี41แล้วจะเป็นเจ้าวาดปี35ได้ยังไงสงสัยไหมไม่มีวัดจะเป็นเจ้าวาดวัดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผิดตรรกศาสตร์เรื่องนี้ผิดผมก็เลยให้ผู้ปราชญ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าวาดไว้ตาตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าไม่มีวัดคนเสนอสี่ร้อยโอเคนะติดคุกคนเซ็นก็ติดคุกไว้ตาตั้งเนี่ยมันอาจจะลายเซ็นปลอมก็ได้นะใต้ในมันเหมือนพ่อทิพย์เนี่ยตรวจกันยังใครก็ทำได้ตาตั้งใต้ปลอมทายาทไปถ่ายรูปมันเป็นรูปป่าตัดไม้ทำลายป่ามันแอบ

0: แขนอยู่หรือเปล่าผลใดไรผลประโยชน์ตอบแทนหรือเปล่าท่านเจ้าอาวาสนำที่ดินไปให้เทศบาลและให้รีสอร์ททำถนนทำอะไรเนี่ยท่านเอาไปให้ได้ยังไงถ้าจะทำเป็นถนนต้องจ่ายค่าผาติกรรมมาที่หัวไร่ปลายนาเนี่ยคุณพ่อยกโฉนดให้21ไร่ให้เพื่อสร้างวัดมันไปทำอะไรเพื่อเป็นวัดบ้างหรือยังพาไปถ่ายรูปทำมาโอ้มีถนนตัดผ่านมีรั้วมีรั้วมีอะไรเรียบร้อยหมดถ่ายรูปครับมันคือเป็นวัดล่ะครับมันเป็นก็ต้องเป็นตั้งแต่ปีที่หนึ่งแต่เมื่อปีที่หนึ่งไม่เป็นอะไรเลยก่อนอนุมัติก่อนนั้นมันมียัดไส้เข้าไปหรือเปล่ามันทำได้เอาที่ไหนไปให้ดูถึงเป็นวัดได้ถ้าเอาที่นี่ไปแล้วไม่มีไม่ผ่าน
1: นี่เราคัดมาเป็นบางช่วงนะครับแถลงช่วงนี้ไปอีกครึ่งชั่วโมงนักข่าวเริ่มอึกอักแล้วอยากขอเห็นหลักฐานหลักฐานที่บอกเป็นใบตราตั้งปลอมเนี่ยขอดูได้ไหมไม่งั้นมันกล่าวหาเขาล้วนๆปรากฏคุณวรเดชก็อึกอักรอบหนึ่งแล้วก็ชูใบหลักฐานใบตราตั้งกับเอกสารตั้งวัดมานักข่าวก็บอกอันนี้เห็นแล้วอันนี้เคยเห็นแล้วใบตราตั้งที่บอกว่าปลอมเนี่ยตรวจสอบยังไงไปตรวจสอบมาแล้วหรือยังทีนี้เองก็เลยกลายเป็นว่าคุณวรเดชบอกว่าจะไปตรวจสอบอะไรอันนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบเอาเป็นว่าไปตรวจในชั้นศาลแล้วกัน
2: ที่ผ่านมาเนี่ยก็พอรู้แล้วว่าประเด็นคืออะไรมีหลักฐานไหม
0: มีดิเดี๋ยวไปถามผมจะจบแล้วจะไม่จบนี่ไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีหลักฐานหมดอย่าเพิ่งถามผมจะหาหลักฐานมาให้ดูเปิดมันยังไม่จบเลยแถลงข่าวยังไม่จบเลย
3: เอาเน
0: ื้
3: อ
0: ไปดูหลักฐาน
3: เลยเอาเนื้อครึ่งชั่วโมงละ
0: สองอันเนี้ยวัดมีพอตอนนี้เจ้าวาดมีพอตอนนี้มันมีไม่ได้เป็นไม่ได้สงสัยไปตามหาอันนี้มันปลอมแน่แน่หรือไอ้นี่ยัดไส้แน่แน่เจ้าวาดบอกว่าโฉนดอยู่สำนักพุทธแล้วต่อมาบอกไม่รู้อยู่ไหนทายากเลยไปสำนักงานที่ดินไปพูดเรื่องนี้เพื่อขอออกโฉนดใหม่ที่ดินก็รู้ก็ทำเรื่องออกโฉนดให้มาวันนี้ไปแจ้งจับทายาทข้อหาแจ้งความเท็จเมื่อเข้าใจว่าหายเนี่ยมีเจตนาทุจริตไหม
4: หลักฐานเด็ดวันนี้คืออะไรคร
0: ับตอนนี้แหละตาตั้งเจ้าวัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3: แล้วท่านเอาอะไรพิสูจน์ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ก็วัดเมื่อปีที่หนึ่งแล้วตาตั้งปี35
3: ท่านเอาหลักฐานอะไรไปกล่าวหาอย่างนั้น
0: ก็ตรวจสอบดูที่ถ้าจะพูดผิดก็ตรวจสอบดิ
3: แล้วก่อนท่านแถลงท่านไม่ตรวจสอบมาล่ะคร
0: ับ ก็ตรวจสอบแล้วไงมันผมมั่นใจว่ามันต้องไม่ใช่
4: ตรวจสอบด้วยอะไร
0: ก็มันไม่ใช่เจ้าวาด
4: ไม่ด้วยข้อมูลอะไร
0: หลักฐานคือเจ้าวาดไม่ชอบไปกฎหมายไปเสนอได้ยังไง
2: หลักฐานอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมด้วยอะค่ะ
4: ไม่ใช่เราคิดไปเองเนี่ยคร
0: ับ ไม่เป็นไรสังคมจะฟังเอง
4: แต่มาคิดเองด้วยไม่มีข้อมูลไม่ได้อะพี่
0: ก็นี่แหละข้อมูลแล้วไปศาลก็คือข้อมูลตรงนี้
3: เอาอย่างนั้นท่านก็ยกแล้วครับท่านไม่ต้องไปหรอกครับ
0: ไม่
3: หลักฐานแค่นี้คุณทนายให้อยู่ข้างคนใกล้ชิดท่านก็เป็นทนายไม่ใช่หรือ
0: ไม่ใช่คนกลางทางกลางผมเนี่ยเขาเป็นทายาทหนุนทนาย
3: ที่ท่านหมอบ้านสาวท่านก็เป็นทนายท่านไปถามลูกสาวท่านล่ะ
0: ก็ลูกสาวแหละลูกสาวเนี่ยมันสู้พ่อไม่ได้แล้ว
1: ปดากรมนากรมตาเลยคือแหมพี่นักข่าวเนาะก็คือเนื่องจากว่าใช้เวลาในการแถลงยาวมากๆจริงๆครับคุณผู้ชมดูเทปไม่ไหวเลยจริงๆเป็นชั่วโมงทีนี้ปดาก็เลยขอพูดบ้างคือเคยไปขอเอกสารแล้วไอ้ที่นักข่าวอยากได้กันเนี่ยคือเอกสารการก่อตั้งวัดเอกสารถวายฎีกาแต่สำนักพุทธเขาไม่ยอมให้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยติดใจเอาเป็นว่าท่านนายกอนุทินท่านรองนายกที่กำกับดูแลเรื่องนี้ท่านต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้ด่วน
5: ดิฉันตามไปสำนักพุทธชาติเนี่ยเป็น20ครั้งตั้งแต่หนังสือถวายฎีกาออกแต่สำนักพุทธชาติเนี่ยเอาหนังสือถวายฎีกาไปซ่อนค่ะเอาไปซ่อนค่ะเพราะว่ากลัวความแตกแล้วดิฉันก็ตามเรื่อยๆตามเรื่อยๆว่าน้องส่งหรือยังพี่จะได้ไปตามสุดท้ายมีผู้ใหญ่สั่งมาไม่กล้าส่งเพราะว่าถ้าส่งลงไปจะมีการตรวจสอบถ้ามีการตรวจสอบเกิดขึ้นก็นั่นหมายความว่าเรื่องจริงปรากฏจริงๆแล้ววันนี้ดิฉันจะต้องร้องไปถึงท่านนายกอนุทินแล้วท่านประกรณ์นินประพันธ์ท่านดูแลสำนักพุทธท่านเป็นรองนายกดูแลสำนักพุทธท่านออกมาตรวจสอบเลยค่ะตรวจสอบว่าวัดป่าอดุลยารามเนี่ยเป็นวัดจริงหรือไม่เป เป็นวัดใช่หรือเปล่าหรือว่ามีการสอดไส้ท่านปล่อย

0: ประชาชนให้ทายาทโดนลุมจนเป็นเดือนพวกท่านทำไมนิ่งเฉยคะท่านเป็นรัฐบาลทำไมท่านไม่ใช้อำนาจที่พวกท่านมีอยู่ดิฉันจะไปพบท่านแล้วตรวจสอบค่ะความจริงจะได้ปรากฏแล้วคนที่มาลุมกินโต๊ะทายาทของตาเฮียงเนี่ยคุณแน่จริงคุณเชิญทายาทแล้วก็ตรวจสอบสิคะว่าใครผิดใครถูกสังคมจะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วโจรไอ้ม่วงคือใครคนที่ด่าคนที่ลุมดิฉันมากๆนะก็ท่านจำไว้เลยนะคะถ้าความจริงปรากฏเมื่อไหร่พวกท่านเตรียมรับกรรมเช่นเดียวกัน
1: ก่อนจบแถลงข่าวครับปรากฏว่านักข่าวก็ถามประดาตำรวจขอนแก่นออกหมายเรียกแล้วประดาไปพบหรือยังทีนี้เองอารมณ์ขึ้นอีกฉันไม่ได้ฆ่าคนตายนะอย่ามาถามเรื่องนี้บ่อยๆจะไปไม่ไปเดี๋ยวฉันไปคุยกันเองกับตำรวจไม่มีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วกัน
2: แล้วประดาไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ขอนแก่นวันไหนวันนี้วันท้ายมั้ย
0: ป้าไม่ได้ฆ่าคนตายนะอย่าถามบ่อยจะไปรับหรือไม่ไปรับก็คุยกันเองกับตำรวจไม่มีปัญหาก็จะแจ้งให้ทราบถ้าจะไปอะนะคะ
2: ก็บอกให้ถามได้ก็ได้ถาม
0: ถามได้ไม่เป็นไรลูกถามได้แต่หนูเนี่ยก็ต้องสืบเสาะหาสิความจริงอยู่ที่ไหนใครผิดใครถูกนะไม่ใช่ว่าลุมทายาทอย่างเดียว
3: คุณผู้ชมคะหลังจากการแถลงข่าวปรากฏว่าเพจทนายอนันชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กค่ะโพสต์2โพสต์นะคะโพสต์แรกบอกว่าทีมป้าดาและทายาทนายเฮียงแถลงข่าววันนี้น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหรงเหรงมีแต่เพิ่มคดีอีกเพียบอีกโพสต์นึงบอกว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมกำลังถอดเทปการแถลงข่าววันนี้ของทีมงานป้าดาและทายาทของนายเฮียงนางบัวไข่นางบัวเรียนถอดเสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งให้นักข่าวและประชาชนทราบครับส่วนศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะพระธรรมรงค์ครบนิ้วพระหัตถ์และอิโมจิมองบน
1: คุณผู้ชมฮะมาเรื่องนี้นะครับเรื่องใหญ่ของโลกสะเทือนขวัญกันหมดนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้เห็นภาพภัยพิบัติครับชายแดนเนปาลกับทิเบตทั้งน้ำและโคลนที่ถล่มลงมาปรากฏว่าล่าสุดทางจีนออกคำเตือนอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกใน3วันแล้วเดี๋ยวจะมีภาพล่าสุดนะฮะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ดูภาพต้นเรื่องก่อนที่ใครเห็นเนี่ยก็คิดว่าเป็น AI แต่มันเป็นเรื่องจริงครับคุณผู้ชมนี่คือจุดตามแนวชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะครับน้ำมาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าสึนามิพัดถล่มแบบตั้งตัวไม่ทันนะครับคลิปเนี่ยมีเยอะมากแต่คลิปหลักๆที่เราได้เห็นภาพกันแล้วก็สะเทือนขวัญก็จะเป็นแบบนี้ครับหรือจะเป็นภาพตอนที่ตัวดินโคลนตามแนวฝั่งค่อยๆถล่มค่อยๆถล่มนี่ฮะขณะนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตยอดเพิ่มขึ้นเป็น193แต่ผู้สูญหายยังมีอีกมากกว่า 1,600 คนแล้วในจำนวนนี้700คนเป็นชาวต่างชาติให้ดูภาพล่าสุดนะครับวันนี้ที่เนปาลได้เผยภาพมุมสูงที่ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์หลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ครับจะเห็นภาพความเสียหายของทั้งหมู่บ้านในเขตราซูวาหน่วยกู้ภัยเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์ค้นหาผู้รอดชีวิตพร้อมทั้งส่งเสบียงฉุกเฉินให้กับผู้ประสบภัยหลายพันคนเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะทางการเนปาลเนี่ยอย่างที่บอกว่าเปิดเผยว่านี่คือเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและใหญ่ที่สุดของเนปาลในบริเวณแนวชายแดนเนี่ยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว193สูญหาย 1,600 คนเบื้องต้นเป็นคนอินเดียมากกว่า177คนอเมริกัน63ออสเตรเลีย34สหราชอาณาจักร33คนแคนาดาอีก25คนนอกจากนี้ยังมีชาวเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นทางการจีนประกาศคำเตือนครับคุณผู้ชมครับว่าอำเภอจีหลงซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักอาจจะเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีกเนื่องจากในช่วง3วันข้างหน้ากำลังจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักขณะที่เศษดินและหินจากการถล่มครั้งนี้ไปก่อตัวเป็นลักษณะเขื่อนกั้นน้ำธรรมชาติอยู่ด้านล่างซึ่งไม่มั่นคงเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับมีภาพจากโดรนที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนนะครับแสดงให้เห็นว่าหินและดินที่ถล่มลงมาทำให้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่ขึ้นใกล้กับด่านจีหลงครับนี่ฮะแล้วก็มีภาพนี้ภาพนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่าน่าจะเป็นก้อนน้ำแข็งนะครับให้ดูความรุนแรงของน้ำนะฮะที่พัดออกมาฮะมีตัวเลข

0: ล่าสุดเข้ามาเมื่อสักครู่ที่รายงานนะครับยอดผู้เสียชีวิตไม่ใช่190แล้วขณะนี้พุ่งขึ้นไป270คนแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะนอกจากนี้นะครับการให้ความช่วยเหลือจากนานาชาติจีนครับเป็นหน่วยงานหลักตอนนี้ระดมทีมกู้ภัยชุดแรกเข้าไป141นายพร้อมกับทั้งเครื่องจักรหนักนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีมากกว่า100นายเป็นสมาชิกของทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติของจีนมีเจ้าหน้าที่อีก300นายแล้วก็อุปกรณ์สนับสนุนอีกมากกว่า120ชุดรวมถึงรัฐวิสาหกิจของจีนก็ส่งเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยชไนน่าเรลเวย์กรุ๊ปก็ส่งคนเข้าไปช่วยชไนน่าเอเนอร์จีเอนจิเนียริ่งกรุ๊ปชไนน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่นก็ส่งคนเข้าไปนอกจากนี้นะครับยังมีการส่งเงินสนับสนุนกระทรวงการคลังของจีน120ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทย585ล้านบาทคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนก็ส่งไปอีก100ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทย488ล้านบาทเกาหลีใต้ฮะส่งทีมเข้าไปค้นหาประชาชนของตนเองที่สูญหายนะครับขณะนี้ตามรายงานคือมีชาวเกาหลีใต้9คนที่สูญหายคนงานอีก10คนจะรอขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อกลับเกาหลีใต้ก็ส่งทีมฉุกเฉินเข้าไปสหรัฐก็ส่งทีมที่ปรึกษาด้านการรับมือภัยพิบัติเข้าไปฮะและมอบเงินช่วยเหลือ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันกับแคนาดาแคนาดาเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์บอกว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์และเรียกเหตุการณ์นี้ว่าภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง
1: สำหรับเหตุผลของเหตุการณ์นี้นะคะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวทำนองว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญในหลายๆที่เนี่ยก็ยืนยันตรงกันค่ะว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนำมาก่อนแต่เป็นเพราะทานน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียถล่มค่ะอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศจากศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการหรือ ICIMOD ในกรุงการมันดุของเนปาลเองค่ะบอกว่าสาเหตุของเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อวานนี้มาจากทานน้ำแข็งถล่มโดยมีความเร็วและระดับความรุนแรงของน้ำที่ผิดปกติค่ะจุดหนึ่งของแม่น้ำตรีสุรีน้ำพุ่งสูงขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงนะคะน้ำสูงขึ้นมา9เมตรนี่ครึ่งชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของศูนย์ก็ย้ำค่ะว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยจำเป็นมากๆในเวลานี้เพราะตอนนี้กำลังเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงส่วนทาง USGS ค่ะสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว USGS พูดชัดบอกว่ามาจากการพังถล่มของทานน้ำแข็งและตามมาด้วยการไหลบ่าของเศษซากดินโคลนเพจสำรวจโลกเองค่ะก็โพสต์สั้นๆน้ำป่าทิเบตเกิดจากน้ำแข็งหักน้ำแข็งหักก็คือกลาเซียน้ำแข็งหักตกสูงกว่าตึก300ชั้นทำให้เกิดสึนามิในช่องเขาส่วนบ้านเรานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโลกร้อนอาจจะต้องเรียกท่านแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีกลาเซียหรือว่าทานน้ำแข็งเยอะมากก็แน่นอนว่าภาวะโลกร้อนนี่แหละค่ะทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายมากขึ้นและเร็วขึ้น2เท่าเทียบกับ30ปีที่ผ่านมาแล้วมันรุนแรงเพราะว่าเทือกเขามันสูงมากไงคะมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นตัว V เลยอะค่ะมันก็เลยเป็นช่องแคบๆให้น้ำวิ่งลงมาตลอดทางอาจารย์ธรบอกว่าภาพที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนอนาคตจะเกิดแบบนี้บ่อยขึ้นเพราะอากาศมันร้อนขึ้นเรื่อยๆคือเป้าเราแต่เดิมเนี่ยเราจะพยายามทำให้โลกร้อนขึ้นไม่เกินเท่าไหร่ 1.5 องศาเซลเซียสอะแต่ตอนเนี้ยไม่ได้แล้วแน่ๆโลกจะร้อนขึ้นเฉลี่ย2องศาเซลเซียสภายใน 20-30 ปีนี้นั่นทำให้ทานน้ำแข็งครึ่งหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยละลายค่ะก็จะได้เห็นภาพแบบนี้หลังจากนี้อีกแน่ๆแต่ถามว่าในประเทศไทยจะเกิดแบบนี้ไหมอาจารย์ธรบอกไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ได้มีทะเลสาบบนยอดเขาสูงเหมือนเนปาลสิ่งที่ไทยจะเจอก็คือเรนบอมค่ะเรนบอมหมายถึงฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันเหมือนที่เกิดขึ้นน่านที่ว่ามากกว่า300มิลลิเมตรบนยอดเขาแบบนี้มากกว่าฟังเสียงอาจารย์ธรปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ของเราเนี่ยมันบางกว่าเขาเพราะว่ามันไม่มีทะเลสาบกลาเซียทะเลสาบกลาเซียนี่มันไม่ใช่หนองนะฮะผมไปดูมาแต่ละที่นี่มหึมาอย่างกับน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลอะไรเงี้ยมันใหญ่นะลึกใหญ่ปริมาณน้ำก็เลยเยอะนะฮะแต่ของเราเนี่ยโชคเราไม่มีทะเลสาบอยู่มันเทือกเขาอย่างในลักษณะนั้นทะเลสาบภาคเหนือแล้วก็อยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่บนยอดเขาของเราก็จะมีเกณฑ์อย่างเดียวก็คือฝนตก300มิลบนเทือกเขาแล้วก็น้ำไหลลงมาโคลนไหลเทลงมาแล้วอาจจะเกิด ไม้เขื่อนธรรมชาติกักน้ำไว้แล้วก็พัง

0: มาในลักษณะนั้นมากกว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยพวกลำธารตามเทือกเขาเนี่ยมันเป็นเทือกเขาที่อยู่ในลักษณะของ V นะฮะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมันจริงๆแม่น้ำใสนิดเดียวแล้วก็เป็นภูเขาสูงชันเป็นรูปตัวข้างๆเมื่อเกิดการถล่มต้นน้ำเนี่ยน้ำมันก็เลยวิ่งขึ้นมายกสูงเหมือนกับแผงน้ำอย่างที่เราเห็นในภาพแล้วก็ในพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างเอียงความเอียงสูงเพราะฉะนั้นความเร็วของน้ำที่ไหลลงมามันก็เร็วมากไล่เลียงกันลงมาเรื่อยๆจนเมื่อมันลงสู่ที่ราบหน่อยเนี่ยแม่น้ำก็จะกว้างขึ้นน้ำเนี่ยมันก็จะช้าลงแต่มันก็จะเอ่อออกไปข้างๆ
1: นี่คือภาพของการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าไทยเมื่อแสงแดดกำลังถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าใช้เองสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.กระทรวงพลังงานนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองไก่เตี้ยฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมโครงการโซล่าฟลอตติ้งซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและปตท.เตรียมจ่ายไฟในไตรมาสแรกปี2570และลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 82,000 ตันตลอดอายุโครงการ
2: บริเวณพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของทัพเรือจะทำอย่างไรให้พื้นที่บริเวณนี้มีความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วพลังงานที่ได้มาเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆก็จึงเป็นที่มาของโครงการโซล่าโฟลติ้งประโยชน์ของมันก็คือจะทำให้กองทัพเรือมีพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนแล้วเราลดค่ากระแสไฟฟ้าที่จะต้องซื้อจากภายนอก
1: การผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานหมุนเวียนกำลังเปลี่ยนระบบไฟฟ้าไทยเมื่อผลิตเองได้มากขึ้นการวางแผนก็ต้องแม่นยำนี่คืออีกหนึ่งโจทย์สำคัญของ PDP 2026เพื่อให้ระบบไฟฟ้าไทยมั่นคงต้นทุนเหมาะสมและสะอาดขึ้น
3: หากเชื่อมโยงกับแผน PDP ก็จะเห็นว่าสำหรับโครงการนี้ประมาณ5เมกะวัตต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อไฟจากเก็ตในเวลากลางวันในอนาคตการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดผลิตเองใช้เองจะมีเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องมีการประมาณการตัวเลขไว้เพื่อทำให้เราไม่มีการวางแผนที่ผิดพลาดและตอบโจทย์เรื่องของความต้องการใจที่แท้จริงของประเทศครับ
1: ขณะเดียวกันสนพ.และสื่อมวลชนยังร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเพราะพลังงานแห่งอนาคตไม่ใช่แค่ผลิตไฟให้พอแต่ต้องผลิตอย่างมั่นคงสะอาดและเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
4: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย

0: สมพงษ์และคุณการทัศนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณการครับแล้วเดี๋ยวได้ข่าวว่าอะไรนะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะต้มตุ๋น
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยคุณเป็นอะไรมิจฉาชีพ
1: ไม่ใช่
0: เคยกินยัง
1: กินแล้วครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: เข้าโรงพยาบาล4รอบ
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
1: ติดพยาบาล

0: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
1: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นที่บุญคุณพี่แล้ว
2: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
3: ชีวิตคนไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
4: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ลดเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1 กรกฎาคม 2569ถึง 31 ธันวาคม 2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์

ไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กซ์สปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง

0: ท่านก็ใช้คำพูดแบบเนี่ยสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือเปล่าบอกประชาชนอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างนี้เป็นต้นสามท่านอย่างที่เห็นนะคะท่านแรกคือสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ค่ะอีกท่านหนึ่งคือพันตำรวจเอกกอบอัจนากิติและท่านสุดท้ายพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรค่ะเริ่มที่สว.พิสิทธิ์นะคะก็ตั้งคำถามพุ่งเป้าไปยังคุณไอติมภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ค่ะหลังจากที่สองท่านนั้นออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหัวสว.สิ่งที่สว.พิสิทธิ์ถามนะคะก็จะคล้ายๆกับพลพรรคในพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็คือ1เอาข้อมูลมาได้ยังไง2แน่ใจได้ยังไงว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงอย่างเงี้ยค่ะก็บอกด้วยค่ะว่าพวกตนเนี่ยนะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนขอข้อมูลไปกกต. DSI ไม่เห็นให้เลยแล้วพวกคุณได้มาจากไหนกันที่สำคัญหลายส่วนสว.พิสิทธิ์บอกมันคือข้อมูลส่วนบุคคลนะมันเป็นข้อมูลลับนะการที่เอาออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่และยิ่งถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลไม่จริงก็สุ่มเสี่ยงจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รวมไปถึงความผิดหมิ่นประมาทสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดความลับในสำนวนแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตั้งคำถามค่ะว่าทำไมไม่รอให้กระบวนการทางยุติธรรมแล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยออกมาเปิดบอกว่าการกระทำของคุณไอติมกับคุณยิ่งชีพเป็นการกระทำลักษณะศาลเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อออนไลน์ทำให้สว.หรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องถูกตัดสินล่วงหน้า
1: ต้องตั้งคำถามกลับไปยังท่านภริศและก็ท่านยิ่งชีพนะครับแล้วก็บุคคลต่างๆที่อ้างถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ประเด็นแรกก็คือข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงต่างๆที่นำมาเปิดเผยสังคมจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการจับแพะชนแกะมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนอย่างไรอ้างอิงแหล่งที่มาได้หรือไม่สองนะครับการละเมิดความลับในสำนวนหรือการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหากนำข้อมูลที่กล่าวอ้างนะครับหลุดลอดมาจากหน่วยงานของรัฐหรือสำนวนไต่สวนย่อมต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ปล่อยไปเป็นตามกระบวนการทำกฎหมายให้แล้วเสร็จทำไมท่านไม่รอให้การดำเนินการกระบวนการให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงเลือกนำมาเปิดเผยท่านมีวัตถุประสงค์ประการใดนะครับคำถามสุดท้ายท่านทราบได้อย่างไรข้อมูลทั้งชุด26และชุด36เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเราขอข้อมูลเป็นเอกสารไปนะครับทางกกต. DSI ยังไม่ให้ข้อมูลเราเลยความเคลื่อนไหวการกระทำของท่านผลิตและท่านยิ่งชีพเนี่ยซึ่งพยายามชี้นำและพยายามกดดันองค์กรอิสระต่างๆนะครับทำในลักษณะกล่าวอ้างเหมือนสารเตี้ยหรือการล่าแม่นดบนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้าพฤติกรรมเช่นนี้มันทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือไม่หรือมีเจตนาแอบแฝงหรือมีผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่หรือไม
0: ่ขณะที่พันตำรวจเอกกอบอัจนากิติค่ะบอกว่าคุณไอติมภริศกับคุณยิ่งชีพกำลังเข้ามาแทรกแซงการสอบสวนคดีการเลือกสว.หรือไม่สร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่พี่น้องประชาชนหรือไม่ขอให้พี่น้องประชาชนที่เสพสื่ออยู่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังความเห็นด้วยดวงตาเป็นธรรมอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
2: อำนาจการสอบสวนคดีการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอำนาจของใครฮะเป็นอำนาจของใครแล้วใครที่เข้ามาพูดให้มีสุภาพก็เข้ามาแทรกแซงการกระทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่พี่น้องประชาชนนะซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ใช่การกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตนะครับก็ขอพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เสพสื่ออยู่ปัจจุบันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะรับฟังให้ดีให้เห็นดวงตาเป็นธรรมนะครับอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวครับ
0: นี่ก็น่าจะเป็นการปิดประมาณนี้แหละค่ะส่วนอีกประเด็นหลังจากนี้นะคะนักข่าวถามแล้วว่ามันมีกระแสข่าวว่ากลุ่มสว.นัดกันไปทานข้าวเมื่อวานแถวๆสภาฉลองเพราะมีข่าวว่ากกต.จะไม่ฟ้องคดีหัวสว. ท่านพันตำรวจพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรนะคะสวอีกท่านนึงก็บอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมาธิการไปดูแลเจ้าหน้าที่ไปถามเจ้าหน้าที่ได้เลยคนพูดก็พูดไปเรื่อยเปื่อยสวเราสนุกสนานกันได้ทุกวันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องฉลองอะไรเรามีความสุขของเราส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ากกต.อาจจะชี้มูลความผิดสวบางคนเท่านั้นพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์

0: รัฐบอกว่าตนไม่ขอก้าวก่ายเป็นเรื่องของกกต.
1: อธิการเขาไปดูแลเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองไปถามเจ้าหน้าที่ได้เรื่องนี้ข้อเท็จจริงอย่าให้ตอบอะไรมากกว่านี้เลย
2: รักกันอยู่แล้วต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับ
1: ไม่เกี่ยวเลยผมยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากกินข้าวก็แค่นั้นเองยังไม่ได้มีการนัดกับใครทั้งนั้นเออแล้วไปดูภาพได้
3: มาเปิดเผยเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าสว.ไปเตรียมเฮกันที
1: ่
3: ร้านอาหาร
1: พูดไปเรื่อยเปื่อยเราเฮสนุกสนานกันได้ทุกวันอยู่แล้วนะ
2: ก็คือเป็นนัดไม่ได้แบบไปฉลอง
1: ไม่มีจำเป็นต้องฉลองอะไรเราก็มีความสุขของเราอยู่แล้วไม่เห็นต้องฉลอง
2: แต่มีกระแสข่าวบอกว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสว.บางคน
1: ไอ้อันนั้นเป็นเรื่องผมไม่ก้าวก่ายเป็นเรื่องของกกต.นะขอโทษเรื่องพวกนี้ตามที่แถลงก็จบไปแล้วผม
2: ค
1: งไม่ไปก้าวก่ายนะโอเคขอบคุณมาก
3: อย่างในกลุ่มสว.ได้มีการคุยกันเรื่อง
1: โอ้ยเรื่องของเขาผมไม่เกี่ยวผมทำงานอย่างเดียว
0: ส่วนพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ค่ะก็พูดถึงคดีหัวสว.นะคะที่จริงๆแล้วตามกฎหมายก็คิดว่ากกต.จะลงมติเร็วๆนี้แหละไม่พรุ่งนี้ก็อาจจะวันจันทร์นะคะ
4: ครับ
0: ท่านบอกว่าก็ทุกคนก็ยอมรับกติกายอมรับคำตัดสินของกกต.ไม่ว่าจะมีมติออกมาวันไหนก็ตามส่วนที่ฝ่ายค้านมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีนี้ต่างๆนานาท่านบิ๊กเกรียงบอกไม่เป็นไรก็ว่ากันไปก็เป็นหน้าที่กับบทบาทเขาแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
5: ก็เป็นไปตามที่ผมนำเรียนอยู่เสมอในหลักการทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำตัดสินที่กกต.จะดำเนินการลงมานะครับไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จตัดสินแล้วเสร็จเนี่ยเรายอมรับในกติกาต่างๆแล้วนั้น
6: มันทางฝ่ายค้านเขาก็ตั้ง
5: ไม่เป็นไรครับว่าเขาไปเป็นหน้าที่เป็นบทบาทแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันแค่นั้นเองในสิทธิขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
4: ขณะที่การประชุมสภาวันนี้กลายเป็นว่าช่วงที่เข้มข้นที่สุดก็คนนี้เหมือนเดิมคุณไอติมครับคือคุณไอติมตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีนภินทรโยงหัวสว.คือถ้ารัฐมนตรีเนี่ยติดภารกิจขอเลื่อนการตอบกระทู้ก็คือไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแต่ประธานสภาเปิดพื้นที่ให้คุณไอติมแฉยับเลยนะฮะคือคุณไอติมเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะคุณณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็น1ใน229คนที่ถูกกล่าวหาได้ข้อมูลมาช่วงไม่นานก่อนการเลือกสว.ว่ามีผู้สมัครสว.ท่านหนึ่งเอาเป็นว่าสมมติว่าท่าน A ละกันท่าน A เนี่ยไปพบกับคุณณภินทรสมัยที่ตอนนั้นคุณณภินทรเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไปพบ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยคือ24มิถุนายน67ก็คือ2วันก่อนวันเลือกสว.ระดับประเทศอ้างว่ามีคนขอดูตัวท่าน A เนี่ยไปถึงกระทรวงแล้วไปพบกับรัฐมนตรีก็มีการกล่าวหาว่ารัฐมนตรีพูดประมาณว่าถ้าได้เป็นสว.เดี๋ยวจะขอสัก 2-3 อย่างเหตุการณ์ที่2คือ25มิถุนายน67ก็คือวันรุ่งขึ้นข้อมูลที่คุณพฤทธิ์บอกว่าได้มาเนี่ยคือใน A เนี่ยถูกเรียกกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์และถูกเชิญไปที่ห้องทำงานห้องเดิมอีกครั้งโดยคุณณภินทรเนี่ยเอาเอกสารลาออกมาให้ใน A เซ็นโดยมีนัยยะทำนองว่าเป็นเอกสารลาออกล่วงหน้าหรือคนที่มีใบลาออกจะสามารถควบคุมการลงมติของใน A ได้นั่นเองหากใน A ได้เป็นสว.คุณไอติมบอกว่าอยากจะถามไปถึงคุณณภินทรว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือไม่หากรัฐมนตรีมาตอบท่านคงไม่กล้าปฏิเสธ
7: หัวข้อนะครับที่ผมได้ตั้งไว้เป็นหัวข้อของกระทู้สดในวันนี้เพื่อจะถามท่านรัฐมนตรีนั้นเกี่ยวข้องกับการทุจริตครับที่ท่านรัฐมนตรีนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตามเรื่องที่ผมได้รับคำร้องเรียนมาเรื่องทุจริตดังกล่าวครับก็คือเรื่องคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคดีโกงสว.ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีณภินทรเป็น1ใน229คนที่ถูกกล่าวหาท่านประธานครับในส่วนของหลักฐานที่ผมได้รับมานะครับย้ำว่าเป็นข้อมูลข้อกล่าวหาแต่หากเป็นเรื่องจริงครับมันจะบ่งชี้ชัดเลยครับว่าท่านรัฐมนตรีนภินทรนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงสว.ข้อมูลที่ผมได้รับมาครับเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ครับว่าในช่วงไม่นานก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศซึ่งเกิดขึ้นในวันที่26มิถุนายนปี2567มีผู้สมัครสว.ท่านหนึ่งครับผมขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับว่านาย A ได้ถูกเชิญให้เข้าไปพบ กับท่านรัฐมนตรีนพินทรในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรี

0: ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึง2ครั้งด้วยกันครับนายเอก็ได้พบกับท่านรัฐมนตรีในห้องทำงานของท่านรัฐมนตรีและมีการกล่าวหาว่าท่านรัฐมนตรีได้พูดประมาณว่าถ้าได้แล้วพูดง่ายๆคือได้ถ้าได้เป็นสบแล้วจะขอสัก 2-3 อย่างโดยที่ท่านรัฐมนตรีนั้นได้นำใบลาออกมาให้นายเอนั้นเซ็นก่อนจะให้ยื่นกลับไปที่เจ้าหน้าที่โดยนัยยะก็คือเป็นการลาออกเซ็นใบลาออกล่วงหน้านัยยะก็อาจจะหมายความว่ากลุ่มคนที่มีใบลาออกนั้นจะสามารถควบคุมทิศทางการทำงานและการลงมติของนายเอได้หากมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาดังนั้นคำถามแรกที่ผมตั้งใจจะถามท่านรัฐมนตรีหากท่านรัฐมนตรีมาในวันนี้ก็คือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงไหมท่านได้มีการเชิญนายเอหรือว่าผู้สมัครสวไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย์ในวันที่24และ25มิถุนายนปี67หรือไม่แต่ผมก็เชื่ออีกครับท่านประธานจากข้อมูลที่ผมได้รับมาว่าหากวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาผมเชื่อว่าท่านไม่กล้าปฏิเสธครับผมเชื่อว่าท่านก็จะยอมรับว่าการประชุมดังกล่าวในห้องทำงานท่านวันที่24และ25มิถุนายนเกิดขึ้นจริงแต่ผมเชื่อว่าท่านจะหยิบยกข้ออ้างขึ้นมาครับเป็นข้ออ้างที่ผมได้ยินมาว่าท่านเคยอ้างกับคนอื่นมาแล้วว่าแม้เจอนายเอในห้องทำงานท่านจริงทั้งสองครั้งแต่เป็นการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.
1: ปรากฏว่าคุณสุภชัยใจสมุทรครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงครับโดยอธิบายว่าคือกระทู้ถามสดเนี่ยมันต้องถามเกี่ยวกับการบริหารราชการอันนี้คุณพฤทธิ์กำลังพูดเรื่องส่วนตัวขอให้ประธานพิจารณาด้วยประธานโสพลบอกว่าคือกระทู้ถามสดเนี่ยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาถามเอาเป็นว่าคุณพฤทธิ์อย่าลงรายละเอียดมากแล้วกันคุณพฤทธิ์ก็เลยอภิปรายต่อคุณสุภชัยไม่ยอมประท้วงอีกบอกว่าเอ้าก็รัฐมนตรีเขาไม่มามันต้องยุตินะอย่างนี้มันตีหัวเข้าบ้านนี
2: ่กระทู้สดเนี่ยมันต้องเป็นกระทู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการของตัวรัฐมนตรีสิ่งที่ท่านกำลังพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องถามเรื่องส่วนตัวซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการบริหารในฐานะรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นท่านประธานได้โปรดกรุณาให้ท่านผู้อภิปรายอยู่เนี่ยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับด้วยครับท่านประธานครับ
3: ครับผมวินิจฉัยนะครับเนื่องจากการพิจารณาว่ากระทู้ใดเป็นกระทู้สดไม่กระทู้สดนี่ผมได้มอบให้ท่านรองท่านหนึ่งกับคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเมื่อคณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นกระทู้สดผมขณะนี้ผมทำหน้าที่ประธานก็ต้องอนุญาตให้ท่านผู้ถามได้ถามได้แต่ว่าผมก็ได้เตือนท่านผู้ถามแล้วว่า อย่าเอารายละเอียดนะครับอย่าลงรายละเอียดมาก
4: คุณผู้ชมอีกประเด็นนึงค่ะวันเสาร์นี้ค่ะที่ทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะเขานัดจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านมีคนมาร่วมหลายคนนะคะแล้วจะไปจัดกันที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ในทางการเมืองเราทราบกันเนาะตูนคงไม่ต้องเอ่ยเพิ่มว่าเขาแบบมีนัยยะยังไงเขาถึงไปจัดที่นู่น
1: ครับ
4: ปรากฏล่าสุดต้องเลื่อนนะไปที่ไม่ใช่เลื่อน วันเวลาเดิมแต่เปลี่ยนที่เพราะหนังสือฉบับนี้ค่ะทางโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ค่ะทำหนังสือมายังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไม่ขอจัดงานนี้ให้
1: ไม่ให้จัด
4: ไม่ให้จัดนั่นแหละภาษาชาวบ้านพูดง่ายๆก็คือตอนแรกอะค่ะโรงแรมได้รับข้อมูลยืนยันในการจัดงานว่าเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติแต่ช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและสาธารณชนเนื่องจากมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจทำให้ลักษณะของงานถูกเข้าใจและถูกมองว่าเกี่ยวกับประเด็นการเมืองนี่ข้อที่1เหตุผลข้อที่2คือประกอบกับในช่วงวันดังกล่าวนี้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกผู้เข้าพักและลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมากโรงแรมจึงให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงปลอดภัยของแขกและลูกค้าหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบโรงแรมจึงจำเป็นต้องตัดสินใจไม่จัดงานแต่ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจครั้งนี้และจะช่วยติดต่อประสานงานหาที่แห่งใหม่ให้ด้วยค่ะคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะเราไปถามก็บอกอ๋อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาจริงๆก็มีแผนสำรองคือจองห้องประชุมที่สภาเอาไว้อยู่แล้วคุณไอติมยังบอกนะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่นะว่าอาจจะจัดไม่ได้แต่รอจนโรงแรมยืนยันว่าจัดได้ถึงได้โปรโมทงานแต่สุดท้ายแล้ว

0: จะไม่ให้จัดก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาปรับแผนไปใช้พื้นที่อาคารรัฐสภาแทนฟังเสียงคุณไอติมปิดเบรกนี้ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับความจริงผมได้มีการประสานเพื่อมีการจองห้องที่สภาไว้ตั้งแต่เป็นแผนสำรองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับนั้นก็เราก็จะขยับมาจัดที่สภาครับ
2: กังวลไหมครับว่าจะเป็นการรู้อยู่แล้วว่าจัดไม่ได้เพราะเซ็นเตอร์เราไม่จัด
1: การจัดที่ภูแมนครั้งนี้เนี่ยผมรอคำยืนยันจากโรงแรมนะครับว่าจัดได้จนกว่าที่ผมจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับผมคิดว่าเราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนทำงานโดยเคารพและก็ให้เกียรติกันและกันนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องย้ำว่าสถานที่ไม่ได้มีการกระทำอะไรที่เป็นความผิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเราก็เดินหน้าตามขั้นตอนปกตินะครับแล้วก็จริงก่อนที่จะประชาสัมพันธ์เนี่ยก็รอคำยืนยันอย่างชัดเจนก่อนว่าจัดการได้แน่นอนเข้าใจว่ามีการประสานรายละเอียดไปเยอะมากแล้วนะครับก่อนที่เราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เพิ่งได้รับแจ้งในวันนี้นะครับว่ามีการขอว่าไม่ให้จัดผมต้องย้ำว่าเป็นการเปลี่ยนการตัดสินใจของโรงแรมภูแมนซึ่งเราก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะตัดสินใจได้แล้วเราก็มีแผนสำรองไว้แล้วครับตอนแรกปิดรับลงทะเบียนไปแล้วเพราะว่ามันเต็มจำนวนคนที่จุได้ในห้องที่โรงแรมภูแมนนะครับแต่ว่าพอย้ายไปที่สภาเข้าใจว่าห้องน่าจะรับรองได้มากขึ้นก็เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับคนที่สนใจใครที่ลงทะเบียนยังไม่ทันครับ
3: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: เรียนรู้ประโยคสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมบอกทริคให้จำได้นำไปใช้ต่อประโยคสนทนาติดตามกับเซนไน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
6: เจาะลึกสภาพัฒน์เปิดตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกแรงหนุนลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตถึงร้อยละ 2.5 มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดี27สิงหาคม 5 ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
7: เรียวปากเสาร์นี้เต๋อจอยบุกย่านงามบุงวานเช็คอินร้านไก่ทอดเจ้าดังจากอเมริกาต่อกับชาบูสุดพรีเมียมปิดท้ายกินก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านแบบดั้งเดิมบอกเลยเด็ดตะเกิน
8: หล่นคือกระดาษของฉัน
9: มันหายไปไหนแล้ว
10: ไอ้บัลลัดคนใหม่กล้ามาต่อกรเสือก
11: มันไม่ขนาดมือฉันหรอกงานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี
12: ่ดวง
13: สลัน
12: ผมไล่ให้คุณกลับไปพระนครแต่คุณไล่ผมออกจากชีวิตยอมรับเสถียรเรื่องของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
14: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
17: คุณผู้ชมครับวันนี้กกต.ออกเอกสารข่าวซึ่งนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับกกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 คนเราเลือกสว.กันเสร็จสิ้นไป2ปีแล้ววันนี้มีคำสั่งนี้ออกมาแต่ปรากฏว่าที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรพอย้อนไปดูในเอกสารของกกต.ปรากฏว่ามติมาตั้งแต่พฤษภาคมกับมิถุนายนแล้วครับแต่ทำไมมาเผยแพร่วันนี
18: ้
17: เราไฮไลท์ไว้ให้คุณผู้ชมลองดูตามนะฮะคือในหัวข้อชัดเจนอยู่แล้วว่ากกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้สมัครที่มีลักษณะต้องห้าม 1,767 รายโดยมีการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติจริงทีนี้พารากราฟที่2ที่เราไฮไลท์ไว้นี่คือพารากราฟสำคัญครับอ้างอิงการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่46ทับ2569เมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคม69ฮะกกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 1,605 คน
18: อ
17: ันนี้คือ19พฤษภามีมติครั้งแรกก่อน
18: ค่ะ
17: และในการประ

0: ชุมครั้งที่51ทับ2569พฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะมีมติดำเนินคดีคายาเพิ่มเติมอีก162คนรวมเป็น 1,767 คนจากพารากราฟนี้ก็บอกให้รู้ว่ามติมาตั้งแต่พฤษภามิถุนาเดือนนี้เดือนอะไร
1: เดือนนี้สิง
0: หา
1: จะหมดเดือนแล้วค่ะ
0: เอ้าทำไมออกมาเป็นคำสั่งวันนี้นอกจากนี้ที่น่าสนใจอีกก็คือ 1,767 รายเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่
1: ม
0: าเป็นตัวเลขเลยว่าทั้งหมดพันกว่าคนแต่มันมีพารากราฟอีกพารากราฟหนึ่งเขียนไว้อย่างนี้ครับกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยคือถ้าเราอ่านมาถึงตรงนี้ก็จะทำให้เราอาจจะสามารถคิดได้ว่าเอ้าแปลว่าใน 1,767 คนมีคนเป็นสว.อยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะถ้าคุณมาแล้วคุณมาเป็นสว.ได้คุณต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและตรงกลางก็จะเป็นโทษครับคุณผู้ชมจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีพารากราฟสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนแล้วครับขั้นตอนก็คือหลังจากมีมติแล้วก็ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปจัดการส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีเป็นการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปคุณหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ข้อความตั้งคำถามครับเอา19พฤษภาคม4มิถุนายนเลือกตั้งสว.ผ่านไป2ปีเพิ่งจะมาตรวจสอบว่าใครไม่มีสิทธิ์สมัครได้บ้างนี่ทำงานสมกับที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น 3.8% จริงๆอันนี้ก็จะผลโหวตที่ผ่านมาประเด็นที่น่าสนใจหนุ่มเมืองจันทร์บอกว่ามี2เรื่องเรื่องแรกคือมติผ่านไป 2-3 เดือนในเชิงปฏิบัติได้ดำเนินคดีอาญากับ 1,767 คนนี้ไปแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าย้อนไปดูในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยพารากราฟสุดท้ายที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับเรื่องขั้นตอนในการดำเนินการยังเป็นการส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการประจำจังหวัดตามขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่นี่อ่านแล้วเหมือนเรื่องยังไปไม่ถึงไหนเลยคุณหนุ่มเมืองจันทร์บอกยังไม่ได้ฟ้องใครเลยหรือไม่เรื่องที่2รายชื่อของผู้ที่โดนดำเนินคดีอาญา 1,767 รายมีใครบ้างมีคนที่ไอติมกับไอลอเปิดข้อมูลออกมาบ้างไหมมีสว.ที่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระหรือเปล่าและคนที่มีอาชีพไม่ตรงกลุ่มมีบ้างหรือไม่หรือเป็นแค่ปลาซิวปลาสร้อยที่พร้อมพลีชีพทีมข่าวไปคุยกับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ครับผู้อำนวยการไอลอนะครับก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่ากกต.คัดเลือกมาได้อย่างไรเพราะส่วนตัวเชื่อว่าคนที่รู้แล้วไปสมัครผิดกลุ่มเนี่ยไม่ใช่พันกว่าคนอาจจะ 2,000 3,000 หรือไปถึงหมื่นคนเลยมันไม่ใช่แค่นี้แน่ๆเท่าที่เคยดูเท่าที่เคยเห็นข้อมูลเราเห็นใบสมัครจำนวนมากเลยที่มันไม่ตรงกับกลุ่มคุณยิ่งชีพบอกว่าส่วนตัวไม่มีเจตนาและไม่อยากจะเห็นชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มาสมัครต้องติดคุกนะแต่อยากจะเห็นอะไรรู้ไหมอยากจะให้กันให้พวกคนเหล่านี้ไปเป็นพยานถ้าใครจะถูกดำเนินคดีแล้วเปลี่ยนใจกลับใจมาให้ข้อมูลว่าที่ไอ้สมัครผิดกลุ่มไปเนี่ยถูกใครเชิญถูกใครชวนถูกใครจ่ายเงินอันนี้มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วผมก็มีข้อสังเกตนะคุณยิ่งชีพบอกก็เหมือนกับที่หนุ่มเมืองจันทร์บอกแหละครับเอ๊ะมติออกพฤษภาเอ๊ะมาแจ้งวันนี้เอ๊ะมันลดทอนเสียงอะไรบางอย่างหรือเปล่าม
2: ีข้อสังเกตข้อหนึ่งก็คือว่าคำสั่งที่จะฟ้องเนี่ยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่เพิ่งมาแจ้งให้สาธารณะทราบเนี่ยก็3เดือนแล้วก็แปลกอยู่ก็เลยคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมีเจตนาเพื่อลดกระแสมากกว่าเพื่อจะดำเนินการเอาผิดอะไรถ้าหากว่ามันเป็นจริงคือพันกว่าคนเนี่ยผิดหมดเลยเท่ากับว่ามันมีโหวตที่มันไม่ควรจะถูกนับอะที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอะหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นโหวตนะครับมันก็ทำให้กระบวนการมันพังเรียบร้อยเราเนี่ยไม่มีเจตนาและไม่อยากจะเห็นว่าไปเอาชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มาเพื่อสมัครเพื่อไปโหวตคนอื่นเนี่ยจะต้องไปเอาคนเหล่านี้ติดคุกไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นเลยนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ควรจะถูกตัดสิทธิ์ว่าไม่ให้สมัคร อีกถ้าเกิดคุณสมัครแบบนี้หัวหน้าขบวนเนี่ยที่ไปเกณฑ์คนมาสมัคร

0: ปิดกลุ่มเนี่ยควรจะต้องถูกสั่งฟ้องถ้าเกิดใครที่จะถูกดำเนินคดีแล้วเขารู้สึกว่าเขาโอเคเปลี่ยนใจและกลับใจจะมาให้ข้อมูลว่าที่ไปสมัครผิดกลุ่มเนี่ยเพราะถูกใครเชิญชวนถูกใครจ่ายเงินให้มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างไรถ้าท่านกลับใจมาเป็นพยานก็ยิ่งดีครับก็อยากฝากนะครับถ้าท่านกกต.ตั้งใจจะทำลายกระบวนการการโกงเลือกสว.จริงนะครับท่านสั่งฟ้องก็ดีแล้วครับเสร็จแล้วท่านออกหมายเรียกไปที่บ้านของคนเหล่านี้ที่สมัครมาเป็นโหวตเตอร์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วถ้าเรียกเขามาท่านก็ให้โอกาสเขาในการกลับตัวว่าถ้าเขาพร้อมจะแฉนะครับก็ไม่ต้องดำเนินคดีแล้วคราวนี้เราจะได้ข้อมูลอีกเยอะเลยนะครับแล้วเราจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากเห็นกกต.สั่งฟ้องคนที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีทั้ง229คนนะครับถ้าหากว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยก็คงไม่สามารถออกหมายเรียกพวกเขาได้ตั้งแต่แรกคณะอนุชุด26เขาคงไม่สั่งฟ้องทั้งหมดไปตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นมันมีแหละมันมีท่านก็สั่งฟ้องไปเถอะครับ
1: สอดคล้องกับสสไอติมไพลิตนะครับก็บอกว่าคือ2ปีเลยนะที่ใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยคุณสมบัติคำว่าคุณสมบัติเนี่ยวันสมัครก็รู้แล้วนะแต่รอมาถึง2ปีคือแล้วคุณไอติมก็ย้ำพูดเรื่องเดิมฮะเรื่องของการควรที่จะสั่งฟ้อง229คนเพราะตัวเลขเหล่านั้นไม่ได้มาลอยๆคดีโกงสว.เป็นคดีที่สำคัญต่อประเทศหากสมมติคดีโกงสว.มีคนกระทำความผิดแต่ไม่มีคนรับผิดมันเหมือนสังคมกำลังออกใบอนุญาตให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดครองประเทศ
2: คือเราคาดหวังให้กกต.เนี่ยดำเนินทุกคดีอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากสมมติว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้สมัครกี่คนนะครับ 1,700 กว่าคน 1,700 กว่าคนนะครับมีการสมัครทั้งที่ขาดคุณสมบัติถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่กกต.มีการดำเนินคดีตามกรอบกฎหมายเพียงแต่ว่าก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมันเริ่มต้นมานานแล้วหรือยังแล้วระยะเวลาที่กกต.ใช้ก่อนที่จะดำเนินคดีตรงนี้เนี่ยมันยาวเกินกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเราเห็นว่ากกต.ควรจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนไปที่ศาลครับคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคดีโกงสว.เป็นคดีที่สำคัญต่ออนาคตประเทศนะครับเพราะว่าหากสมมติคดีโกงสว.ไม่มีใครมีคนที่ทำผิดที่ไม่ต้องรับผิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าสังคมเรากำลังออกใบอนุญาตให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยยึดกลุ่มประเทศได้โดยไม่ต้องยึดโยงกับประชาชนแล้วก็จะส่งผลต่อกลไกตรวจสอบทวงดุลในอนาคตและอาจจะทำให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มเนี่ยในอนาคตทำอะไรก็ไม่ผิด
3: นี่ตื่นเต้นนะคะเนี่ยตกลงวันไหนคะพี่ไก
1: ่ไม่รู้พรุ่งนี้หรือยังไงวันจันทร์หรอ
3: นั่นนะสิคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะ
1: ครับ
3: สำหรับมาดูอีกเรื่องภารกิจท่านนายกค่ะวันนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมพื้นที่กองทัพเรือที่สัตหีบชลบุรีนะคะมีพูดถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยค่ะโดยท่านนายกสวมชุดอส.ในฐานะนายกองใหญ่ค่ะไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15ที่สัตหีบชลบุรีนะคะมีผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ให้การต้อนรับท่านนายกได้รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์และนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์เพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติและสดุดีในคุณูปการที่มีต่อกองทัพเรือค่ะจากนั้นท่านนายกได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอุตภเปาไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวไทยรับการเคารพด้วยการยิงสลุด19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและยังได้ชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับชมศักยภาพของยุทโธปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะ
4: กองทัพเรือครับผมเข้ามาแจ้งครับยิง
3: ช่วงหนึ่งท่านนายกได้โชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่มาฝึกซ้อมในวันนี้บนรถครัวสนามด้วยนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนปักคำว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็ผัดกะเพราหมูสับให้กำลังพลได้ทานกันค่ะนี่แล้วหลังการตรวจเยี่ยมนะคะท่านนายกอนุทินก็บอกว่าวันนี้มาดูความพร้อมรบของกองทัพเรือก็ถือว่ามีความพร้อมนะกองทัพเรือแต่บางส่วนต้องจัดหาเสริมเพราะบางชนิดใกล้ปลดระวางตอนนี้ประเทศมีความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงที่เคยพูดกันว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีรบแล้วแล้วเป็นยังไงไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลฝั่งตะวันออกจะเอาเรือธรรมดามารบก็ไม่ได้คำว่าแสนยานุภาพคำนี้มันขลัง
5: เราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีรบเอาเรือ ธรรมดามาลบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมารุกรานเราไหมเขาจะกล้าที่จะมาต่อคอนกับเราไหมนั้นเราก็ต้องในเมื่อเรามีความพร้อมเราอยู่ในสภาพที่ทำได้เราก็ต้องให้การสนับสนุนเหล่าทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
3: ส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกลงพื้นที่ที่อุบลเมื่อวันอาทิตย์แล้วไปช่องอานม้าแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาก็ออกแถลงการประท้วงอะค่ะว่าท่านนายกมาตรงนี้วันนี้นักข่าวถามท่านนายกบอกนี่นะฝั่งเขมรเขาบอกเขาจะออกหมายจับนายกข้อหารุกล้ำดินแดนเลยท่านอนุทินบอกเลยผมทำตามกฎหมายอ่ะผมมี joint statement ถืออยู่ที่ระบุว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่จุดนั้นแล้วเซ็นโดยผู้นำสองประเทศ
6: ครับอย่างที่นายกท่านยกไปช่องมาปันมามาล่าสุดนะครับก็เหมือนจะมีทางฝั่งกัมพูชาบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหานายกแล้ว
5: เหรอ
6: คือท่านนายกก็ยืนยันว่า
5: จะให้ตอบว่ายังไง ผมทำตามกฎหมายผมมี joint statement ถืออยู่ที่เซ็นโดยผู้นำของทั้งสองประเทศตาม joint statement นะ joint statement บอกว่าทุกใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็ถ้าเขาทำตาม joint statement ด้วยมันก็จะได้นำไปสู่การหารือแต่ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่รู้จะหารือยังไงเราก็อยู่ของเรานะครับ
3: นี่ท่านนายกเหรอ
1: ปิดท้ายรายการด้วยภาพของความสุภาพอ่อนน้อมนะครับของคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนยกย้ายบิ๊กล็อตต้นสัปดาห์นี้ตัวนี้ไปไหนหรือเปล่าฮะคุณอันสิทธิ
3: ์อยู่ที่เดิมค่ะ
1: ปลัด
3: กระทรวงมหาดไทยคือตอนก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าท่านอาจจะถูกย้ายออกเหมือนบ้านใหญ่หรืออะไรอยากจะให้ออกแต่ว่าเข้าใจว่าท่านอยู่ที่เดิมนะ
1: อ๋อท่านอยู่ที่เดิมเอ้ยวันนี้มีภาพการว่ายย่อเลยฮะว่าย่อท่านนายกรัฐมนตรีอ๋ออันนี้อาจจะเป็นการส่งเฉยๆ
3: ท่านนายกกำลังจะกลับมาขึ้นรถนะคะ
1: ใช่
3: น
1: ี
3: ่ท่านนายกต้องจับไว้เลยนะคะ
1: ใช่ฮะเอาสุภาพอ่อนน้อมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นยันนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
7: Onlish on Tour ร่วม on Tour โดย Miu X The Next Peak
8: เมื่อก่อนเนี่ยขิงดองเป็นของข้ามตลอดเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ขิงดองกับเป็ดนี่โอ้โหเขาเกิดมาคู่กันเข้ากันดีๆค่ะนี่สินะรสชาติของความเป็นผู้ใหญ่ No Spring Chicken No Spring Chicken เป็นสำนวนค่ะที่ฝรั่งเขาชอบเอาไว้ใช้เซลล์ถึงอายุของตัวเองว่าไม่เด็กแล้วนะคะ I'm No Spring Chicken อายุไม่น้อยแล้วนะคะแซวตัวเองมันเจ็บน้อยกว่าประมาณนั้นนะคะทำอะไรก็ต้องเริ่มระวังแล้วนะคะจะลุกจะนั่งบางทีเข่ามันก็ลั่นดังกอแกะอะค่ะชัดเลยว่า I'm definitely no spring chicken I'm definitely no spring chicken ก็คงจะต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าฉันเนี่ยมันเริ่มมีอายุแล้วนะคะอายุเนี่ยก็เป็นแค่ตัวเลขนะคะก็เหมือนกับจานอยู่ตรงหน้าเซนตอนนี้อย่าไปนับค่ะทุกคนของมีประโยชน์ทั้งนั้นมีก็ว่าจะสั่งเพิ่มให้มันจุใจยิ่งกว่านี้อีกนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวขอสั่งเป็นชุดหมูแล้วก็ชุดรวมอย่างละชุดตอนนี้ได้เลยค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณเขาทอดยามสุดตา

0: เมื่อไหร่ที่ทำเกินหน้าที่ไม่ฟังคำสั่งก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแต่ไม่ต้องกลับไปที่บ้านไม่ต้องกลับไปหาพ่อจะไปไหนก็ไปอยากกลับมาให้เห็นหน้าน
1: ายค่ะ

0: ายเห็นศัตรูดีกว่าคนที่รับใช้นายมาทั้งชีวิต
1: เพราะเธอมัวแต่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเกิดคิรีตายไปคนหนึ่งนายจะเจอปัญหาอะไรอีกสิคารินดานิกาเธอคิดบ้างหรือเปล่า
0: แต่สกายเคยไว้ใจฉันจนกระทั่งมาเจอดานิกา
1: อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับดานิกาเพราะดานิกาคือคนที่เจ้านายรักหน้าที่ของเราคือคอยช่วยเหลือไม่ใช่เอาตัวเองไปเคียงข้างนายราชิสาไม่ได้เรียงเรามาให้ตีเสมอถ้าหวังดีต่อสันทรากาศจริงหายตัวไปซะ

เราปิดปากตัวเองให้สนิทอย่าเอาทุกอย่างไปเล่าให้นายราชิสาฟังเพราะถ้าเธอทำแบบนั้นมันจะหมายความว่าเธอไม่ได้รักสันทรากาศเลย

0: คิรีมีหลักฐานหรืออะไรเกี่ยวกับศิครินเพิ่มเติมมาบ้างไหม
1: ยังไม่มีค่ะ
0: อย่าให้ความโกรธหรือความผิดหวังมาทำลายแผนเรานะลูกอดทนหน่อยนะ
2: เกิดอะไรขึ้นนะคิรี
3: ลูกน้องสันทลากาศจะฆ่าผม
2: แล้วสกายจะฆ่าเธอด้วยหรือเปล่า

0: เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่จับเราโยนออกไปใช่ไหมวะ
1: เข้าไปเถอะนะอย่าปากกล้าขาสั่นอยู่ตรงน
2: ี้ดูถูกเว้ยเฮ้ย

0: ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเลว
1: แล้วไอ้คนที่นั่งข้างๆลูกสาวคุณเรียกว่าอะไรรู้ทั้งรู้ว่างานมันยิ่งกว่าเลว
2: ฉันจัดการคนของฉันเองได
1: ้คนของคุณเหรอภูมิใจมากสินะที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องผู้ชายในกำมือเหมือนที่เคยทำ
0: นี่ถ้าปากเสียก้าวร้าวใส่ลูกสาวฉันอีกสักคำหนึ่งนะ
2: แม่คะเดี๋ยวนี้ก้าจัดการเองค่ะแม่อย่ามาเสียอารมณ์ตรงนี้เลย
3: คุณศิครินทร์คะพิมพ์ห้ามแล้ว
4: หัวใหม่เหรอคนที่เท่าไหร่แล้วล่ะ
5: คนที่ร้อยก็ไม่ได้หนักหัวใครฉันไม่อยากมาเหยียบที่นี่หรอกนะแต่ต้องมาแกช่วยบอกลูกสาวแกด้วยว่าอย่ามายุ่งกับลูกชายฉัน
4: ฉันว่าไอ้คิรีนี่มันโชคดีนะที่มันฟังคำสั่งของคนที่ให้ชีวิตใหม่มันมากกว่าแม่หวยหวยของมัน
5: แกไม่มีสิทธิ์อย่ามายุ่งกับลูกฉันนะ
4: ลูกชายแกต่างหากที่ต้องมาก้มกราบเท้าอ้อนวอนขอความเมตตาจากฉันแล้วตัวแกเองก็เหมือนกันถ้าขืนยังดื้อรั้นไม่เจียมกลาหัวตัวเองแล้วก็ฉันจะทำให้ชีวิตของไอ้คิรีมันไม่จำเป็นจะต้องมีแม่อีกต่อไป
6: เลิกตามรบกวนคุณอิก้าได้แล้ว
4: ออกไป
1: ทำตัวเข้มอวดเจ้าสาวที่แท้ก็กลัวสุดขีด
2: ที่นี่ไม่ต้องการพวกชอบใช้กำลังถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอก็อย่าจ้องทำร้ายคิรีอีก
1: ผมไม่รับปาก
2: คุณเคยเป็นคนดีนะ
1: ใครๆก็เปลี่ยนกันได้โชคดีนะที่แกไม่ตายง่าย
6: ฉันไม่ใช่เบี้ยแรกของแกเหมือนแต่ก่อนอย่าทำตัวมีบุญคุณกับฉัน
1: ฉันรู้ว่าเดี๋ยวนี้แกเก่งไม่ต้องก้มหัวให้ฉันแต่รู้ไว้ด้วยฉันจะทำทุกอย่างให้แกไม่ได้แต่งงานกับดานิกา

0: อย่ากินเถอะนะคะ
1: ไม่แม่ทำอะไรคุณนิก้า
2: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง

0: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว
1: คน Spotify
0: เ
1: ขารู้กัน
0: หนูเลิกกับเขาแล้ว
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
6: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไ
5: ห
7: ม
5: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
9: เขาเหมาะนะคะเขาดูเป็นคนภาคพื้นทะเล
10: พ
9: ู
10: ดแต่ชัด
9: ๆคอยเซฟตลอดลงน้ำเขาก็แบบเดทพายไว้เยอะ
11: เขาอึดมากเขาอึดเขาสู้มาก
12: เป็นทีมซัพพอร์ตที่วุ่นวายที่สุดในโลก
13: ในเรื่องเราจะกลัวผีมากตัวจริงก็กลัว
14: คงยากเอ็นจอยจะต้องเล่นให้เป็นปีศาจ
15: ไม่ต้องพูดเยอะตั้งใจดูก็พอมันจริงที่ทีมงานพูดจริง
16: ๆมันเป็นเทคนิค CG ผสมกับ AI เป็นไฮบริดครับ
17: ว้าว CG มากเลยนะ
11: ฝากทุกคนไปประจนภัยกับพวกเรา
18: อุบัติอากาศสวรรค์ค่ะ
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
21: ความรักนั้นสาย
22: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
23: เอาแต่คูคิดว่าคนอยากให้แกว่งมันจะกลัวหรือวะเฮ้ยมือก็มีตีนก็มีเตะปากคนก็เป็นเฮ้ยนี่เป็นไรวะตัวเย็นเชียว
24: ไม่เป็นไร
23: ไม่เป็นไรงั้นกลับไปลุยมาเลยมาโอ้โหยอมไม่ได้ไว้ขัวคาดแบบนี้นะเจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายข้าช่วยเองเต็มที่อยู่แล้วไหนๆเองก็ไม่ให้คิดแต่งงานกับลูกสาวมันอยู่แล้วฮะไม่กล้าวะฮะไอ้ข่าวดกนั่นมีความสำคัญมากแค่ไหน

0: แกมันเป็นพวกไม่รู้จักแพ้ไม่ยอมรับความจริง
1: ความจริงก็คือแกแย่งคนรักฉันไปดานิการักฉัน
0: เคยรัก
1: แต่กับแกไม่เคย
2: พอได้แล้วฉันจะรักใครเกลียดใครหรือจะตัดใครออกไปชีวิตก็ได้ทั้งนั้นไม่มีใครอยู่เหนือจิตใจฉันได้โดยเฉพาะคุณสกาย
1: คุณหลอกทุกคนได้แต่คุณอย่าหลอกใจตัวเอง
2: อย่ามาทำเป็นอวดเก่งรู้ใจคนอื่น
1: ผมไม่ได้อวดเก่งที่ผมพูดเพราะผมคือคนที่ได้รับความรักจากคุณคนที่ขาดความรักโหยหาอ้อมกอดมาตลอดชีวิตจะรู้ดีว่าใครรักเขาขนาดไหนไม่ว่าการแต่งงานครั้งนี้จะเกิดจากความเห็นแก่ตัวหรือเล่ห์เหลี่ยมของใครก็ตามถ้าคุณหยุดมันไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผม
2: ไม่ต้องถามไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันขออยู่คนเดียว

0: ลูกชายกับลูกสาวแต่งงานกันฟ้าจะผ่านะเว้ย
1: ข้าถึงต้องหยุดการแต่งงานแต่ไม่มีใครยอมฟังข้า
0: แล้วเองบอกความจริงให้คิรีมันน่ะ
1: ข้าก็ต้องเล่าทุกเรื่องในชีวิตอดีตที่ผิดพลาดของข้าลูกมันจะอายมันจะเสียใจไหม
0: ไพเรื่องเนี้ยมันยิ่งปิดก็ยิ่งพัง

0: ไม่พังชีวิตลูกข้าจัดการได
1: ้เองนี่มันดื้อจริง
2: ถึงจะเป็นน้องแต่ความผูกพันไม่มีถ้ามึงทำลายความรักกูได้กูก็ฆ่ามึงได้เหมือนกัน

0: ายหัวไปไหนมา
1: ธุระ
0: ธุระอะไรเนื่องแต่งงานบ้าบออะไรเนี่ยเหรอ
1: ถ้าแม่จะถามซ้ำๆเรื่องที่ผมตัดสินใจไปแล้วผมขอไม่คุยด้วยนะ
2: ไอ้คิรีแต่ว่าข้าก็ต้องพูดแล้ววะ
0: ไอ้แกว่ง
2: ดูแลแม่เองหน่อยช่วงนี้มันกินไม่ค่อยได้ห่วงแต่เรื่องของเองนั่นแหละ
1: ช่วงนี้ผมยุ่งไหนๆเราอยู่ที่นี่แล้วอ่ะผมฝากดูแลแม่หน่อยแล้วกันผมอยากให้แม่เตรียมตัวอาทิตย์หน้าผมจะแต่งงาน

0: แต่งอาทิตย์หน้านี้เลยก็ดีเลิกสะดวกแบบนี้ฉันชอบแต่งเสร็จแล้วแกก็เข้าไปอยู่บ้านนันทิกาเขาซะคอยดูผู้หญิงสองคนนี้ผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยเขาต้องการที่พึ่งทางใจ
1: ครับ
0: อ๋อเรื่องแม่ของแก
1: แม่ผม
0: แม่แกมาอารวาสที่นี่สงสัยว่าคงจะไม่อยากได้ลูกสะใภ้รวยๆมั้ง
1: เรื่องแม่ไม่ใช่ปัญหานะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ปัญหาแกก็ไปจัดการซะให้เรียบร้อยนะถ้ามาวุ่นวายจนงานพังแล้วก็อย่ามาหาว่าฉันใจร้ายแล้วกัน
2: ไม่ว่าการแต่งงานครั้งนี้จะเกิดจากความเห็นแก่ตัวหรือเล่ห์เหลี่ยมของใครก็ตามถ้าคุณหยุดมันไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผม

0: ุณโทรเรียกหนูมาถ้าเดาไม่ผิดก็คงจะเป็นเรื่องแต่งงาน
1: ใช่หัวใจของเธอทำด้วยอะไรรักผู้ชายคนนึงแต่มาแต่งงานกับผู้ชายอีกคนทั้งๆที่ไม่ได้รัก
0: หนูมีเหตุผลค่ะ
1: เหตุผลที่ทำให้ลูกชายฉันเสียใจงั้นเหรอมันจะไม่มีใครมีความสุขเลยกับสิ่งที่เธอเลือก
0: หนูจำเป็นค่ะแล้วความจำเป็นของหนูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคอขาดบาดตายหนูขอโทษนะคะถ้าทำให้คุณผิดหวังแต่ว่าหนูให้สัญญาได้อย่างนึงหนูจะไม่มาอยู่ที่นี่หนูจะไม่ทำให้คุณอึดอัด
1: ทางที่ดีเธอควรจะไปให้พ้นจากชีวิตของคิลีเธอรักใครนะสันทกาศใช่ไหมรักแล้วทำไมไม่ไปอยู่กับเขาล่ะไปอยู่กับคนรวยที่เหมาะกับเธอไม่ใช่ผู้ชายปากกัดตี้ถีบอย่างคิลีหรือมันควรจะทำให้เธอรู้สึกว่าเป็นคนดีหรือเธออยากจะแก้แค้นที่คิลีเคยทิ้งเธ
0: อหนูไม่เคยคิดอยากจะแก้แค้นคิลีเลยนะคะหนูเองก็ไม่สบายใจที่เรื่องมันเป็นแบบนี
1: ้ฉันว่ายิ่งพูดฉันยิ่งทุเรศไม่รักไม่ชอบไม่อยากอยู่ด้วยแต่มาปั่นหัวให้คิลีมันจะเป็นบ้าอยู่แล้วไปเลยไปให้พ้นหน้าเธอเลยไป
0: หยุดกินเถอะนะคะ
1: อย่ามาแกไหนปล่อย
0: หยุดกินเถอะค่ะ
1: ปล่อย
0: โอ๊ย

0: แม่ทำอะไรคุณนิก้า
1: แต่ต้องไม่ได้เลยหรือไงนางฟ้าของแกเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่มีอะไรคิดดี
0: ไม่มีแล้วน้อยแก้มันบาดมือคุณ
1: ฉันกำลังฆ่ามันอยู่มั้ง
0: แม
2: ่คิดดีไม่เป็นอะไรแค่แก้วบาดมือเองไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันก็จะกลับมาด้วย
0: คุณต้องทำแผลก่อน
2: แผลแค่นี้ฉันไม่ตายหรอกฉันจัดการเองได้

0: ฉันจะทำให้คีรีมันหายไป
1: เราต้องได้กลับบ้านก่อนนายรัติสาจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง
2: AAS3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
3: ออฟพีคคุ้มขนองย่างเบ็ดจอยรับตัวสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
4: ้คุ้มครบวัยคุณอยากติดคอกพิษ
5: นี่คือการติดช่างใครมาคอกพิษก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึง
6: คอกพิษ
7: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
8: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบนี้เหรอ
7: ชีวิตหลานไม่ได้พังเพราะน้องนิง
9: แกยังรักพี่หลานอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
10: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
11: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
12: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เรามาเบรกกันก่อนไหม
15: ใจตรงกันเลย

0: ฟ้า
1: สนับสนุนโดย M150 Hilux Travel
2: ถ้าคุณไม่ยอมให้นิก้ามันเป็นของไอคิรีก็รีบๆทำอะไรสักอย่างเถอะค่ะไอ้บ้าคิรีมันจะปิดร้านนี้จัดงานแต่งอาทิตย์หน้าแล้วหรือคุณจะยอมปล่อยให้ผู้หญิงที่คุณอยากใช้ชีวิตด้วยไปทนทรมานอยู่กับผู้ชายที่จะทำให้ดวงดาวของคุณไม่มีแสงสว่างอีกเลย

0: ุณนิก้าเขามีบุญคุณกับเรามากแค่ไหน
1: แกก็เลยต้องเอาตัวเขาแลกชดใช้บุญคุณนั่นเหรอเออดีนะผู้หญิงสมัยนี้มันหาผัวง่ายดีจังเลย
0: แม่คุณนิก้าเขาไม่ผิดเลยนะ
1: งั้นฉันก็คงผิดที่เป็นห่วงลูกตัวเองสิคิรีแม่มีเหตุผลแม่ถึงได้ห้ามแม่ไม่ได้ทำเพราะความสะใจนะ
0: แม่ใช้เหตุผลแต่ผมใช้หัวใจผมรักคุณนิก้ารักมานานแค่ไหนแม่ก็รู
1: ้แกมันรักจนโง่จนไม่ยอมแล้วว่าเขาอะรักผู้ชายคนอื่นมากกว่าเงาของสันทกาต่างหากที่ทาบอยู่ในหัวใจดานิก้า
0: ผมถึงต้องเอาชนะมันไงถ้าผมแต่งงานกับนิก้าได้ไอ้สกายคือคนแพ
1: ้คิรี
0: หรือแม่จะสงสารไอ้สกายมากกว่าสงสารผมลูกแม่ถ้าผมมีความสุขผมอยากให้แม่มีความสุขไปกับผมด้วยนะครับ

0: คุณไม่ควรมาเจอฉันอีก
1: เจ้าบ่าวคุณมันห้ามด้วยเหรอไม่ให้เจ้าสาวเจอคนรัก
0: อย่ามารื้อฟื้นอะไรอีกคุณก็รู้เหตุผลดีทุกอย่างมันจบลงแล้วเพราะว่าคุณโกหกฉัน
2: คิรีก็โกหกคุณ

0: วันนี้ผมนัดเวดดิ้งมาคุยเรื่องงานแต่งนะครับ
1: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องคุยลูกสาวฉันก็บอกแล้วว่าไม่ต้องจัดงานอะไรให้มันวุ่นวาย
2: ไม่ได้หรอกครับผมเนี่ยเป็นคนมีหน้ามีตานะจะปล่อยให้ลูกสาวคนเดียวแต่งงานแบบเงียบกริบไม่เป็นท้อกระดุท้าได้ยังไงเอ้าจะไปไหน
3: ปล่อยแม่ฉัน
0: คุณศิครินทร์คุณดารารัตน์ไม่ค่อยสบาย
2: เป็นไงเห็นไหมผมหาลูกเขยดีๆอย่างนี้มาให้เอาอกเอาใจแม่ยายยิ่งกว่าแม่ของตัวเองสิเป็นไงบ้างเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าสาวไปถึงไหนแล้วจ๊ะ
0: วันนี้เราจะคุยเรื่องงานแต่งกัน
2: ก็เอาสิดีเลยลูกคุยให้เต็มที่ไปเลยนี่แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าสาวดื้อมากนี่บอกพ่อเลยนะพ่อรู้วิธีที่จะจัดการกำราบให้ราบคาบแบบไร้ทางสู้ตามสบายกันทั้งคู่เลยนะลูกนะ
4: ฉันจะทำให้คีรีมันหายไป
0: เจ้านายจะลงมือเองเลยนะครับ
4: ใช่แกแค่ทำตามที่ฉันสั่ง
0: โอเคครับทุกอย่างจะได้จบลงสักทีเราต้องได้กลับบ้านก่อนนายรัติสาจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง

0: วยดังเจ้าหญิงเลยค่ะคุณนิก้าเจ้าสาวอื่นตายหมดสิคะอย่างเงี้ย
1: อยากได้เครื่องประดับแบบไหนดีคะคุณนิก้า
2: ชุดเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมคะถ้าพอดีแล้วเนี่ยจะได้ไปเปลี่ยน

ที่บ้านผมเราจะเพ้นมือเจ้าสาวด้วยลวดลายที่สวยที่สุดเราจะแลกมาลัยคล้องคอกันให้คำสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดชีวิตเราจะบอกว่าจะสวมสร้อยมงคลให้เจ้าสาว

0: คุณนิก้าล่ะ
1: ผู้ชายคนนี้คือคนที่ฉันเลือกแล้วใครที่เป็นส่วนเกินก็ออกไปจากชีวิตฉันได้แล้ว
0: ผมคือส่วนเกินของคุณ
2: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
4: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: อุ้ยนมแม่
5: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
3: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ

0: หล่นคือกระดาษของฉัน
1: มันหายไปไหนแล้ว
2: ไอ้บัลลัดคนใหม่กล้ามาต่อกรเสือข
3: าวมันไม่ขนาดมือฉันหรอกงานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี
4: ่ดวงดวง
5: สลัน
4: ผมไล่ให้คุณกลับไปพระนครแต่คุณไล่ผมออกจากชีวิตยอมรับซะเถอะเรื่องของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
6: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เรามาเบรกกันก่อนไหม
9: ใจตรงกันเลย

0: รับชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้

0: จะมาถามว่าคุณจะเลือกแหวนวงใหม่หรือว่าวงเดิมที่ผมเลือกไว้ดีครับ
1: ก็เราแต่เธอสิ
0: งั้นก็วงเดิมวงที่มีความหมายกับเราสองคนมากที่สุดงานแต่งของฉันกับคุณนิก้าแกต้องมาให้ได้นะงานแต่งของเราสองคนไม่ควรขาดแขกคนสำคัญอย่างแก
1: วันนี้มันวันส่วนตัวของเราไม่ต้อนรับคนนอกคุณออกไปจากบ้านฉันได้ล่ะ
2: ถ้าฝืนใจมากก็ถอดชุดเจ้าสาวนี่แล้วไปกับผม
1: ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละเจ้าบ่าวของฉันอยู่ตรงนี้
2: เจ้าบ่าวที่คุณไม่ได้รักเจ้าบ่าวที่มันเคยทิ้งให้คุณร้องไห้ในวันแต่งงาน
1: คนอย่างฉันน่ะไม่เอาอดีตมาทำลายปัจจุบันหรอกนะผู้ชายคนนี้คือคนที่ฉันเลือกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นส่วนเกินก็ออกไปจากชีวิตฉันได้ละ
2: ผมคือส่วนเกินของคุณ

0: ไม่ว่าคุณจะมองผมเป็นอะไรสิ่งเดียวที่คุณเป็นดานิกาคุณคือดวงดาวของผมแล้วไม่ว่าดาวดวงนี้จะขึ้นที่ไหนเวลาไหนคุณก็จะมีฟ้ากว้างโอบกอดดาวดวงนี้ไว้จนชั่วชีวิต
1: งั้นฉันก็ขอให้คุณได้ดูเอาไว้นะว่าดาวดวงนี้เลือกแล้วที่จะส่องสว่างเหนือคุณเขา

0: ร้องไปเลยลูกร้องออกมาให้หมดเลยนะแม่อยู่ตรงนี้แล้ว
1: นิก้าจะทนค่ะนิก้าจะทนให้ได้

0: ยังไม่ง่วงหรอครับแม
1: ่แกคงเป็นเจ้าบ่าวที่น่าสงสารที่สุด
0: ทำไมล่ะครับ
2: แม่ดูนี่สิครับวันนี้ผมกับคุณนิก้าไปลองชุดกันมีเดี๋ยวคนบอกว่าเหมาะสมกันนะแม
1: ่นี่คือคำอวยพรที่แกอยากได้นั่นเหรอแกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการบังคับด้วยคราบน้ำตาเหรอ
2: ชีวิตคนเรามันก็ต้องเรียนรู้ความทุกข์ก่อนถึงจะเจอกับความสุขไม่ใช่เหรอครับ
1: นั่นคือคำปลอบใจของคนที่รู้ว่าไอ้การรักเข้าข้างเดียวเนี่ยมันจะไปไม่รอดแล้วมันจะไปให้อะไรกับแกเลยนะนอกจากความทุกข์ทรมานและความสิ้นหวังไปจนวันตาย

0: ใจในการอดทนของลูกนะจ๊ะ
1: ลิก้าจะทนค่ะเพื่อนะ

ก้าครับไม่ต้องรีบก็ได้ครับวันนี้แค่ถ่ายพรีเวดดิ้งสบายๆครับ

0: กายเขาไม่ยอมคุยกับฉันอะ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณสกายเขาด้วยกับการที่ไอคิรีมันไม่ไปถ่ายเวดดิ้งคนมันก็เคยมีประวัติหายหัววันแต่ง
2: แต่ฉันว่ามันก็มีพิรุธนะพอเล่นติดต่อไม่ได้พร้อมกันทั้งสองคนแบบนี้และตอนนี้ทั้งสองคนก็มีประเด็นเรื่องชิงหญิงชิงตัวเจ้าสาวกันอยู่ด้วยฉันว่ามาหาเบาะแสพวกโพสต์หรือว่าคลิปวิดีโออะไรต่างๆที่มันสามารถเชื่อมโยงกันได้ดีกว่านะ
1: อย่าอีนักสืบโซเชียลหันมาดูหน้าเพื่อนก่อนไหมเครียดขนาดเนี้ย
0: คิดดีเขาไม่ได้ผิดนัดนะเขามารับฉันแล้วแต่สกายเขาเคยบอกว่าเขาจะทำทุกทางเพื่อไม่ให้มีงานแต่ง

0: ตัวคุณผมต้องการตัวคุณ
1: ใส่หัวออกไป
2: ลูกแม่คะ
1: ไปกอดกันต่อในนรกเลยไป
0: ใครที่กล้าเอาผู้หญิงของผมไปมันต้องแลกด้วยลมหายใจด้วยชีวิตมัน
2: คุณคือผู้ชายที่ฉันเกลียดที่สุดไอ้ลูก
0: ต่อไปนี้คุณต้องฟังผมเชื่อผมเชื่อลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่ตรงนี้

0: ที่ฉันข้ามเวลามากับสสสตอนเตรียมคุณสุขภาพดีก่อน40ปีนะเจ้าคะ
1: โอ๊ยคุณแม่
2: เสียงอะไรเจ้าคะ
1: คุณแม
3: ่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วเจ้าคะ
1: ปีนี้เพิ่งจะ40
3: เรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะเจ้าคะมวลร่างกายเนี่ยมันลดลงเร็วมากเวลาคุณแม่จะทานอะไรปกติมันต้องถึงนะเจ้าคะอ๋อคุณแม
1: ่
3: คุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะ
1: อะไรของเอง
3: มันจะได้เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เพิ่มขึ้นค่ะนี่

0: พวกเองมารับอาบ
1: ข้าจะเอาไปซื้อผ้าใหม่ส่วนข้าจะเอาไปซื้อหวยนี่พวกเธออายุเท่าไหร่นะ
2: เที่ยวถามอายุชาวบ้านอีกแล้วเองจะให้เตรียมความพร้อมทางร่างกายอีกหรือ
1: เปล่าเจ้าค่ะจะให้เตรียมความพร้อมทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณเจ้าค่ะ
2: โอ๊ยข้าไม่ฝึกเองแล้วปวดหัว
1: นี่คืองี้นะฉันอยากจะชวนทุกคนน่ะมาวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณฉันอยากให้พวกเธออ่ะคิดถึงอนาคตเนาะตอนที่พวกเธอแบบไม่มีงานทำอะไรเงี้ยเจ็บป่วยขึ้นมาทำไงล่ะจะเอาอัดที่ไหนไปกินข้าวจะเอาอัดที่ไหนไปหาหมอออมเงินตอนนี้จะได้มีกินในวันที่แรงหมดมีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใครเพราะงั้นเวลาที่ออมดีที่สุดคือออมตอนนี้เลย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Brand and Brew Colgate Total
2: คุณหญิงก็ไม่ยอมให้เรากลับไปที่บ้านนั่นแล้วผมต้องหาทางทำอะไรทุกอย่าง
3: เฮ้ยดวงดวง
4: คุณยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่ฉันคิดออกแล้ว
5: หล่อนยังไม่กลับพระนครเหรอดวงดีใจนะคะที่เราได้เป็นเพื่อนบ้านกัน
6: ถ้าเกิดเราเจอรังโจรของมันผมจะกลับมานำกำลังตำรวจไปทลายรังโจรนั้นครับทำไมหล่อนเชื่อมั่นฉันขนาดนี
7: ้คุณเป็นคนดีมีมานะคนดีต้องชนะคนเลวไม่มีวันแพ้หรอกค่ะ
6: ธรรมชาติของคนรักและผูกพันผู้หญิงได้หลายคนแต่ลูกผู้ชายที่แท้จริง

0: แค่คนเดียวเราจะเลือกใครจะรู้ได้ไงครับแม
1: ่ถ้าเลือกเมียด้วยอารมณ์รักถ้ารักนั้นมั่นคงก็อยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตแต่เมียที่เป็นเมียแก้วเมียขวัญคือสมบัติอันล้ำค่าอยู่ด้วยแล้วมีแต่ความเจริญแต่นอกจากความรักแล้วต้องมีความเหมาะสมกันบางอย่าง
0: เหมาะสมอะไรครับ
1: ช้อนกับซ่อมกระดาษและปากกาถ้าให้ลูกเลือกลูกจะชอบอะไร
0: ปากกาครับเอาไว้ขีดเขียนสิ่งที่ดี
1: ๆถ้าลูกเลือกช้อนลูกก็ต้องหาซ่อมถ้าลูกเลือกปากกาลูกก็ต้องหากระดาษมาเป็นคู่ชีวิต
0: อะไรนะครับแม
1: ่คู่สร้างคู่สมต้องมีสิ่งที่เสมอกัน4อย่างสมศรัทธาคือมีความเชื่อเหมือนกันสมศีลาเป็นคนดีเสมอกันสมจาคะมีจิตใจเอื้อเฟื้อพอๆกันและสมปัญญาคือมีปัญญาเสมอกัน
0: ดวงสวัสดิ์ไม่เคยชอบงานที่ผมทำในขณะที่ผมศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมที่จะรับใช้ประชาชน
1: ไม่ผิดที่ช้อนจะอยู่คู่กับปากกาต่างคนต่างเดินตามศรัทธาของตนแต่ที่สำคัญคือเป็นคนไม่ใช่กระดาษปากกาคนย่อมเปลี่ยนแปลงได้
0: เปลี่ยนแปลงให้มีศรัทธาเดียวกัน
1: ใช่เปลี่ยนด้วยความเข้าใจเอาใจเราไปไว้ในใจเขาเอาใจเขามาไว้ในใจเรา
0: ก็ต้องใช้ความรักสินะครับ
1: ใช่คู่ที่มีศรัทธาเดียวกันเป็นช้อนได้เจอกับซ่อมก็ช่วยกันตักช่วยกันตวงเป็นปากกาได้เจอกับกระดาษก็ช่วยกันขีดเขียนสิ่งที่ดีงามใครได้คู่แบบนี้ถือว่าโชคดีที่สุด
0: ต่อให้บลาลีเขามีศรัทธาเดียวกันถึงยังไงก็ต้องมีความรักอยู่ดีขนาดรักกันมาเป็น10ปีอย่างดวงสวาทยังไปไม่รอดเลยครับแล้วกับบลาลีจะเป็นยังไง

0: หล่อนคือกระดาษของฉัน
1: ปล่อยนะ
0: ก็เราเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนเล่นเพื่อน
1: โอ๊ยนี่คุณนี่นะ
2: เจ็บนี่ทำไมหยิกคุณเจ็บขนาดนี้เนี่ยสองครั้งแล้วนะ
1: ปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วชี้จับเนื้อให้พอเหมาะจากนั้นก็บิดให้สุดแล้วก็จิกเล็บทิ้งเอาไว
0: ้ผู้เชี่ยวชาญแท้ๆพ่อเลือดเลยลองดูสิเขียวเลยเนี่ย
1: ฉันไม่ใช่ของเล่นของคุณอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉันอีกฉันไม่ชอบ

0: สุนันทาเหรอลูกป้าโทรไปตั้งหลายครั้งไม่เคยเจอเลย
1: อ๋อค่ะพอดีว่าหนูเพิ่งกลับจากหาดใหญ่ไปเยี่ยมเพื่อนมานะคะ
2: รู้แล้วล่ะลูกแล้วดวงสว่างอยู่กับหนูหรือเปล่า
0: ถามคนที
2: ่บ้านเขาก็บอกเขาไม่รู
1: ้เราไปด้วยกันค่ะ
2: แหมลูกคนนี้แย่จริงๆก่อแต่เรื่องป้าขอคุยหน่อยได้ไหมจ๊ะ
1: พี่เขาไม่อยากคุยอะค่ะคุณป้าแต่ว่าเขาฝากบอกว่าไม่ต้อง

0: เดี๋ยวถ้าเขาสบายใจแล้วเขาจะกลับพระนครเองค่ะ
1: โอ้ยทำไมลูกคนนี้ถึงได้ดื้อด้านอย่างนี้นะแต่เอาเถอะป้ารู้ว่าอยู่กับหนูป้าก็สบายใจ
2: แต่ยังไงอ่ะช่วยบอกเขาให้รีบโทรกลับมาหาป้าหน่อยนะ
1: มีอะไรก็มาคุยกันอย่าหนีไปเฉยๆแบบนี้นะลูกนะ
0: ค่ะได้ค่ะคุณป้าขอโทษนะคะคุณป้าพี่เขาบังคับให้หนูต้องโกหก
3: แล้วไอ้ที่บอกว่าที่สบายใจแล้วจะโทรกลับมาน่ะเมื่อไหร่ทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้นะรู้ไปถึงไหนอายเขาไปถึงนั่นแต่งงานได้เดือนเดียวนี้ออกไปจากบ้าน
1: เรื่องนี้ต้องปิดไม่ให้ใครรู้นะคะใครถามก็บอกว่าอยู่ในวังตัวคุณชายนฤทธิ์เองก็ไม่ได้ถามหาหรือว่าตอบว่าอะไรหนูดวงนี่คะ
3: นี่ก็แปลกอีกคนเมียหายทั้งทีไม่ทุกข์ไม่ร้อนเป็นคนชนิดไหนกันนะ

0: ข้าวสารอยู่นี่นะพ่อพี่บางก็บอกว่าช่วงนี้มีพวกทางการเข้ามาในหมู่บ้านมีคนนอกหมู่บ้านเข้ามาพองไหม
1: ใครเขาจะมาสนใจข้าไม่มีใครเข้ามายุ่งกับข้านานแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ลูกทรพีอย่างมันนั่นแหละ
0: พี่บางก็เป็นห่วงพ่อมากนะข้าวของยาเนี่ยเขาก็จัดมาให้ครบ
1: ปล้นเข้ามาทั้งนั้นน่ะก่อเวรก่อกรรมกับชาวบ้านคนอย่างพวกมึงอะไม่ตายดีคอยดูไอ้เถอะ
0: เอาข้าวเอาของมาให้พรกันอีกไปแล้ว

0: มันเดินเร็วมากไหวไหมครับ
1: โชคดีวันนี้เดือนหงายไม่งั้นตามไม่ทันแน
0: ่นี่ไม่ใช่ทางไปเขาขุดชุมชนพวกมันอยู่ไหนกันแน่
1: เราแค่ต้องการรู้ที่ตั้ง
2: อย่าให้มันรู้ตัวนะไป

0: ไม้ป่าเนี่ยโหอร่อยมากเลยหวาน
1: ใครเป็นคนหมักอ่ะหมักไม่ใช่นะ
2: กินเลย
3: น้ำพริกมีเติมอีกนะจ๊ะ
4: บางบางเว้ย
0: มีอะไรพี
4: ่เอ็งพาคนไปที่ปากทางเข้าถ้ำไปรับไปขุนมาม
0: ีอะไรพี่ไอ้ขุนก็ไปส่งขอให้พ่อฉันเหมือนเคยอะคงไม่มีอะไรมั้ง
4: คืนนี้เลิกไม่ค่อยดีว่ะอาจมีเรื่องกันไว้ดีกว่าแก้เราจะให้คนรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าค่ายเราอยู่ที่นี
0: ่ได้พี
5: ่ถ้าอย่างนั้นฉันขอไปกับพี่บางด้วย
0: ไป

0: มันหายไปไหนแล้ว
1: น่าจะอยู่แถวลำธารนี่นะครับมึงลองโผล่สิพวกมึงได้ลงหลบแน่
0: ผมลองไปดูเองคุณอยู่บนเนี่ยระวังหลังผมด้วย
1: ไม่ครับคุณเพิ่งมีลูกเล็กคุณต้องอยู่ข้างหลังผมทำงานด้วยกันต้องรู้กฎของผมทุกคนต้องอยู่ข้างหลังผมคุณอยู่นี่นะครับผมลงไปเอง
0: ต้องอย่างนี้สิคนจริง

0: เฮ้ยกูเองโอ้พี่เดี๋ยวก็ไส้ไหลแล้วเนี่ยพวกพี่เองเหรอ
1: เออสิวะพี่ขาวอ่ะเขาให้พวกข้า2คนมาดูไง
0: ไปเว้ยคือเนี่ยเรื่องอันตรายไปเดี๋ยวเข้า

0: ผมตกใจหมดเลยมันซุ่มอยู่รอดักคุณบอลหลัดเลยนั่น
1: นั่นสิถ้าผมโผล่ไปอีกนิดโดนมันสองแน
0: ่มันเป็นทางที่ใต้ครับจะตามไหมครับ
1: ไม่พวกมันมากัน3คนดูท่าทางไม่ใช่โจรกระจอกที่สำคัญเหมือนมันระวังตัวอยู่ไปเสี่ยงดีกว่าครับ
0: แต่ว่าอีกนิดเดียวเนี่ยเราอาจเจอค่ายวันนะครับ
1: ไม่ครับทำงานเสี่ยงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ประมาทถ้าผมไม่เห็นหนทางชนะผมไม่ไปต่อเด็ดขาด
2: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่
3: ก็จัดกายประหลัดไฟแรงซะก็สิ้นเรื่องมันไม่ขนาดมือฉันหรอก

0: งานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี
1: ่มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
4: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: หมดแล้ว
6: หมดค
4: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะคืนนี้มีแขก VIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
8: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
9: ทั้งที่ในใจมันร้อง
10: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
13: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
14: ชนะแล้ว
15: อีกสักเกมไหม
13: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
16: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
17: ปากสะอาด
18: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
19: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
18: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน

0: ะรีบวิ่งไปไหนเดี๋ยวก็ตกบันไดหรอก
1: คุณกลับมาแล้วก็ยังชั่ว
0: ที่วิ่งมาเนี่ยเป็นห่วงฉันใช่ไหม
1: เปล่าซะหน่อยฉันจะไปช่วยเขาทำกับข้าวดังหากฉันเป็นคนกระตือรือร้นแบบนี้ทุกเช้าแหละ
0: กระตือรือร้นแบบนี้ทุกเช้าพูดออกมาได้จะโดนลักหลับเพราะขี้เศร้าหรือสิไม่ว่า

0: สชาติไม่ได้เรื่องหืม
1: ก็จิ้มลิ้มบอกแล้วนี่คะว่าจิ้มลิ้มไม่ถนัดอะค่ะ
0: งานบ้านไม่ถนัดอาหารก็ไม่ถนัดแล้วแกถนัดอะไรฮะ

0: ถนัดประจบค่ะถนัดเรื่องประจบมากๆเลยค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะจิ้มลิ้มรู้จักอยู่ร้านนึงค่ะโอ้โหเขาทำเป็นพวกอาหารชาววังนะคะแล้วเจ้าของเขาเนี่ยก็มาจากบางกอกด้วยค่ะได้ยินมาว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจิ้มลิ้มจะสั่งเป็นโตมาให้ค่ะ
1: ก็ดีเอ๊ท่าทางแกจะรู้มากเอางี้ที่อำเภอนี้จังหวัดนี้ใครเป็นใครบ้าง
0: คุณจะรู้ไปทำไมอะคะ
1: ก็ฉันอุตส่าห์ลงทุนเช่าบ้านที่นี่แล้วฉันก็ต้องรู้สิว่าใครเป็นใครในบ้านนี้เมืองนี
2: ้เมื่อคืนฉันออกไปลาดตระเวนมามีคนตายไปขุนแมงจริงด้วยพี่ดูจากรอยรองเท้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกข้าราชการมันมาสองคนนะพี
3: ่เอ็งระวังหน่อยสิวะไอ้ขุนปล่อยพวกมันมาถึงที่นี่ได้ไงดีนะว่าพี่ขาวเนี่ยเขารู้ตัวก่อน
2: ฉันขอโทษนะพี
4: ่ไอ้ประหลัดคนใหม่คราวที่แล้วมันก็ใส่ความเราอยากเห็นหน้ามันจริงๆวะว่ามันกินดีหมีหัวใจเสือมันจากไหนวะถึงกล้ามาต่อกรเสือขาว
2: คราวที่แล้วเนี่ยมันก็จับโจรปล้นควายกระจอกกระจอกมันคงได้ใจอยากได้หน้าเพิ่มเลยคิดจะต่อกรกับพวกเรามันไม่ง่ายหรอกพี่
3: แต่ว่าตอนเนี้ยมันใกล้เข้ามาที่ตั้งค่ายของพวกเราแล้วมันคนพาคนมาอีก
4: ทางเข้าค่ายของเรามันลึกลับพิสดารพวกมันตามไม่เจอหรอกเว้ย
2: ก็จัดกายประหลัดไฟแรงซะก็สิ้นเรื่องพี่ถ้ามันอยากได้ผลงานโดยไม่ดูตามม้าตาเรือเนี่ยมันไม่ขนาดมือฉันหรอกงานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี่
5: พวกมันปล่อยข่าวลวงว่าชุมโจรพวกมันอยู่เขาปุดทางเหนือแต่เอาเข้าจริงๆอยู่ทางใต
6: ้แถวที่พวกเราไปเรียกว่าอะไรนะครับ
7: เขาน้ำเย็นครับถัดเข้าไปเนี่ยจะมีน้ำตกน้อยใหญ่หลายจุดน้ำแถวนี้เย็นมากเลยเรียกว่าเขาน้ำเย็นครับ
5: แถวนั้นนะมีข่าวลือตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วว่ามีผีเจ้าป่าชอบหลอกคนไปกระโดดน้ำตกตายชาวบ้านก็เลยไม่ค่อยเข้าไป
6: นี่ไงถึงเหมาะเป็นที่ซ่อนตัวของพวกโจร
7: ถ้าอย่างนั้นเราก็เอากำลังตำรวจเนี่ยมาจัดการค้นหาดีไหมครับ
6: ดีครับเดี๋ยวพอเราประชุมเสร็จเก็บของเข้าเมืองเลยดีกว่าครับ
8: จะมีตำรวจมาทลายซ่องโจรนางนิ่มจะได้กลับบ้านแล้วค่ะ
0: ใจคอคุณจะกินน้ำพริกลงเรือทุกวันเลยเหรอคะ
6: ฉันเล่าเรื่องพ่อแม่ของฉันแล้วหล่อนเล่าเรื่องพ่อแม่ของหล่อนให้ฟังหน่อยสิทำไมพ่อแม่ของหล่อนถึงใช้หล่อนเป็นคนใช้แบบนี้ล่ะ
0: ฉันไม่ใช่คนใช้นะฉันเป็นลูกสาว
6: ลูกสาวก็ลูกสาวไม่เห็นต้องทำเสียงดังขนาดนี้เลยหล่อนบอกว่าหล่อนมีน้องใช่ไหม
0: ฉันมีน้องสาวสองคน
6: แล้วเวลาที่มีความสุขที่สุดของหล่อนกับครอบครัวคืออะไรหรอ
0: พูดคุยกันพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วทุกครอบครัวก็เป็นแบบนั้น
6: สามีภรรยามีเวลาที่สนุกกว่าพูดคุยหน้าที่ที่มีต่อกันเหมือนที่คุณโชติบอกไง
0: เวลาที่ว่าแบบคุณกับคุณดวงสวัสดิ์น่ะหรอมีอยู่ครั้งนึงเพื่อนของน้องสาวฉันจะมีงานเต้นรำเราตัดชุดกันเป็นเดือนเลย

0: แทบไม่ได้นอนน่ะมีชุดของคุณพ่อชุดคุณแม่แล้วก็ชุดน้องสาวฉันรวม4ชุด
1: แล้วชุดของหล่อนล่ะ
0: ฉันไม่ค่อยชอบออกงาน
1: แล้วตอนที่พวกเขาไปออกงานกัน
0: ฉันก็เข้าครัวเตรียมอาหารสำหรับวันรุ่งขึ้นไง
1: คนเดียวนี่หล่อนใช่ลูกสาวจริงๆใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่สิ
1: แล้วนี่ก็คือความสุขของหล่อน

0: ต่อไปถ้าหล่อนต้องอยู่ในครัวในขณะที่คนอื่นเขาไปงานเลี้ยงกันฉันจะไปนั่งหั่นผักเป็นเพื่อนเพื่อนจะไม่ทิ้งเพื่อนต่อไปนี้หล่อนจะมีฉัน
1: แอบรักเธอโดยไม่รู้

0: ุณปราลีครับ
1: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: โตโยต้าทูฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
7: ้ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียดแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยุดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์ตรงนั้นมัน
9: อาจพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
10: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
11: หีบโบราณยังกับมีอายุเป็นร้อยปี
12: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
13: ตอนนี้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณรู้จักปะ
14: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
17: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
18: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: ันนี้เราต้องเต้นรำกันนะคะ
1: ได้เลยครับ
2: ที่เลือกไว้เนี่ยใช่ใบนี้หรือเปล่าครับ
0: มองใครเนี่ยคุณยายบุ
3: ผู้ชายเจ้าชู้ไก่แจ้ค่ะท่าทางจะเป็นขวัญใจของสาว
2: สวัสดีครับคุณพนิษฐ์โต๊ะที่จองไว้เชิญด้านนี้เลยครับ
1: เชิญครับ

0: ทานอะไรกันดีครับสาว
1: สั่งกันเลยค่ะบุว่าจะไปนั่งเล่นริมน้ำซะหน่อยอยากอ่านหนังสือสอบอะค่ะ
2: เอาอีกแล้วนะยายนี่รีบไปไหนกินข้าวกินปลาก่อนสิ
1: ยังไม่หิวเลยค่ะจู่จีกันไปก่อนละกัน
2: นี่แน่ตามสบายนะจ๊ะ
1: ค่ะ
2: ดูแลตัวเองด้วยนะ
3: สาวคุณไปก่อนนะครับผมขอตัวสักครู
4: ่
3: เดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
2: คุณพนิดคะ
5: ครับ
2: คุณจะเปลี่ยนจากงานมั่นเป็นงานแต่งหรอคะ
5: ก็ผมใจร้อนนี่นามั่นครั้งนี้เสร็จกว่าจะมีเลิกดีได้แต่งงานก็อีกตั้ง2ปีเลยนะครับอีกอย่างงานมั่นของเราตอนนี้ก็ใหญ่โตเอิกกระเริงจนจะเหมือนงานแต่งอยู่แล้ว
2: แต่ว่าคุณพ่อจะยอมไหมคะเนี่ย
5: คุณต้องช่วยผมพูดนะครับความรักของผมที่มีต่อคุณมันจุกจนจะล้นออกมานอกอกอยู่แล้วครับ

0: ถานลีลาศไม่ได้มีไว้อ่านหนังสือนะครับ
1: มีไว้คุยกับสาวๆสวยๆใช่ไหมคะ
0: อ๋อเพื่อนกันทั้งนั้นแหละครับผมชลัดลัพธิพันธ์คุณจำผมได้ไหมครับแต่ผมจำคุณได้แม่นเลยนะคุณบุรณีบำรุงประชากิจ
1: กะว่าคงได้เจอเลยเอามาคืนค่ะ

0: เฮ้ยแปลกใจจังเลยมาอยู่กับคุณได้ยังไงครับเนี่ย
1: มาได้ยังไงเนี่ย
2: ฉันคิดทบทวนตั้งนานคุณจงใจเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าฉัน
0: รู้ทันอีกแล้วเอ้เราก็อุตส่าห์ไปเฝ้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่อยากจะมา
2: คืนแล้วแล้วกันนะคะ
0: เอ้าเดี๋ยวสิครับคุณห่างอะไรอยู่เลยครับ
2: พรุ่งนี้ฉันสอบค่ะ
0: ปริญญาตรีเหรอผู้หญิงสวยเรียนถึงปริญญาตรีเนี่ยโห
2: คุณไม่ได้เรียนหรอคะ
0: อ๋อผมจบที่พระนครนะครับแล้วก็ไปต่ออังกฤษพ่อแม่อยากให้เรียนแต่ผมคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านก็เลยกลับมาก่อน
2: อ๋อก็เลยเรียนไม่จบปริญญา
0: ทำเสียงแปลกๆนายจรัสและพี่พันธ์ไม่เคยดูแย่ขนาดนี้มาก่อนในสายตาสาวๆเลยนะเนี่ยเอ้าคุณนี่เป็นคนแรกเลยนะครับที่ทำผมรู้สึกผิดขนาดนี
2: ้นามสกุลคุณเศรษฐีร่ำรวยเลยคิดว่าการศึกษาไม่สำคัญเพราะว่ามีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วจริงไหมคะ
0: อ้าวแล้วคุณล่ะ

0: ู้หญิงการศึกษาไม่เห็นจำเป็นเลยคุณจะเรียนไปทำไม
1: พวกความรู้สำคัญกว่าเงินมีความรู้ก็หาเงินได้รักษาเงินเป็นแต่ถ้ามีเงินแล้วไม่มีความรู้พูดออกมาแต่ละคำก็มีแต่คนเขาดูถูกกันพรุ่งนี้ฉันสอบขอตัวนะคะ
0: หมดรอเลยหมดกัน
2: ผมขออนุญาตไปห้องน้ำสักครู่นะครับ
1: เชิญค่ะ
3: ถ้าเจอพวกบำรุงประชากิจเมื่อไหร่แกรีบเข้าไปทำความรู้จัก
4: คุณบราลีครับคุณบราลีครับ
5: บารณีค่ะบราลีคือพี่สาวของดิฉัน
4: เหรอครับแต่เมื่อกี้คุณก็หันมานะครับ
5: ฉันหันมาดูว่าใครเรียกต่างหากค่ะ
4: เหรอครับ
6: มีอะไรหรือเปล่าครับ
4: สวัสดีครับผมชรัตน์ระพิพันธ์ครับ
6: เอระพิพันธ์นี่เจ้าของปางไม้ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ใช่ไหมครับ
4: อ๋อของคุณพ่อผมนะครับคุณพระพิจารณ์ไม่ใช่ของผมหรอกครับ
6: ถ่อมตัวเหลือเกินยินดีที่ได้รู้จักครับ
4: ยินดีได้รู้จักเหมือนกันครับ
6: ผมพนิชวารามีธุรกิจส่งออกอยู่ที่สงขลาครับถ้ามีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือบอกได้เลยนะครับ
4: ยินดีเลยครับเมื่อสักครู่ผมจำชื่อคุณผู้หญิงผิดตกลงบารณีใช่ไหมครับไม่ใช่บาราลี
5: บารณีน้อยหนูค่ะไม่ใช่บาราลี
4: ครับไว้มีโอกาสคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ผู้ชายคนนี้แปลกๆนะคะท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจเลย
1: การรักษาความลับเรื่องลินไม่ใช่ลูกสาวไม่ง่ายเลยนะต้องบอกท่านเจ้าคุณให้ระมัดระวังให้ดี
0: จริงด้วยค่ะ
1: ผมว่าอย่าไปสนใจเลยครับทานอาหารต่อดีกว่า

0: ทษครับช่วยหยุดรถได้ไหมครับ
1: ครับปวดฉี่เหรอครับ

0: ดอกทานตะวันที่เขาชอบนะคะ
1: อารมณ์ศิลปิน
2: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่ยัง
3: ทางบ้านเช่านะครับดวงดวง
4: สลันสลัน
5: ว้าวเขาจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: มีมี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
9: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
10: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
9: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
10: ่เบคกิ้งโซดา
11: สวัสดีเจ้า
12: เพิ่นเป็นเด็กดีอ้อมตัวคนเดียวเนาะ
13: คุณสองคนถึงเลือกเพลงนี้
12: จะได้ไปจีบอีน้องคนนามเจ้า

0: นนะคะมาซัพพอร์ตเราทุกจังหวัดเลยได้ไปแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสแต่ละที่ที่เป็นวัฒนธรรมเยอะๆอ่ะมีความสุขมากๆเลย
1: สนับสนุนโดย
2: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
3: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอ
2: ชีวิตหลานไม่ได้พังเพราะน้องนิง
4: เกงรักพี่หลานอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
5: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
6: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
7: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G plus plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
10: รับข้อเสนอพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
11: เรามาเบลนกันก่อนไหม
12: ใจตรงกันเลย

0: ฉันว่าหล่อนเอาไปปลูกที่บ้านหน่อยสิ
1: ทานตะวันคือจงรักและภักดีไหนคุณพูดมาตลอดว่าคุณไม่อยากจงรักภักดีกับใครอีกแล้ว
0: ฉันเปลี่ยนใจไม่ได้ด้วยไงอ่ะช่วยหน่อยนะ
2: ใครคือดวงตะวัน
0: ช่วยเก็บสิมองหน้าฉันอยู่ได้ของแบบนี้ต้องช่วยเก็บนะ

0: โอ้คุณหนูกลับมาแล้วกำลังกลุ้มเลยครับ
1: มีเรื่องอะไรเหรอ
0: ก็คุณดวงสว่างนะครับมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆนะครับ
1: เช่าบ้านเลยเหรอ
0: ครับ
2: ช่างเขาเถอะอย่าไปสนใจเลยถ้าไม่มีใครสนใจเดี๋ยวเขาก็ไปเองสลันต้องหนักแน่นไว้นะลูก
0: ทางบ้านเช่านะครับ
1: ดวงดวง
2: สลันสลัน
1: เป็นอะไรไหมดวง
3: สลันช่วยดวงด้วยค่ะนั่งร้านพังลงมาเฉียดหัวลงไปนิดเดียวเองค่ะ
1: เจ็บหรือเปล่าอ่ะโดนไหม
3: สลันมันเฉียดตรงนี้ค่ะ
1: โดนใช่ไหมตรงไหน

0: ษครับเดี๋ยวผมจะชดใช้ให้ครับ
1: ชดใช้เป็นเงินแล้วก็ออกไปซะฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไล่พวกแกออก
0: คุณเป็นคนเช่าเจ้าของเป็นคนจ้างผมมาคุณไล่ผมออกไม่ได
1: ้แต่ฉันจะไล่สมบัติฉันเลอะเสียไปหมดแล้วอะของฉันทั้งนั้นไม่ใช่ของเจ้าของบ้านพวกแกถ้าฉันเดินมาเร็วอีกนิดเดียวนะหัวฉันแตกไปแล้วแล้วพวกแกทำงานกันยังไงทำมาเป็นอาทิตย์นึงแล้วอะยังทำไม่ถึงไหนเลยถ้าเป็นช่างในพนักงานเนี่ยป่านเนี้ยเขาทำเสร็จไปตั้งนานแล้ว
0: อ้าวแบบนี้มันดูถูกกันชัดๆถ้าไม่พอใจแล้วย้ายมาอยู่แถวนี้ทำไมกลับไปอยู่พระนครเลยไป
1: ฉันก็ไม่ได้อยากอยู่นักนะบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลย
0: เกลียดที่สุดเลยไอ้คนดูถูกคนแบบนี้เตือนไว้ก่อนคุณนายคนแถวเนี้ยมันแรงปากไม่มีหูรูดแบบนี้ระวังไม่ได้กลับพระนครนะเฮ้ยเก็บของกลับไม่ต้องทำความสะอาดให้มันแล้วเก่งนักก็ทำเองไปเลย
1: นี่พวกแกขู่ฉันเหรอฮะฉันไม่ขู่แกหรอกนะพลันเห็นไหมคะว่ามันควรประสาทดวงอ่ะ
2: พอแล้วดวง
1: ทำผิดแล้วว่าไม่ได้แบบนี้ดวงไม่ยอมนะ
2: ดวงก่อนดวง
1: พลันต้องจัดการให้ดวงเดี๋ยวนี
3: ้มาลาลี
4: ดูสิโอ้ยกำหัวจิ้มลิ้น

0: ูปราลีสลันน่ะก็ทำไปตามหน้าที่ของเพื่อนเท่านั้นอย่าคิดมากนะ
1: คุณดวงเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเข้าใจค่ะ
2: ดวงนะคุณดวงถ้าปัญหาเยอะก็กลับนครไปเถอะ

0: คนที่นี่เป็นคนจริงจังเขาเห็นว่าเราเป็นคนต่างถิ่นถ้าทำแบบนี้มันถือว่าเป็นการสร้างศัตรูนะ
1: มันจะใหญ่มาจากไหนเนี่ยดวงไม่สนหรอกนะคะถ้าคุณเป็นห่วงดวงเนี่ยต้องกลับพระนครกันเถอะนะคะสลันดูสิคุณดูค้ำไปเลยทุกครั้งที่คุณออกไปล่าเสือแม่คุณแล้วก็ดวงเป็นห่วงคุณแค่ไหนคุณรู้ไหมคะ
0: ผมเป็นปลัดอำเภอมันคือหน้าที่ของผม
1: ที่คุณย้ายมาที่นี่เพราะว่าคุณประชดดวงที่ดวงหนีไปแต่งงานแต่ตอนนี้ดวงอยู่ที่นี่แล้วนะคะสลันเรากลับพระนครกันเถอะนะคะส่วนเรื่องคุณบาลาลีแล้วก็ไปปล่อยเธอไปเถอะค่ะไหนๆก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นกลับไปตอนที่เรารักกันนะคะสลัน
0: เวลาก็เหมือนกับสายน้ำไหลไปแล้วไม่มีวันย้อนกลับคุณกลับพระนครไปเถอะเชื่อผม
1: เมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคุณเคยบอกดวงนะคะว่าคุณเร่งให้ถึงพรุ่งนี้เช้าทุกวันเพื่อที่จะได้มาพบดวงแต่ตอนนี้คุณกลับไล่ดวงแถมยังพาผู้หญิงคนนั้นติดตัวไปกับคุณด้วย
0: ผู้หญิงคนที่ติดตัวผมติดตัวในฐานะของเพื่อนแต่ว่าคุณกับสามีที่ไปฮันนีมูนเมืองนอกอยู่ในฐานะอะไร
1: สลัน
0: ผมไล่ให้คุณกลับไปพระนครแต่คุณไล่ผมออกจากชีวิตยอมรับซะเถอะเรื่องของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วใครคือ

0: รักซ้อนไม่ใช่เรื่องน่าสนุกฉันจะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในวังวนรักซ้อนของใครทั้งนั้น
1: เมียทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนอกเตียงแล้วก็บนเตียงรับรองมันไม่ขาดง่ายแบบนี้หรอก
0: ใช้ให้ฉันแข่งอะไรฉันก็แข่งได้นะแต่ถ้าให้แข่งหน้าด้านหน้าทนฉันก็แข่งไม่ไหว
2: สวัสดีครับทุกคนอรุณเริ่มมานะครับ
0: พี่อรุณเริ่ม
2: ไอ้สลันจะพาลิ้นไปไหน
3: ไอ้ตายไปเลยไอ้จบเนี่ยฆ่าไอ้ตายไปเลย

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: ขารู้กัน
1: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักกลับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋ว
0: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
2: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
0: คน Spotify เขารู้กัน
2: ดูเลิกกับเขาแล้ว
3: YD C Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
4: สวัสดีครับข่าวต้องรู้มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อุทัยธานี
5: ที่ถนนยมราชหมู่1ตำบลทับทันอำเภอทับทันมีคาเฟ่เปิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่นี่คือร้าน Hawcraft and Art Gallery Coffee คาเฟ่กึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำของคุณสุรเชษฐ์เศรษฐเสถียรหรือพี่โฮวัย64ปีพี่โฮเคยมาทำงานด้านศิลปะและโรงพิมพ์ที่กรุงเทพหลังเกษียณจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดพี่โฮเล่าว่าจุดเริ่มต้นของที่นี่แค่อยากมีห้องสำหรับจัดแสดงผลงานภาพวาดของตัวเองแต่ด้วยความที่มีของสะสมเก่าเก็บไว้อยู่เป็นจำนวนมากจึงตัดสินใจนำของรักและสะสมมาตลอดชีวิตออกมาจัดแสดงให้คนอื่นได้ชมและย้อนความทรงจำไปด้วยกันภายในร้านแบ่งออกเป็นหลายโซนเริ่มจากโซนภาพวาดวิวทิวทัศน์ฝีมือของพี่โฮเองบางวันอาจเจอพี่โฮนั่งวาดภาพอยู่ที่ร้านแบบนี้ด้วยผลงานทุกชิ้นถ้าชอบสามารถคุยเรื่องราคากันได้หรือมีแบบให้วาดใหม่พี่โฮก็ยินดีอีกมุมเป็นโซนเทิดทูนรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ทั้งภาพเก่าหาชมยากและภาพพิมพ์หินจากประเทศญี่ปุ่นถัดมาเป็นโซนจำลองอาชีพของครอบครัวมีการนำป้ายร้านเก่าเศรษฐีนมาจัดแสดงพร้อมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต
6: ม้าเนี่ยสมัยก่อนพวกนี้นี่มีไม่กี่เรื่อง
5: โซนโลกบันเทิงในตำนานที่รวบรวมโปสเตอร์เก่าภาพยนตร์กว่า200เรื่องรวมถึงผลงานของดาราระดับตำนานอย่างมิตรชัยบัญชาและเพชรราชาวราชมุมหนังสือหายากหนังสือการ์ตูนยุคแรกหนังสือศิลปะมุมของเล่นของสะสมและโมเดลไอ้มดแดงส่วนเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูชาเริ่มต้นแก้วละ50บาทกาแฟแก้วละ60บาทและมัทฉะเข้มข้นแก้วละ70บาทพี่โฮบอกว่าคนที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไม่ได้บังคับว่าจะต้องสั่งเครื่องดื่มมาเดินเล่นชมงานศิลปะของสะสมเฉยๆก็สามารถทำได้อยากย้อนวันวานท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิกแวะไปเที่ยวที่ Hawcraft and Art Gallery Coffee กันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
6: ให้มาดู

0: พี่โฮมีความสุขเพราะได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบไปพิษณุโลก
1: นี่คือแผนที่สำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวเชิงศาสนาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมัยนี้เรียกว่าสายหมู่ที่พระราชวังจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกคุณนิภาวรรณกาญจนพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกิจกรรมสายทานแห่งศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาดินแดนล้ำค่าเมืองสองแควพิษณุโลกภายใต้โครงการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเปิดกิจกรรมด้วยการร่วมกันโปรยกะลาปพฤกษ์หรือดอกไม้เหรียญโปรยทานตามงานบวชให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เริ่มต้นการท่องเที่ยวสายมูกันอย่างสนุกสนานจากนั้นนักท่องเที่ยวก็จะนั่งรถรางจำลองและนั่งรถคอกหมูซึ่งเป็นรถโดยสารรับจ้างเมื่อ60กว่าปีก่อนการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น2สายคือสาย A เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาไม่มากพาเที่ยวในบริเวณรอบอำเภอเมืองเริ่มต้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่เป็นวัดสำคัญคู่เมืองประดิษฐานพระพุทธชินราชจากนั้นนั่งรถต่อไปยังวัดนางพญาไปวัดราชบูรณะรับการเจิมมือเปิดทรัพย์หรือเจิมมือมนต์นางพญาโดยหลวงพ่อสำลีเจ้าอาวาสวัดซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงการค้าขายการงานและโชคลาภจากนั้นก็ลอดใต้ท้องเรือพระที่นั่งรับเสด็จสมัยรัชกาลที่5เป็นความเชื่อในเรื่องการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและเสริมดวงชะตาส่วนเส้นทางสายบีหรือสายที่2สำหรับคนที่มีเวลามากกว่าเดินทางไกลกว่าไปไหนบ้างนั้นไปฟังคุณนิภาวรรณกาญจนพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: เราจะออกจากพระราชวังจันทร์นะคะเสร็จแล้วเราไปวัดโพธิญาณค่ะไปดูว่าตุ๊กตาเสียกบาลนี่เป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็จะไปมัสยิดปากีสถานนะคะแล้วก็จะไปโบสถ์เซนต์นิโคลัสนะคะแล้วก็ออกไปเทวาลัยศรีขชานันท์วัดตาลสุวรรณแล้วก็ไปสู่เขาสมอแคงค่ะ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
0: ท่องเที่ยวแบบนี้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจล่องใต้ไปยะลา
1: ตามถนนในเขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานกำลังวิ่งไล่จับอะไรอยู่คำตอบคือกำลังวิ่งไล่จับวิญญาณเร่ร่อนเป็นการทำพิธีเตี่ยวโกหุงหรือพิธีไล่จับวิญญาณเร่ร่อนที่เสียชีวิตอยู่บนท้องถนนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรือยังไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปในแต่ละปีโดยมีทีมงานมูลนิธิในเครือสว่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาทำพิธีไล่จับดวงวิญญาณเร่ร่อนพิธีนี้ถือเป็นพิธีที่ค่อนข้างหาดูได้ยากแล้วแต่องค์ปวยเซียนโจซือหรือเทพเจ้าแปดเซียนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความผาสุกและอายุยืนยาวโดยใช้ร่างทรงอัญเชิญองค์เทพโป้ยเซียนโจซือเป็นประธานในการอัญเชิญและช่วยเหลือดวงวิญญาณเร่ร่อนประทับทรงผ่านไม้หลิวโดยใช้ไม้หลิวเขียนเป็นภาษาจีนลงในกระดานก่อนออกจับวิญญาณซึ่งคณะทรงองค์ศักดิ์สิทธิ์โป้ยเซียนพบว่ามีวิญญาณอยู่บริเวณไหนไม้หลิวก็จะนำวิ่งไปไล่จับในปีนี้ได้มีการไล่จับวิญญาณเร่ร่อนตามเส้นทางทิศตะวันตกของเมืองเบตงโดยเริ่มจากสี่แยกสวนแปะหลิมถนนมหามงคลสิ้นสุดที่ศาลเจ้าแปะกงรวมระยะทางเกือบ10กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินวิ่งไล่จับดวงวิญญาณประมาณ3ชั่วโมงซึ่งปีนี้ทางมูลนิธิสว่างเบตงธรรมสถานได้ทำพิธีเป็นปีที่6แล้วสามารถจับวิญญาณได้ 1,434 ดวงแบ่งเป็นชาย567ดวงหญิง438ดวงและเด็ก429ดวงในวันรุ่งขึ้นก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณที่จับมาได้ทั้งหมดสู่แดนสุขาวดีต่อไป
0: เป็นการไล่จับวิญญาณที่เราไม่เห็นกันบ่อยๆไปตราด
1: ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วจัดโครงการป่ามีคุณเยาวชนมีใจร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอนวิธีการเดินป่าตลอดจนการดูแลรักษาและการอนุรักษ์คุณค่าของป่าไม้เริ่มจากศึกษาภาคทฤษฎีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอบ่อไร่กว่า100คนเข้าร่วมโครงการ

0: ในโครงการมีการจัดแบ่งฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าตลอดจนการดูแลรักษาอนุรักษ์คุณค่าของป่าไม้ที่ห้องเรียนคนเดินป่าคุณวิชุดาสุริโยเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจอุทยานเป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎีในการเดินป่าว่าจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติไม่เจ็บป่วยการเตรียมอุปกรณ์การเดินป่าเช่นรองเท้าบูทถุงกันทากอาหารน้ำดื่มก่อนจะพากันเดินป่าตามเส้นทางด้านหลังที่ทำการอุทยานขึ้นไปตามเส้นทางเลียบตัวน้ำตกชั้นที่1 2 3และสิ้นสุดที่ชั้น4ซึ่งเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองบ่อไร่ในมุมกว้างได้จากนั้นเดินทางกลับตามเส้นทางที่เป็นป่าแบบป่าดิบต้องอาศัยการเกาะเชือกโหนเชือกดึงเชือกเพื่อไต่ไปตามเส้นทางอย่างสนุกสนานตื่นเต้นนอกจากนี้ยังมีจุดนั่งพักตลอดเส้นทางให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลายและชื่นชมซึมซับกับธรรมชาติที่สดชื่นสดใสโดยมีระยะทางการเดินป่ารวม3กิโลเมตรนักท่องเที่ยวที่สนใจการเดินป่าสมัครลงทะเบียนการเดินป่ากับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเป็นบริการฟรีที่อุทยานจัดให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายเสียเพียงค่าเข้าชมอุทยานตามระเบียบเท่านั้นและยังมีระบบป้องกันความปลอดภัยโดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเดินทางเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางสนใจติดต่อได้ทาง Facebook และเบอร์โทรตามหน้าจอครับ
1: ขากลับลองใช้เชือกตัวเองดู
2: ได้เรียนกับของจริงได้เห็นได้สัมผัสของจริงๆเด็กจำได้แม่นครับนกลูกส่งท้ายไปจีน
0: พาไปพบกับหุ่นยนต์ตำรวจจราจรที่สร้างขึ้นโดยบริษัทชื่อ iMoca Robotics เพิ่งเปิดตัวหุ่นยนต์ตำรวจจราจรในงานมหกรรมหุ่นยนต์โลกจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยตำรวจจราจรโบกรถและจัดการจราจรในสถานการณ์จริงโชว์การให้สัญญาณมือและท่าทางจราจรได้เป๊ะๆ เหมือนคนจริงๆหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบ4ล้อพร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีการนำไปทดลองใช้งานจริงตามท้องถนน4แยกและพื้นที่สาธารณะในหลายเมืองเช่นเมืองหางโจและเมืองอูหูมีหุ่นยนต์ตำรวจจราจรช่วยรับมือกับงานที่ต้องทำซ้ำๆแบ่งเบาภาระไปได้เยอะตำรวจก็จะได้มีเวลาไปดูแลกับเรื่องสำคัญสำคัญอย่างการเคลียร์อุบัติเหตุระงับข้อพิพาทหรือพวกสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้หุ่นยนต์ตำรวจจราจรยังช่วยตอบคำถามแก่ผู้ที่เดินสัญจรเช่นตอบคำถามเรื่องเส้นทางแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเปลี่ยนบทบาทจากหุ่นยนต์ตำรวจจราจรกลายเป็นตำรวจท่องเที่ยวไปซะแล้วหุ่นยนต์ตำรวจจราจรราคา 285,800 หยวนหรือ 1,400,000 บาทแต่หุ่นยนต์ตำรวจจราจรยังไม่สามารถออกใบสั่งจับกุมหรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดได้ทันทีทำได้เพียงส่งเสียงเตือนเท่านั้น
2: ตำรวจที่เป็นมนุษย์ยังไม่ถูกตำรวจหุ่นยนต์แทนที่อย่าง 100% ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพร

0: ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวา
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ
1: วันนี้เวลา 8:48 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดสีชมพูแขวงคลอง10เขตหนองจอกเดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนชั้นประถมศึกษาครั้งแรกเมื่อปี2476สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี2560ปัจจุบันสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่รอบรู้ทั้งด้านวิชาการทักษะอาชีพและมีสำนึกรักโรงเรียนรักชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิมนต์เสน่ห์ยางกล้วยที่เรียนรู้ผ่านการสังเกตทดลองและค้นคว้าก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงอาทิเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานปลูกผักปลอดสารพิษทำแปลงผักยกพื้นแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนนักเรียนจะแบ่งกลุ่มดูแลแปลงเกษตรและโรงเรือนต่างๆผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง5หมู่ที่เหลือจะนำไปแปรรูปเป็นกล้วยฉาบผงผักเคลข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้านอกจากจะเรียนรู้เรื่องการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังเรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและการจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนความรู้เหล่านี้สามารถต่อยอดให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตวันนี้นักเรียนได้แสดงกายบริหารชุดคีตะมวยไทยนำท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทยมาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารประกอบจังหวะดนตรีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเพลงส้มตำของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กช่วยพัฒนาสมาธิความจำความคิดสร้างสรรค์ปัจจุบันโรงเรียนวัดสีชมพูเปิดสอนมานานกว่า90ปีสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริบูรณาการร่วมกับวิชาความรู้และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่ง

2ห้องซึ่งการเคหะแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2527พร้อมกับการจัดสร้างชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนและมอบให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบบริหารงานเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน919คนมีการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลและขยายการพัฒนาสู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ปัจจุบันดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลและขยายการพัฒนาสู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปีการศึกษา2568ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศส่วนด้านสุขอนามัยในโรงเรียนมีห้องพยาบาลให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมอาทิการกำจัดลูกน้ำยุงลายรณรงค์กำจัดเหากิจกรรมรักฟันโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนนำมาใช้ร่วมกับโครงการวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาลนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำค้นพบตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานจากดอกไม้ไทยส่วนโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนมีการเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูงได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงสำหรับการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิการปลูกผักปลอดสารพิษการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการกล่องนมรักโลกกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพขณะที่ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสืออีบุ๊กให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนมีบรรณารักษ์อาสาแนะนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารกิจกรรมพี่อ่านเล่านิทานให้น้องฟังทุกเดือนด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีเพียงพอมีอาหารเสริมนมและมีการแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตรอาทิขนมทองพับเห็ดแหนมเห็ดน้ำสาวรสไส้อั่วปลาดุกและนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรสามารถจัดทำบัญชีฝึกวินัยการออมเงินและการทำงานเป็นทีมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัสตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปและรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปในทางพุทธศาสนาการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพคือการทำบุญที่เรียกว่ามัตตกะภัตตาหารคำนี้มาจากภาษาบาลีคือมัตตกะหมายถึงผู้ตายแล้วและภัตตาหารหมายถึงอาหารเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และช่วยให้จิตใจของผู้ทำบุญสงบขึ้น
อันหนึ่งเมื่อเวลา7 นาฬิกา

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพทั้งนี้การประคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรวงปี่ฉนัยกลองชนะเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระอภิธรรมพระราชพิธีมีรูปแบบการออกเสียงจังหวะทำนองและภาษาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณที่ได้รับการสืบทอดให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนถึงปัจจุบันและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษรวม8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดอาคารโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อปี2567เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในโอกาส100ปีวันประสูติและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในปี2568พร้อมกันนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่รวมทั้งประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีตลอดจนนักเรียนผู้ได้รับรางวัลลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบรวม16คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะครูนักเรียนโดยให้ครูมันอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยในทางสุจริตและให้นักเรียนมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนครอบครัวชุมชนและประเทศชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาที่โรงเรียนได้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชาวลับแลอาทิการปักหน้าหมอนผาลายโบราณด้วยดิ้นยืดที่ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลไปให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2ในวิชาเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเผยแพร่และปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์อันดีงามของบรรพชนนอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานการประกวดภาพวาดระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมดนตรีไทยโรงเรียนพนมมาศพิทยากรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2448โดยพระศรีพนมมาศผู้ราชการเมืองลับแลในขณะนั้นร่วมกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เป็นโรงเรียนราชแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานนามว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยา

วิทยากรปัจจุบันจัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนและเป็นหนึ่งในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่26สิงหาคม2569โดยบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดและบ้านที่เกิดเพลิงไหม้เป็นไม้เก่าประกอบกับมีลมพัดแรงทำให้บ้านเรือนถูกไฟไหม้และทรัพย์สินเสียหายรวม16หลังคาเรือนราษฎรเดือดร้อน20ครอบครัวรวม52คนซึ่งได้มีการจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ถูกผลกระทบกับอำนวยความสะดวกให้บริการด้านต่างๆแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแล้วอันหนึ่งในช่วงเช้าที่โรงแรมตรังกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมรับฟังด้วยเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนในโครงการมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม206คนจาก206โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุม63จังหวัดทั่วประเทศโดยจะนำข้อมูลมาใช้กำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมภายใต้แนวทางพัฒนาเสาหลักคือให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมขับเคลื่อนผ่าน5กลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลประชุมที่ได้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาสยาเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลบวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัท K Apex ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมทั้งนายวงวริศบูราณและคณะได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงและวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 17:00

7 นาฬิกามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดสาลาทองสุดมาติการและสดับปกรณ์เวลา19 นาฬิกาพรรคกล้าธรรมได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัด7 ยอดจังหวัดเชียงราย4 รูปสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม 2569ตามที่สำนักงานกปร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริต่อยอดงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายความร่วมมือนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนกิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดแสดงเทศกาลผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกจาก19 หน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14 พฤษภาคม 2570ณเมืองเจนในสาธารณรัฐอินเดียคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพนอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญในด้านการสาธารณสุขสวัสดิการสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญวัฒนาไปพร้อมกันและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

อาทิเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยด้วย

0: กะเหรี่ยงบ้านไล่โว่สาละวะให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการอนุรักษ์ป่าได้อย่างยั่งยืน
1: จบข่าวหน่วยพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก Hi QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองไฮคิวเอสทีแม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับไฮคิวเอสคูล
5: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่นีเวียเอ็กซ์ตร้าไบท์โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV ฟิลเตอร์ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน
6: นีเวียเอ็กซ์เพรสกิน
7: เรามาเบรนกันก่อนไหม
8: ใจตรงกันเลย

0: ขารู้กัน
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: ตรงนั้นมัน
3: หากพูดพลายพวกโจรนักล่าสมบัติมักจะหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติและฆ่าทุกคนที่เจอ
2: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
4: หีบโบราณยังก็มีอายุเป็นร้อยปี
5: เพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
6: ท่านได้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานคุณรู้จักปะ
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
10: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
11: แม่ไปหาหมอกัน
12: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
13: โรตี2นี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาม
10: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายความอัดอั้นตันใจพร้อมระเบิดพี่กิ๊กหลิงหลิงต้องเบรกโมเมนต์เลิฟเลิฟหลังกล้องเพราะวาดฝันวันวิวาวิกนี้ดราม่าแม่ลูกเดือดทะลุปรอด FC เตรียมซัพพอร์ตด่วนค่ะ
15: แม่กิ่งกมลพิรันกิ๊กสุวัจนีปะทะลิงหลิงคองอีกครั้งงานนี้บอกเลยว่าอารมณ์หนักหน่วงเพราะต่างฝ่ายต่างระบายความในใจกันแบบสุดแรงระเบิดทุกความรู้สึกเพื่อเคลียร์ให้ชัดเบื้องหลังสองนักแสดงจับมือใส่พลังแอคติ้งขั้นสุดโกยอารมณ์กันมาตั้งแต่ปลายเท้าจัดเต็มทุกสายตาทุกน้ำเสียงจนกลายเป็นฉากดราม่ามาสเตอร์พีซบอกเลยว่าห้ามพลาดฉากนี้ในวัดฝันวันวิวาค่ะ
16: จ
17: ุ
16: ดแตกห
17: ัก
16: เป็นครั้งแรกที่พี่รันอะไล่แม่แล้วก็ขึ้นเขียนใส่แม่ด้วย
17: ถูกก็เป็นอะไรที่แบบเป็นซีนอารมณ์มากๆอะแล้วค่อนข้างยาวแล้วมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงอะเนอะได้คุยกับป้าแจ๋วก็แบบว่าประโยคแต่ละประโยคของเราที่มันมีความหมายทุกประโยคเลยเราร้องให้มากมากเลยเนอะคือที่เขาบอกว่าตอนขนาดซ้อมเรายังร้องเลยเนอะมันเหมือนกับว่าเราอินอะ
16: เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองความคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อเราปรับไปทักกันก็ต้องแยกกันอยู่นะแม่
17: ใช่อะไรเงี้ยแยกย้าย
16: แยกย้ายนะแม่นะ
17: หรอ
16: แล้วก็ไม่ส่งเงินให้แม่ด้วยนะแรงมาก
17: เสียใจมาก
16: แล้วแม่จะกินอะไร
17: เป็นซีนที่เจ็บปวดจริงๆ
16: ก็ฝากด้วยว่าฟันวันนี้

0: ครับ
1: เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีนดราม่าของตัวละครเซนพระเอกไอซ์พานุวัฒน์กับแม่เอื้องใจพี่เฟสอริสราที่งานนี้ทั้งสองคนส่งอารมณ์ความรักความเจ็บปวดใจออกมาได้ทำถึงสุดๆโดยเฉพาะพี่เฟสที่บอกเลยว่าน้ำตาสั่งได้ส่วนหนุ่มไอซ์ก็ไม่แพ้กันสีหน้าท่าทางทำออกมาได้ดีสุดๆรับรองว่าแฟนๆที่ได้ชมซีนนี้จะต้องมีน้ำตาไหลแน่นอนมาเป็นกำลังใจให้กับสองแม่ลูกได้ใน The Running เงินงานความรักค่ะ
2: พี่เฟสส่งดีอยู่แล้วครับแต่คือตอนนั้นผมจำได้เลยว่าวันนั้นหนาวมากหนาวสุดๆอ่ะเวลาพูดอ่ะปากสั่นอ่ะเพราะว่าหนาวด้วยซีทของซีนะครับมันทำให้เราผ่านไปได้แล้วก็จับมือกันไปได้ปกติเราจะเห็นเซนคอยแก้ปัญหาให้กับน้องๆหรือเด็กๆแต่ว่าตอนเนี้ยเซนต้องแก้ปัญหาในเรื่องของที่บ้านบ้างแล้วสิ่งที่เซนเจอมันเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจหนักมากๆโอเคมันเศร้าก็จริงแต่ว่ามันจะมีความอบอุ่นในเรื่องของความรักของระหว่างเซนกับแม่เข้ามาครับฝากด้วยนะครับสำหรับซีนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นซีนที่ทัดใจคนดูมากๆครับระหว่างตัวเซนกับตัวของแม่ครับผม
1: นางเอกพายตื่นเต้นสุดๆเพราะนอกจากได้รับบทแพรวาในอุบัติรักเกาะสวรรค์แล้วยังได้ถ่ายทอดเสียงร้องที่ได้มาร้องคู่กับไอดอลคนโปรดพิต้ามิสเตอร์ทีมในเพลงความรักเอ่ยเพลงในตำนานที่มีท่อนจำบรรยากาศการอัดเพลงคลื้นสุดๆมีพี่แก้วพี่กู๊ดผู้จัดมาคอนเฟิร์มความเพราะของเพลงนี้อีกด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมากๆพี่ต้าแบบได้เพลงอย่างสมใจแล้วก็แบบถูกใจมากๆครับ
4: ฟังเดโมครั้งแรกนี่เพราะเลยแล้วคิดถึงทะเลคิดถึงบรรยากาศผมพอจะหลับตาแล้วนึกภาพในละครออกว่ามันน่าจะออกเป็นยังไง
5: น้องพายจริงๆแล้วอ่ะถึงจะเป็นท่อนฮุกที่ดูเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ได้เยอะแต่พอเวลาเอาไปใช้ในเนื้อละครนะคะเป็นท่อนจำแล้วก็พอใช้อ่ะมันจะสื่อถึงอารมณ์ของนางเอกมันจะดึงขึ้นมาเลย
6: ดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงกับพี่ต้าพี่เจมก็ชอบมากแฟนละครที่เหมือนอาจจะเคยรับชมเรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์เนี่ยก็จะบอกว่าเพลงนี้แบบเป็นเพลงในตำนานหวังว่าทุกคนจะมาชมในเวอร์ชันนี้แล้วก็ชื่นชอบในเวอร์ชันนี้เช่นกันนะรอติดตามละครอุบัติรักเกาะสวรรค์ด้วยนะคะ
0: ไปฟังเสียงใสๆของนางเอกพายและวอลคอลสุดอบอุ่นของพี่ต้าพร้อมสนุกกันต่อกับอุบัติรักเกาะสวรรค์ EP 2นะคะขอบคุณสภาพจากปานิโคเซนสวัสดีค่ะ
7: โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: ครจะมองว่าคอนเทนต์ของฉันมันเพ้อเจ้อฉันก็จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ฉันอยากทำต่อไป
1: ขนาดแม่อนุญาตปลอมยังดูไม่ออก
2: รอบผลสินค้าหนึ่งภาษีกฎของบริษัทคือไล่ออกสถานเดียว
3: จัดการมึงวะ
4: หลักฐานมาตัวขนาดนี้ยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอที่สำคัญคุณยังทำให้ลูกน้องของคุณกลายเป็นแพะ
2: ผมจะหาหลักฐานกลับมาเปิดปองพวกที่ร่วมมือกันทำชั่วให้ได
5: ้ถ้าเราไปด้วยกันไม่ได้ก็อย่าตั้งกันไว้ดีกว่าพี่ฉลาม
6: ไม่เป็นไรนะกลับมาอยู่บ้านเราอ่ะดีแล้ว
7: คุณหนูตื่นนะครับไปตามตัวแฝงวายกลับมาให้เจอจ
5: ะบอกตำรวจว่าคุณเป็นโจรลักพาตัว
8: นี่แหละที่แอบขึ้นเรือผมอ่ะ
5: ไม
9: ่แล้ววาหลานสาวเจ้าของบริษัทเสด็จมาลี

0: ลุงเต้นลูกปลาน่ารักจังเลยระบายสีกันอยู่หรอ
1: เรากำลังปั้นดินน้ำมัน
0: แล้วพ่อผู้ใหญ่ล่ะไปไหนอ่ะหึ
1: พ่อไปตรวจงานที่ดาวองคาร
0: ดาวองคารไปไกลจังเลย

อุ๊ยสองคนนี่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะรู้ไหมว่าพี่รุ้งก็วาดรูปได้เหมือนกันนะอยากรู้เปล่าขอพี่รุ้งวาดด้วยคนได้ไหมอ่ะนะไม่มีเสียงตอบรับ

0: กว่านี้อีก
1: อ่ะ
0: งงงงไม่เคยเห็นเรืออย่างนี้ใช่ป่ะโ
1: ธ่
0: เด็กๆไปไหนอ่ะเด็ก
2: ๆลายเส้นหนึ่งกับมืออาชีพ
0: หัดเทพล่ะนี่มันคือพรสวรรค์

0: ยคุณคุณเคยเห็นเรือแบบนี้ด้วยเหรอ
1: แค่ว่าน้ำมั่วแล้วคุณน่ะเห็นเรือแบบนี้ด้วย
0: โอ้จำไม่ได้หรอกเอ้ยนี่คือฉันก็วาดมั่วๆเหมือนกันน่ะ
1: แล้วมาทำอะไรตรงนี
0: ้เฮ้ยไม่ใช่ฉันมาเก็บผ้านี่ว่า
1: ป่านนี้พวกลิงแฝดสอยไปได้แล้ว
0: ฮะแล้วทำไมคุณไม่บอกอ่ะ
1: จะบอกทำไมอ่ะเฮ้ยคุณ

0: แฟดชาเย็นยืมมือแฟดแกงกันชัดๆเลยหายใจทำไม่ทัน
1: ให้เล่นอย่างนี้ใช่ไหม

0: ไรดีจ๊ะโอ้ยร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยจ้ะ
1: จ้าแม
2: ่ไ
1: หนหอมมากเลยปิ่นโตเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะแม่
3: อันนี้ที่บ้านตะไหวและอันนี้ที่บ้านใหญ่สี
1: แล้วกลับมาส่งที่บ้านป้านีแล้วจบที่บ้านผู้ใหญ่ครับ
3: ชิปปั๊บตัดรีบไปให้ไวเลย
1: ได
4: ้ได้เลยจ้ะ
1: โอเค
5: อยากตายหรือไงนางยี
1: ่โอ๊ยอุ๊ย
5: โอ๊ยถึงที่หมายปลอดภัยเอาเฮ้ยๆนางยี่
3: เกิดมาแล้วแต่ตะเบกหรือไงฮะกับเขาจะหกหมดแล้วเนี่ย
5: หรือนี่นะตังอะมาจะชิงเหรอ
3: เออรู้แล้วน่ะเบกทีก็ทวงทีไอ้ลิงขี้งก
1: เฮ้ยมันหมุกปะ

0: ันชื่อรุ้งเฮ้ย
1: ฮะ
0: แล้วเธอเป็นใครแล้วมาอยู่บ้านพี่ฉลามได้ยังไงเฮ้ย
1: ฮะ
0: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเซิร์ชแป๊บเอ้ยไม่หลอกไม่หลอกนี่ไม่คุ้นคือฉันหน้าหลอกอะแต่ว่าขอโทษทีนะคือเกาะนี้ไม่มีสัญญาณเลยใช่ไหม
2: มีจ้ะแต่ติดๆดับๆอ๋อย
0: าย
2: สกอยน้ำเค็มเนี่ยชื่อยี่หวาส่วนฉันปลิวจ้ะโคคอนัทคิงแชมป์ประจำเกาะปีนี
3: ้เป็นเพื่อนซิ
2: ไอ้หลามจ้ะ
0: อ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะปลิว
4: โอ้ยตายเฮ้ยมือพี่รุ้งนี่นู้น

0: เตรียมของจะไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าจะไปซ่อมบ้านที่เกาะสวรรค
1: ์เปล่าไอ้ลามไอ้ลามสาวสวยคนนั้นใครวะ
2: ชื่อลุงอ่ะเพื่อนกูที่กรุงเทพแวะมาเที่ยว
1: เพื่อน
2: เพื่อน
1: งั้นกูก็จีบได้ดิ

หรือว่าเราต้องโคเป็นเจ้าฮาวะจะได้ไม่มีใครจำได้อะเป็นเจ้าฮา

0: 喂喂，我快点玩。
1: คุณลุงมาเที่ยวจะมาทำงานหนักๆแบบนี้ทำไมครับ

0: ใจดีจังเลยขอบคุณนะ
1: มาว่าลูกกันอีกไหมเอาของลูกปลานะเอามาอีกเอามาดิ
2: โอ้โหนี่ใครวาดรูปเรือของชนเผ่าทะเลดาวเนี่ย
0: ปลิวเป็นรู้จักเรือแบบนี้ด้วยหรอ
2: จ้ะก็คนบนเกาะเนี้ยรู้จักกันทุกคนละจ้ะมันมีรูปอยู่ที่ศาลเทพสมุทรเทพสมุทรอ่ะเป็นเทพเจ้าที่นับถือตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วแล้วชาวประมงอ่ะก็จะชอบมาขอพรกราบไหว้ก่อนออกทะเลนะจ๊ะ
0: งั้นตอนนี้เราไปที่ศาลเจ้ากันดีกว่า
2: ฮะมันร้อนจังวะเนี่ย
0: จริงค่ะจริงๆอากาศแบบนี้นะคะถ้าได้น้ำมะพร้าวสักแก้วน่าจะดีมากเลย
2: ลืมส่งมะพร้าวให้น้ำมะลิ

0: แม่มะลิจ๋าปกติแล้วแม่มะลิเนี่ยเย็นอย่างกับน้ำแข็งใสเลยแต่ทำไมวันนี้ถึงได้แซ่บซีอย่างกับน้ำพริกนรกแบบนี้ล่ะจ๊ะฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกโอ้ฮอตถึงใจแม่มะลิ
1: วิชัยอย่างนี้จังเลยว่าแม่มะลิใส่อะไรลงไปในอาหารหรอจ๊ะถึงได้มัดใจพี่ชัยขนาดนี้เชียว
2: ก็แค่พัดของดีๆให้ลูกค้ากินส่วนของเหลือๆเนี่ยก็ให้พวกหมาจรจัดกิน
3: แต่จะไม่จ๋าอย่าเพิ่งไปนะมาคุยกับพี่ชัยก่อนคุยกับพี่ชัยก่อน
4: ไม่ฉันบอก
3: ให้มารีบอกให้ปล่อยผูตึงได้ไงเสีย
5: ไอ้ปิวนี่มึงเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย
3: นี่กูเป็นผู้ใหญ่เคารพกันบ้างมีสัมมาคารวะบ้างกับผู้ใหญ่เนี่ย
6: แต่พวกหื่นกลางวันแสกๆแบบเนี้ยขออนุญาตไม่นับถือ
3: เฮ
2: ้ยเสียฉันขอเถอะนะไอ้ปิวมันก็ปากไวเหมือนลิงขึ้นต้นมะพร้าวแหละอย่าไปถือสามันเลย
5: แม่ขอพี่ชัยจัดให้จ้ะ
2: หยุดนะพูดจากันดีๆก็ได้อย่าทำอะไรปิวแล้วนะคะ
5: ใครวะ
7: หยุดแล้ว
3: โอ้ยคุณลุง

ผมแล้วที่เป็นลูกผู้ใหญ่พร้าว

0: เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ว่าหล่อจนเจ็บมาที่ใจเลยค่ะ

0: คุณนะครับที่ช่วยจัดการนักเลงพวกนั้น
1: ผมพายุยินดีให้รู้จักนะครับคุณ
2: ยี่หว่าจ้านี่พี่ฉลามแล้วนี่ก็รุ้งค่ะ
1: แล้วเจอกันใหม่นะครับคุณรุ้งผมขอตัวก่อน

0: ะเคลิ้มอยู่นี่หรือจะกลับงั้นผมกลับก่อนนะครับน้ามะลิ
1: เดี๋ยวสิฉลามอุตส่าห์กลับมาทั้งทีเนี่ยต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าพวกกุ้ยพวกเนี้ยให้นาเลี้ยงรับขวัญก่อนนะเดี๋ยวผู้ใหญ่พราวก็แวะมาจะได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
2: ได้มั้ยพี่ฉลามได้มั้ยนะ
0: โอเคโอเคโอเคงั้นผมขอช่วยซ่อมร้านแรกข้าวแม่มะลิในตำนานนะครับ
1: ได้จ้ะหนูขอฝากท้องด้วยคนนะคะน้ำมะลิแล้วหนูเป็นใครแฟนแม่ฉลามเหรอเพื่อนแม่เพื่อนชื่อลุงไปทานข้าวกันไปจ้ะเฮ้ยลืมอะไรปะวะ
3: แพรวาขึ้นรถไปกับแรงงานเถื่อนอย่างนั้นเหรอ
4: คนไทยทั่ว
3: ทุกอ้าวทุกหาดทุกซอกทุกมุมหาให้เจอเข้าใจไหม
1: พี่ฉลามร้อนมั้ยเนี่ยงั้นถือว่ามื้อนี้นะน้าเลี้ยงตอบแทนทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: เอ๋ได้ยินว่าแม่มะลิจะเลี้ยงใครจ้ะใช่เขาเป่าง่ะงู
1: หูหมูเนี่ยแม่ก็รู้ใจลุงก็รู้เวลาคิวงี้เป๊ะ
2: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทานข้าวก่อนสิจ๊ะทำแต่งานอ่ะจะเป็นลมเป็นแรงไป
0: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่มาเห็นหน้าแม่มะลิแค่นี้ฉันก็อิ่มแล้วไปทำงานต่อนะถ้าช้าเดี๋ยวจะกู้เรือถึงโต้รุ่งเอาเมื่อเช้ามืดมีเรือขนสินค้าล่มเกยหาดที่หน้าเกาะโชคดีมีชาวบ้านผ่านไปเจอ
3: มาแล้วพี่อย่างเงี้ย
4: ให้ผมกับไปปลิวช่วยอีกแรงนะพ
0: ่อไม่ต้องหรอกลูกพ่อไปขอพวกอาสามาช่วยแล้วดีนะเรือมันจมน้ำตื้นนี่ก็กู้ของมาได้เกือบหมดแล้วหายไปก็แค่เหล้าอ่ะ
2: พูดถึงเหล้าแล้วนึกถึงโป๊ะเนาะไม่เห็นโป๊ะกับมุกเลยอ่ะไม่รู้หายไปไหนทั้งคู
1: ่ลุงโป๊ะนี่คือใครหรอคะ
5: ก็ตาของพี่มุกไง
6: ผู้เฒ่าเห็นก็เลยดา
5: วันวันถ้าไม่อยู่สนามกีฬาก็หามุมพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะ
7: เฮ้ยแสดงว่าลุงโป๊ต้องเป็นนักกีฬาสายคลีนรักสุขภาพแน่ๆเลยใช่ไหมเด็ก
8: ๆหืมแฝดตัวแสบ
9: ลุงโป๊เป็นถึงอดีตนักล่าสมบัติเลยนะจ๊ะ
5: ของปู่ดวงด้วย
7: นักล่าสมบัติ
10: สมบัติลำคา
7: ตา
10: อะไร
7: ตาต้องมาซ่อนเหล้าถึงนี่เลยเหรอมันหล่อนๆนะตา
10: โอ้มันก็ทะเลกวนอะไรวะเนี่ยเหล้าหมดพอดีป้าหมดแล้วโอ้ย
4: แล้วคุณไปทำอะไรแถวนั้น
7: ฉันให้ปิวพาไปที่ศาลเจ้าน่ะสิเฮ้ยยังไม่ได้ไปเลยอ่ะคุณฉลามคุณฉลามสุดหล่อคุณฉลามผู้มีพระคุณของบ่าวพาลุงไปที่ศาลเทพพระสมุทรหน่อย
4: ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นไหนบอกว่าถูกตามข้างไงไม่กลัวตายหรือไง
7: จริงด้วยอ่ะพอดีมันยังอ่องๆก็เลยลืมไปนิดนึง
4: ขอเตือนว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ฟังคงอยู่ด้วยกันยากเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่า
7: เข้าใจค่ะ
4: กฎมีไว้แหกสินะห้ามไปทางนั้นคนเดียวเด็ดขาดนี่กลับ
7: ทำไมเอา

0: นับสนุนโดย
1: เจลอาบน้ำลักสปาร์คกิ้งโกลว
2: ์พวกโจรนักล่าสมบัติฆ่าทุกคนที่เจอ
3: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันปักหมุด
4: เรามาเบรนกันก่อนไหม
5: ใจตรงกันเลย

0: กัน
1: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
2: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกทำแบบนี้เหรอ
1: ชีวิตหลานไม่ได้ทำพ่อน้องนิง
3: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
1: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
4: วาดฝัน

0: วันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สนับสนุนโดยไบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร์

0: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
1: ้มึงขายแถวไหนวะ
0: เพชรบุรีจากพี
1: ่เขตไอโอบใช่ไหม
2: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงปะ
3: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: คนที่ทำให้รันเสียใจไม่ใช่น้องนีนค่ะแม่ทำให้คนที่รันรักที่สุดต้องทิ้งรันไป
6: แล้วการที่แม่ต้องเสียพี่รันไปแม่ไม่เจ็บเลยเหรอ
7: ขอบคุณนะที่รักหนูขนาดนี้หนูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะที่ได้อยู่กับพี่รันพี่รักน้องมีนตลอดไปนะ
3: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
9: หมดแก้ว
10: หมดค่ะ
8: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
11: สนับสนุนโดยเนสกาแฟโก
12: ห้ามไปทางนั้นคนเดียวเด็ดขาดนี่กลับมา
13: ทำไม
14: ทำไมอ่ะ
15: ฉันแค่จะไปถ่ายรูปทะเลเอง
14: ห่วงเหรอ
12: ไม่ก็บอกว่าห้ามไปไงไม่เปลี่ยวแล้วก็อันตรายด้วยขนาดคนบนเกาะยังไม่กล้าเข้าไปเลยโดยเฉพาะเด็กกับผู้หญิงไม่ควรไปคนเดียวเด็ดขาดเข้าใจนะ
14: ทุกปกติดีไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยอะ
13: ทำไมอะเฮ้ยหรือว่าเกาะนั้นมันมีอะไรหรอ

0: ถัดจากสวนมะพร้าวไปคือหาดพูดพลายตำนานเล่าต่อกันมาว่าน่านน้ำแถบนี้พวกโจรนักล่าสมบัติมักจะลอบขึ้นฝั่งหนีมากบดานเพื่อแบ่งสมบัติที่ปล้นและฆ่าทุกคนที่เจอถึงตอนนี้จะหายไปเกือบหมดแต่ใช่ว่าจะไม่มีเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมห้ามไม่ให้ไปแถวนั้นกลัวละสิใจเครื่องหมายคำถาม
1: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
0: เจ้าแฟร์แย่งอะไรกัน
2: พี่ฉลามีของมาส่งด้วยอะไรก็ไม่รู้แกดูเลยของพี่จะให้แกเอง
0: ของพี่ไม่ใช่ของเด็กแสบเข้าใจไหมพอเลยพอเลย
3: ของคุณเหรอขอดูหน่อยดิ
0: คุณของผม
3: อ้าวขี้ห่วงของจริงเลย

0: ันนี้เร็ว
1: อ
0: ย่างนี้คือว่าพี่รุ้งมีเรื่องให้เด็กๆช่วยด้วยแหละ
2: ช่วยอะไร
0: พาพี่รุ้งไปที่หาดพูดพายหน่อยสิ
3: ห้ามไปเด็กค่ะ
4: ถ้าไม่อยากเจอดี
0: แต่วันนี้ลุงพราวพูดว่ามีเรือล่มแถมยังมีเรื่องแปลก
5: พี่ไม่เจ้าชีวิตฉันเหรอ
6: ไม่จะดูฉันหลงกันเลย
0: หรือว่าหาดที่นี่จะมีผีพรายที่จ้องเอาชีวิตคนแล้วก
4: ็ถ้ากินทำไมนะ
3: ตาโปเล่าบ่อยๆว่าผีนี้ออกมาทำให้ฟ้าสมุทรโกรธหรือไม่ก็มีคนขโมยของผี
7: หัวกว่าล้านเปอร์เซ็นต์จะเรียกกันหลูๆหน่อยกันคืนไส้นั่นก็คืออัมพันธ์ทะเลของนี่แบบนี้เนี่ยมีไว้สำหรับคนตาถือเท่านั้นนะเสีย
8: แต่ดูแล้วมันทั้งก้อนนี้เนี่ยคงได้เนื้ออัมพันธ์ไม่ถึงโลแล้วมั้งเต็มที่ก็หมื่นหนึ่งขาดตัว
7: โถ่ไอ้เสียอย่างนั้นก็ฉันไปขายเฮียสี่ดีกว่า
8: เอ้ยแกหาเฮียสี่ไม่เจอหรอกใจเย็นๆค่อยคุยกันเอาเท่าไหร่สามหมื่น
7: สามแสน
8: สองแสน
7: ถ้าอย่างนั้นกลับสี่ห้าสี่ห้าไปขายเฮีย
8: สองแสนห้าย
7: ินดีครับที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันครับเสี่ย
8: ถ้าเอาไปขายต่อกำไรเนาะๆเป็นล้านนับให้เรียบร้อยไม่เคยขาดหรอก 2,500

0: ดีครับคุณนิธิ
1: งานที่เสนอไปอนุมัติงบแล้วนะ
2: ส่วนเรื่องอื่น
1: ก็ตกลงตามที่คุยกันไว
0: ้แบ่งกันทั่วถึงแบบนี้เนี่ยผมก็อยากร่วมงานกันยาวๆครับ

0: ทำไงอ่ะ
1: ไกลเกินไปแล้ว
2: จะไม่นอนอีกเหร
0: อยังอ่ะ
2: นี่คุณอย่ายุ่งได้ไหม
0: แป๊บนึงขอดูหน่อยที่บ้านในฝันของคุณเหรอใช้ได้คิดว่าจะไม่ทำการทำงานสิไม่นึกว่าจะเอาจริงมีความฝันใหญ่ๆเขาแบบนี้ด้วยเหรอ
2: ผมคงดูเหมือนพวกทำแต่เรื่องไม่ดีนะ
0: ไม่นะสัญชาตญาณฉันบอกว่าไม่น่าใช่แววตาคุณไม่ใช่คนชั่ว
2: อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าถ้าไม่รู้จักกันดีพอ
0: ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีนะคุณต้องปล่อยฉันจมน้ำตายไปแล้วหรือไม่ก็ทำไม่ดีมิลายฉันแต่ฉันยังไม่ฟื้นอ่ะถูกปะฉลามถึงฉันนะจะดูเป็นสายมโนแต่ว่าฉันฉลาดมากเลยรู้ปะฉันมองไปเดียวนะฉันรู้เลยว่าใครดีใครร้ายอ่ะ
2: เท่าที่คุณเรียกผมว่าโจรลักพาตัวนี่มันคืออะไร
0: ก็ตอนนั้นฉันตกใจอ่ะใครจะไปรู้เรา
2: คนฉลาด
0: แต่ว่าตอนนี้นะว่าที่เจ้าของโฮมสเตย์อย่างคุณฉลามรับเลี้ยงฉันไว้อีกแค่คนเดียวขนหน้าแข้งก็คงไม่ล่วงหรอกนะแค่คนเดียวเองผู้หญิงตัวเล็กๆแค่น
2: ี้วิ่งนิ่งเฮ้ยคุณ
0: หยุด
2: เอามานี
0: ่แป๊บเดียวรับรองคุ้ม
2: ไม่คุ้มเอามานี
0: ่คุ้มรอดูก่อน
2: โอ้ย
0: น่าไปจัดไม้ครบจะสร้างบ้านก็ต้องมีโมเดลไม่ใช่หรอ
2: คุณทำเป็นด้วยเหรอ
0: บูลลี่ทำไมเนี่ย
2: อยากทำก็ทำนะแต่ไม่มีค่าแรงให้นะ
0: ขี้เก๊กแล้วยังขี้มุกอีกฉลามฉลามเดี๋ยวรอด้วยฉลาม
3: เทพพระสมุทรปกปักรักษาคุ้มครองเหล่าชาวประมงนักเดินเรือและทุกชีวิตในท้องทะเลและลงโทษผู้มีจิตละโมบหยาบช้าด้วยการจองจำวิญญาณในมหานาทีไปตลอดกาล

0: ขาจะไปธุระที่ฝั่งใหญ่กับหนูลุง
1: ไปสองต่อสอง
2: เดทกันงี้เหรอ
3: ของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
4: กล้องอะไรวะโอ้โห
5: The All New Nissan Kicks E-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็กเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี
6: ้เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
7: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็คฟันปลอมให้พร้อมก่อน
8: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
9: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
8: คู่แท้ฟันปลอมเลือก Polident
10: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
11: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพรไว้อยู่แล้ว
12: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นนี่บุญคุณพี่แล้ว
13: ยังสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
14: ชีวิตคุณไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
15: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะคืนนี้มีแขก VIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะ
18: ๆมันหลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
19: ทั้งที่ในใจมันร้อง
15: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 น.เริ่ม11 กันยายน

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย

0: อะไรอ่ะ
1: รู้ว่าผีอะดิ
0: โอ้ย
1: ตา
0: อะไรของเอ็งวะ
1: ตั้งแต่ได้ไอ้นั่นมาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะตา
0: เฮ้ยกล้องอะไรวะไหนดูดิ
1: เล่าอสูรร้ายฝังชิ้นส่วนจากร่างกายตัวเองลงไปในเนื้อหอยแล้วรอวันที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นไข่มุกยักษ์ที่มันล่อตาล่อใจให้ชาวประมงเก็บไปขายและเมื่อนั้นเหล่าอสูรก็จะสามารถขึ้นฝั่งแล้วก็บุกทำลายหมู่บ้านในทันที
2: แล้วชาวบ้านจะรอดไหมพี่ลุง
1: นี่รอดสิเพราะว่ามีโอป้าสายเก่ามาช่วยไว
2: ้พี่ฉลามาฟังพี่ลุงเล่านิทานเร็วไปอันเดียวกันเลย
3: กาแฟวันนี้พี่มีทุกเดี๋ยวไปอยู่ร้านน้ำมะลิก่อนเดี๋ยวขากลับพี่ไปรับแล้วก็ห้ามชนนะเข้าใจไหมตายงั้นไปเก็บของเรารีบขึ้นรถครับคุณได้ไปอ่ะ
1: ไปไหนอ่ะ
3: ไปฝั่งใหญ่ไง
1: ฮะคุณจะจับฉันส่งตำรวจเหรอไม่เอาอ่ะฉันโอ๊ยฉันยังจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะพูดขึ้นมาแล้วมันก็ปวดโอ๊ยจำไม่ได้เลยอ่ะหัวจี๊ดเลยข้างนี้แหละโอ๊ยจังเลย
3: คุณอยากได้อุปกรณ์ทำโมเดลไม่ใช่เหรอที่เกาะไม่มีของผมต้องไปซื้อที่ฝั่งจะไปไหมไม่ไปใช่ไหมไปเด็กๆใครถึงก่อนผมนั้นชนะไป

0: โอ้ยแม่มะลิข้าวได้ยังอติสั่งนานแล้วนะ
1: อุ้ยแม่มีคนละ10มื้อก็ไม่พอป๋าบอกแม่แล้วให้หาคนช่วย
2: เออแม่ยอมละแม่ยอมละนี่ติวถ้าไปที่ตลาดเจอใครหางานทำอ่ะรีบมาบอกเลยนะ
3: ได้เลยนะ
4: น้ำมะลิผัดขี้เมาราดข้าวของตะโป๊กกล่องนึงจ้ะ
3: โหเมายันเมนูเลยนะตอนนี้แกไปทำอะไรมาเนี่ยน่าจะคนโดนของ
4: ช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับอ่ะ
5: นิบมุกรู้เรื่องผีที่เขาลือกันใช่ไหม
4: มินน่าตาถุงดำอยู่กับคัดเบ้าแบบเนี้ย
2: ผีอะไรอ่ะ
5: เขาว่านะเจ้าของเรือไม่ยอมไหว้ศาลท่านเทพก่อนออกทะเล
6: แถมนะเอาของแสลงมีหนามขึ้นเรือไปด้วยเรือถึงได้ล่มไง
7: ใช่ไงว่าแล้วไงแล้วยังจับไข้หัวโกรธนะร้องไม่ยอมหยุดว่ากลัวกลัวกลัวได้ยินแต่เสียงพูดกอกหมูว่า
3: เอาหัวกูขึ้นมาได้กินตับกินตับ
5: ชาวบ้านลือกันว่าเป็นเสียงผีมาทวงสมบัติคืน
3: แล้วใครเอาอะไรไปหรือว่ามีคนบนเกาะ

0: ทำเรื่องต้องห้าม
1: โอ้ยฉันเปล่าหรือฉันไม่รู้เรื่อง
2: ข้าวได้แล้วมุกไม่มีอะไรหรอกแค่คนขับเรือเมาหรือเปล่าหูก็เลยแว
1: ่
2: ว
1: แปะไว้ก่อนนะจับเดี๋ยวฉันมาเคลียร์ทีหลัง
2: โอ้ยฉันรักกลัวอ้าวแล้วนี่แฝดไปไหนอ่ะ
3: อย
2: ู
3: ่นี
2: ่มันต้องมีความลับอะไรแน่
0: ๆฉันก็สงสัยว่าทำไมไอ้แฝดสองตัวเนี่ยมาอยู่ที่นี่ฮะ
2: ฉลามเขาเอามาฝากไว้เขาบอกว่าเขาจะไปธุระที่ฝั่งใหญ่กับหนูลุง
0: ฮะไปสองต่อสอง
1: เดทกันงี้เหรอวันนี้มีคนซึนปากร้ายใจดีพาไปเที่ยวด้วย
2: ดูดิ
1: ฝนต้องเทฟ้าต้องรั่วแน่ๆเลย
2: เร็ว
1: เนี่ย
4: ไม่ได้ใจดีแล้วก็ไม่ได้พาไปเที่ยวแค่พาไปซื้อของนี่ต้องใช้ทำโมเดลถ้าอยากการอยู่ที่บ้านผมฟรีไง
1: คุณพายุสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: มาวิ่งออกกำลังกายเหรอคะ
5: ใช่ครับแล้วก็กำลังจะไปตามข่าวเรื่องเรือสินค้าของผมนะครับ
1: อุ้ยคุณพายุเป็นเจ้าของเรือขายสินค้าด้วยเหรอคะขอโทษนะคะคุณพายุทำธุรกิจอะไรเหรอคะ
5: เกี่ยวกับอัญมณีครับแล้วก็วัตถุโบราณแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ขึ้นฝั่งหรอกครับได้แต่ล่องเรือไปทุกน่านน้ำ
1: อ๋อก็คือเหมือนทำเรือขายสินค้าให้เป็นเหมือนร้านขายของเคลื่อนที่ใช่ไหมคะหุ้ยคุณพายุคูลมากอ่ะอยากเห็นเรือของคุณพายุจังเลยค่ะ
5: ถ้ามีโอกาสนะครับผมพาคุณลุงไปแน่นอน
1: ขอบคุณค่ะ
5: แต่ว่าตอนนี้เรือขึ้นคานไปซ่อมมาครับหลังจากโดนพายุเล่นงานเมื่อวันก่อน
1: จริงเหรอคะรถเสียหายมากไหมคะคุณพายุ
5: ก็นิดหน่อยครับแต่ว่ามีสินค้าบางอย่างที่หายไปผมกับลูกน้องกำลังตามหาอยู
1: ่โว
4: ้คนช่วยพอหรือเปล่าครับถ้าอยากได้คนช่วยเพิ่มเนี่ยผมช่วยหาให้ได้
1: เดี๋ยวฉันไปช่วยด้วยค่ะ
4: ไม่ต้องเลยคุณไปเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกอะ
5: ขอบคุณคุณสองคนมากนะครับแต่ว่าผมมีทีมค้นหาพออยู่แล้วครับ
1: คุณพายุคะอันนี้ขออนุญาตถามความรู้นิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าของมันจมหายไปในทะเลแบบนี้ค่ะจะต้องหายังไงหรอคะ
5: ที่จมหายไปก็คงไม่ได้คืนนะครับแต่ว่าบางส่วนที่ลอยไปติดตามเกาะก็ต้องตามหากลับมาให้เจอครับ
1: โหแบบนี้ยิ่งถ้าโดนขโมยไปก็จะยิ่งหายากใช่ไหมคะแบบนี้ต้องเร่งหาแล้วนะคะฉันเอาใจช่วยค่ะ
4: ผมขอให้ได้ของคืนครบทุกชิ้นครับ
5: ขอบคุณครับผมก็หวังอย่างนั้นนะครับเพราะของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ยังกับมีอายุเป็นร้อยปี
2: แต่ถ้าจะไปทางลัดอะนะก็หาดพูด
3: ตรงนั้นมันแถว
4: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
5: หมายเลข15ครับ
6: 15ครับ
7: โอ้รู้แล้ว
6: เขาบอกเขารู้แล้วนะเขาบอกเปิดมาแค่นี้เขารู้แล้วด้วย
5: ใช่ๆผมไม่รู้ผมไม่รู
8: ้ฉันจะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในวังวนรักซ้อนของใครทั้งนั้น
9: จะให้ฉันแข่งอะไรฉันก็แข่งได้นะแต่ถ้าให้แข่งหน้าด้านหน้าทนฉันก็แข่งไม่ไหว
10: สวัสดีครับทุกคนอรุณเริ่มมานะครับ
9: พี่อรุณเด้อเนี
11: ่ยตายแล้วเฮ้ยระวังระวัง
10: เฮ้ยสลันจะพาลิ้นไปไหน
11: ตายไปเลยพี่จบเลยค่ะ
12: ปฏิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตลัน
15: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอ
14: ชีวิตลันไม่ได้พังเพราะน้องนิ่ง
16: แกยังรักพี่ลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วอย่าทำ

0: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
1: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
2: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้

0: มีอะไรอ่ะพ่อ
1: ไปแนวปะการังใหม่นี่สิไม่รู้ไปโดนอะไรมาพังยับเยินหมดเลยนี่พ่อว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากพวกอาสาให้เข้ามาดำลงไปสำรวจดูหน่อย
0: เดี๋ยวผมลงไปดูให้เองพ่อ
1: แกจะพาหนูลุงขึ้นฝั่งใหญ่ไม่ใช่เหรอ
0: เอาไว้ก่อนก็ได้เรื่องนี้สำคัญกว่าเป็นไรคุณ
2: เ
0: มาเรือ
2: เปล่าฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
3: สุดแล้วเนี่ยดูดิดูสุดแล้วเนี่ยโอ๊ยนี่ทำอะไรนังเงี้ยนี่ขับรถอยู่
2: ห่วงอะไรล่ะฉันไม่ปล่อยพี่ฉลาดไปกับผู้หญิงอื่น2ต่อ2หรอก
3: โอ๊ยคุณรู้ไงล่ะก็แค่เพื่อนกันปะ
2: มันไม่ใช่แค่นั้นที่จริงฉันมีแผนมีประโยชน์กับเราทั้งคู่ด้วย
3: แผนอะไรประโยชน์อะไรอีกอ่ะ
2: แกชอบเด็กคุณลุงใช่มั้ย
3: ชอบเชิดอะไรเอาอะไรมาพูด
2: อย่าปากแข็งหน้าอย่างไอ้พี่ปิวอะดูง่ายมากยอมรับมาซะดี

0: ติดเตารู้มากไปปะเนี่ย
1: ไอ้ลิงยักษ์นี่ฟังนะถ้าเราตามไปมันจะกลายเป็นเดทคู่ฉันกับพี่ฉลามพี่ปลิวกับคุณลุง
0: โอเคกูจะซิ่งละ
1: ไปเลยลูกพี
0: ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ย

0: ลุงเป็นห่วงไอ้หลามมันเหรอ
1: มัน5 นาทีกว่าแล้วนะคะหายไปนานแบบนี้นี่ไม่เป็นไรแน่ๆหรอคะลุงเท้า

นี่โบราณยังกับมีอายุเป็นร้อยปี

0: ก็มีเศษอวนติดตามปะการังด้วยผมก็เลยอยากจะสำรวจแถวนี้ให้ทั่วก่อนว่านอกจากจุดนี้แล้วอ่ะมีที่อื่นที่เสียหายอีกไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอรายนี้ไปเก็บที่หาดใกล้ก่อนเดี๋ยวจะงานงอกอีกพ่อ
1: เออ
2: ทำไม

0: นินทาผมอยู่
1: ไม่ได้นินทาฉันเอาใจช่วยคุณอยู่นะเนี่ยนี่คุณดำอึดดำทนมากเลยอ่ะทนได้เก่งมาก
0: แนวปะการังข้างล่างน่าจะถูกสมองเรือกระแทกฮะ

0: โอ้ยนี่มันหม้อน้ำหรือบ่อทรายวะเติมหาย
1: โอ้ยแกก็รีบไปหาน้ำมาเติมสิ
0: ถ้าจากตรงเนี้ยไกลที่สุดก็บ้านผู้ใหญ่เพ้าแต่ถ้าจะไปทางลัดอะนะก็หาดพูด
1: เดี๋ยวตรงนั้นมันแถว

บรรยากาศโลเคชั่นแบบนี้มันช่างเหมาะสมจริงๆเลยถ้าได้เจอนางเงือกตัวเป็นๆก็คงจะดีสินะ

0: คุณ
1: ฉันได้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรน
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
4: โตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
5: ้เจาะลึกสภาพัฒน์เปิดตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกแรงหนุนลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตถึงร้อยละ 2.5 มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิราณทองบ่อจรัสพฤหัสบดี27สิงหาคม 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
6: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
7: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นที่บุญคุณพี่แล้ว
8: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
9: ชีวิตคนไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
10: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แม่คิดว่าผมเป็น
13: หรือเปล่า
12: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
13: ่แน่นะ
12: ใช่ครับ
13: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาวันนอกอยู่สักก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
12: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
14: เปล่าเข้าใจค่ะ
10: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม5กันยายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามความพยายามช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตและค้นหาผู้สูญหายนับพันรายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากโคลนถล่มครั้งรุนแรงชายแดนเนปาลจีนเปิดภาพบาดแผลคนที่ระบุว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในคืนที่เกิดเหตุไม่สงบที่นราธิวาสกกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครส.ว.รวม 1,700

0: ณเป็นไรปะเนี่ย
1: ฮะ
0: หรืออยากนั่งเล่นเอ็มวีต่อเอาที่สบายใจแล้วกันเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อน
1: คุณ
0: ว่า
1: ถามได้หน่อยดีคุณเคยเจอเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้ในทะเลบ้างไหมอ่ะ
0: ที่นี่มีเรื่องเล่าเพียบนะแต่ผมไม่เคยเจอเหมือนที่คนเฒ่าคนแก่บนเกาะเขาบอกหรอก
1: แล้วถ้าฉันบอกว่าฉันเพิ่งเจอกับตัวคุณจะเชื่อไหม
0: ไม
1: ่คุณฉันเจอจริงๆฉันได้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนานอ่ะคุณรู้จักปะคุณไม่ได้ยินเลยเหรออะไร
0: ตัวก็ไม่ร้อนนี
1: ่ไม่น่าเอาให้คุณฟังเลยว่ะ
0: ไม่ต้องเล่าเดี๋ยวเจอแล้วเกิน
2: เฮ้ยคุณ

0: หลายช็อตแล้วนะวันนี
1: ้จริงมันก็ไม่ได้มีแดดอ่ะทำไมหน้ามันร้อนขนาดนี้ไม่รู้จัง
0: มันก็แค่อุบัติเหตุคุณจะเขินอะไรนี่อย่าบอกว่าคุณไม่เคยมีแฟนมาก่อน
1: นี่สวยๆอย่างฉันนะนะหัวกระไดบ้านไม่เคยแห้งนะเว้ยอยากจะบอกให้นี่ถ้าฉันไม่มีพี่เพื่อนๆมาคอยกันท่าไว้ให้นะโอ้ยป่านี้ท้องมีลูกเป็นทีฟุตบอลไปแล้ว
0: ขี้มโนแถมขี้โม้อีก

0: หายไปไหนเนี่ยยายแพ้โอ้ยผิดแผนไม่หมด
1: ยังอารมณ์เสียอยู่อีกเหรอคะแค่ว่าที่เจ้าสาวหนีไปเอง
0: พ่อผมยังอารมณ์เสียไม่หายจนพวกลูกน้องเนี่ยเข้าหน้ากันไม่ติดหมดแล้วเนี่ย
1: แต่ก็ยังไม่ได้หลุดมือซะหน่อยฉันขอสารภาพนะคะว่าแอบอิจฉาคุณแพรวาที่เขามีคุณคอยเป็นห่วงฉันเลยอดดีใจไม่ได้ที่เขาไม่อยู่เพราะเราจะได้ต่อเวลามีความสุขด้วยกันไงคะ

ฉันอยากให้ทุกคนได้ภูมิใจนะเมื่อก่อนแนวปะการังตัวเนี้ยเสียหายไปเกือบหมดเลยแต่หลังจากที่เราได้กลับมาดูแลแล้วก็ปลูกปะการังใหม่ตอนนี้กลับมา

0: บูรณ์เหมือนเดิมแล้ว
1: การเป็นอาสาสมัครค่าตอบแทนมันไม่ได้มากมายอะไรแต่ฉันเชื่อว่าทุกคนทำไปเพราะใจทำไปเพราะความรักความรักที่มีให้กับทะเล
2: แน่ใจนะไอ้เปี้ยว
3: ยอมแพ้ก็บอกเลย
4: ชาวทะเลดาวที่หมดว่าละร่างสลายเป็นทรายกลับขึ้นสู่ทะเลเกิดอะไรขึ้นกับด้านน้ำแถบนี
2: ้คือนี่1 2 3เข้าฮอตเว้ยมันคนละคลาสกันโถ่เอ้ยขอข้ามแห้งไว้พี่เว้ยเฮ้ยต้องไปเติมน้ำผลไม้หน่อยไหนวะเนี่ยเฮ้ย
3: ลุกลุกลุกโอ
2: ้เดี๋ยว
3: ลุกลุกโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ได้เกือบได้ไปนอนคุยกับสาหร่ายแล้วลุง
2: อย่าพูดมากช่วยกันดึงก่อนเว้ย
3: เฮ้ย
2: ไอ้เปียวเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดหน่อย
3: เฮ้ยมานี่เอาจะแน่สักแค่ไหนวะมันหนึ่งสองสี่โอ้ยโอ้
5: Galaxy A57 5G กล้องวิดีโอมุมกว้างคมชัดระดับ 4K
6: ในคอลเลกชันของเสียเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากครับทิมดำ
7: คุณใครอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพายุ
6: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
7: โหมากที่สุดเลยค่ะใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเรือชาวทะเลดา
8: ต่างแต่อยู่ร่วมกันได
7: ้ผมกันเพลินมากๆเลย
9: เพลินจนหมดขวดเลยไหม
7: ไม่เท่าไหร่สองเป๊ก
10: กับผมไม่ใช่สายสปอยพร้อมเป๊กที่ผู้หญิงต้องการ
7: คุณเนี่ยดูถูกผู้หญิงมากเกินไปแล้วนะเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
10: นี่คุณระวังเลือดคุณคุณ
5: สนับสนุนโดยไลน์บีเค
11: ทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยตามที่คุณสั่งแ
12: ค่ไหนผมทำไม่ขัดขาพวกมีอิทธิพลในบริษัทเข้าครับ
13: ป่านนี้พวกลิงแก่ชอบไปเล่นอะไรแล้วไปเล่นใช่ไหมเสร็จแล้ว
14: ฉ
13: ัน
14: จะบอกตัวท่านรองตำรวจว่าคุณเป็นคนรักฆ่าตัว
10: คุณมันบ้าเลยเนี่ย
14: ทำไม
10: ผมเหมือนปล่อยโทษ
15: ไม่เป็นแค่ป่าเป็นแค่ป่า

0: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
1: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอ
0: ชีวิตหลานไม่ได้พังเพราะน้องนิง
2: แกยังรักพี่หลานอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
3: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
0: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
4: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ดัชชี่ฟิลออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

ทีมกู้ภัยเนปาลและจีนเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและค้นหาผู้สูญหายนับพันรายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มครั้งรุนแรงล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น353รายแล้วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศเปิดเผยสาเหตุมาจากทานน้ำแข็งถล่มเปิดภาพบาดแผลซอและยืนยันถูกยิงจากด้านหน้าทะลุหลังขณะที่ฮอบินอยู่ตรงหน้าได้จอดจักรยานยนต์และยกมือเหนือศีรษะเรียกร้องตั้งกรรมการที่น่าเชื่อถือตรวจสอบข้อเท็จจริงวันนี้กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.รวม 1,767 คนฐานรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังฝ่าฝืนสมัครแต่ยังไม่ใช่คดีหัวสว.รอลุ้นพรุ่งนี้จะชี้ชะตาสั่งฟ้องหรือไม่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเปิดข้อมูลกระบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกเฮงเรียกรับหัวละ 650,000 บาทกว่า100คนพบได้รับบรรจุแล้ว57คนจอเรียกสอบขยายผลตัวการใหญ่

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพระราชบดีที่27สิงหาคมคืนนี้เราเริ่มกันที่เหตุภัยพิบัติน้ำป่าถล่มชุมชนชายแดนเนปาลกับจีนนะครับทีมกู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตค้นหาผู้สูญหายนับพันรายล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น353รายขณะที่นานาชาติก็ระดมส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับกองทัพเนปาลได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างเร่งด่วนโดยสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาได้แล้ว125คนในวันนี้หลังเกิดเหตุน้ำป่าหลากและดินถล่มพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและทิเบตของจีนเมื่อวานนี้ท่ามกลางคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่ายังคงมีสิ่งกีดขวางและมวลน้ำสะสมตกค้างอยู่ที่ต้นน้ำชายแดนเนปาลจีนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซ้ำเป็นระลอกที่2ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อย353รายมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 1,300 คนโดยภาวะน้ำท่วมและโคลนถล่มรุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนเนปาลและทิเบตคล้ายกับคลื่นยักษ์สึนามิที่ซัดถล่มบ้านเรือนและยานพาหนะเสียหายยับเยินและหลังจากกระแสน้ำป่าและดินถล่มสงบลงประชาชนที่รอดชีวิตได้เริ่มออกมาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของตัวเองบ้านบางรายถูกน้ำซัดไปทั้งหลังนะครับบ้างก็เหลือแต่โครงสร้างบ้านที่เต็มไปด้วยดินโคลนข้อมูลจากสำนักงานท่องเที่ยวเนปาลเมื่อ 12:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันนี้ระบุว่ามีผู้สูญหายที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย644คนซึ่งก็รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกว่า20ประเทศเช่นอินเดียออสเตรเลียอังกฤษมาเลเซียเกาหลีใต้สหรัฐและมีชาวสิงคโปร์สูญหายอีก9รายจำนวนนี้คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่บรรดาญาติผู้สูญหายก็รวมตัวกันอย่างหนาแน่นบริเวณภายนอกโรงพยาบาลในกรุงการ์ดมันดุในวันนี้ด้วยความหวังว่าจะได้รับทราบข่าวดีสำนักข่าวทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนได้เดินทางถึงอำเภอจีหลงในทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มอย่างหนักตามคำสั่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อบัญชาการและกำกับดูแลปฏิบัติการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ด้วยตนเองพร้อมทั้งเข้าพบปะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนที่ได้รับการอพยพออกมาจากพื้นที่ภัยพิบัติด้วยส่วนปฏิบัติการกู้ภัยของจีนกระทรวงการจัดการฉุกเฉินก็ส่งเจ้าหน้าที่ชุดแรก141นายรวมไปถึงทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติเข้าไปถึงพื้นที่จีหลงตั้งแต่เช้าวันนี้พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับอุปกรณ์รื้อสิ่งของถล่มและระบบสื่อสารนอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่อีกกว่า300นายและเครื่องจักรกลหนัก120ชุดจากหน่วยงานวิศวกรรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆกำลังเดินทางเข้าไปสมทบมีทีมกู้ภัยท้องถิ่นอีก14ทีมรวมเจ้าหน้าที่418นายเตรียมพร้อมปฏิบัติการขณะเดียวกันนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศก็เริ่มส่งความช่วยเหลือทั้งที่เป็นเงินทุนสิ่งของบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆไปยังเนปาลเช่นสหภาพยุโรปก็ประกาศพร้อมยกระดับระดมทีมช่วยเหลือจากยุโรปเพิ่มเติมทางการอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์10ตันซึ่งมีทั้งเต็นท์ชั่วคราวผ้าห่มชุดสุขอนามัยโคมไฟโซลาเซลล์และยารักษาโรคขณะที่สหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียววงเดือนแดงระหว่าง

0: ประเทศอนุมัติเงินทุนฉุกเฉิน1ล้านฟรังสวิสหรือกว่า40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดเนปาล นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ภัยพิบัติของเนปาลมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าธารน้ำแข็งที่พังทลายน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งรุนแรงที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนไปหลายร้อยคนและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปเมื่อวานนี้ครับภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มที่เทือกเขาหิมาลัยที่มีพรมแดนติดกันระหว่างเนปาลและทิเบตทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างก็พยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 4.4 มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากลุงกาดมันดุไปทางทิศเหนือประมาณ65กิโลเมตรใกล้พรมแดนทิเบตกับจีนทิเบตกับเนปาลแต่ว่าสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐหรือ USGS ได้ปรับเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ในเวลาต่อมาโดยระบุว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนจากธารน้ำแข็งพังทลายซึ่งเป็นสภาวะของน้ำแข็งขนาดใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดการแตกตัวและถล่มลงมาจากที่สูงทำให้มวลน้ำแข็งหิมะหินและโคลนไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรุนแรงครับขณะที่ผลการวิเคราะห์ของศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการหรือ ICIMOD ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคในกรุงกาฐมันดูของเนปาลก็ระบุว่ามวลน้ำแข็งและเศษหินปริมาณมหาศาลที่หลุดออกมาจากระดับความสูงกว่า 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลไหลลงสู่แม่น้ำเลนเดโคลาซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโพเตโคชีทำให้เกิดมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักอย่างฉับพลันพัดพาเอาทั้งมวลน้ำตะกอนและหินขนาดใหญ่ลงสู่ปลายน้ำที่อยู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็วโดยทางศูนย์พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆทางตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง 7-9 เมตรภายในเวลา30นาทีนะครับก็ทำให้สถานีวัดระดับน้ำหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดพาพังเสียหายด้านสำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลก็เปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยจากธารน้ำแข็งถล่มเกิดขึ้นในแม่น้ำเลนเดโคลาทำให้เหตุโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ประมาณ20กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของจุดข้ามแดนเนปาลจีนอย่างรุนแรงอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างถนนสะพานโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติย้ำว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้กำลังประสบกับภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ภูมิภาคเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้เคยประสบเหตุน้ำท่วมฉับพลันในลักษณะนี้มาแล้วนะครับเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วเมื่อน้ำในทะเลสาบน้ำแข็งในทิเบตล้นตลิ่งและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะสะพานที่เชื่อมระหว่างเนปาลกับจีนตอนนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไป9รายทีมนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะไม่ได้เป็นชนวนเหตุโดยตรงเพียงหนึ่งเดียวของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่ภาวะโลกร้อนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ธารน้ำแข็งถล่มเช่นนี้บ่อยครั้งยิ่งขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ธารน้ำแข็งละลายและชั้นดินเยือกแข็งเกิดการละลายตัวซึ่งก็ไปลดทอนความแข็งแรงของหินและน้ำแข็งที่เคยยึดเหนี่ยวแนวลาดเขาเอาไว้ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักขึ้นก็เพิ่มแรงกดดันและทวีความเสี่ยงให้เกิดภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นเนปาลมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 15.9 ถึง 18.8 ล้านตันต่อปีเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นไม่ถึง 0.1% ของการปล่อยก๊าซทั่วโลกและเป็นปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญอะไรแต่กลับเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุไว้เมื่อปี2023ครับว่าเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมของเนปาลได้สูญเสียปริมาณน้ำแข็งไปเกือบ1ใน3ภายในช่วงเวลาเพียง30กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะโลกร้อนครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราเปิดบาดแผลของเยาวชนที่ถูกยิงนะครับมาดูว่าลักษณะเป็นยังไงกันแน่และคุณทัปนีก็ไปตามผู้เชี่ยวชาญให้วิเคราะห์ว่าเหตุที่เกิดขึ้นระลอกล่าสุดนี้มันเกิดจากกลุ่มใดกันแน่และเขาหวังอะไร
1: น้ำนมถั่วเหลืองและก็ซอยงาดำ บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เนสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีกสูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: รสเยอะเลือกไม่ถูก
5: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
6: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
5: โอเคตัวส่งหนูเข้ามาทำอะไรวะเนี่ยโดนด่าพี
7: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเหอะ
8: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล
9: ้วลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
10: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
11: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
12: ชนะแล้ว
13: อีกสักเกมไ
11: ห
13: ม
11: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
14: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
15: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจากหนึ่งจุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
16: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
17: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
16: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
18: มาดูความพยายามในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายสอและดอเลาะถูกยิงบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอชะแนะนราธิวาสซึ่งล่าสุดนายสอและก็อาการดีขึ้นนะครับเปิดเผยสภาพบาดแผลโดยเขายืนยันว่าถูกยิงจากด้านหน้าทะลุด้านหลังขณะที่มีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ด้านหน้าซึ่งเขาขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะครับนายสอและดอเลาะวัยรุ่นวัย21ปีที่ถูกยิงบาดเจ็บระหว่างขี่จักรยานยนต์กลับบ้านที่บ้านกุมงตำบลช้างเผือกอำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นสามารถพูดคุยสื่อสารได้มากขึ้นได้เปิดเผยบาดแผลที่ถูกยิงซึ่งมีรอยกระสุนที่หน้าท้องด้านล่างสะดือขนาดประมาณ1เซนติเมตรและบาดแผลที่ด้านหลังที่สะโพกขนาดกว้างและยาวประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนติเมตรยืนยันว่าถูกยิงจากด้านหน้าทะลุด้านหลังในขณะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือขึ้นเหนือศีรษะระหว่างที่มีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ด้านหน้าก่อนจะรู้สึกว่าถูกยิงจนบาดเจ็บและเพื่อน3คนได้พาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน4ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน
19: ครั้งที่1ยิงก็เลยยังไม่โดนพอมาด้านหน้าก็เลยยิงต่อก็เลยโดนจากนั้นก็เลยออกมาผู้ใหญ่เลย
20: ในขณะที่ตอนโดนน่ะยิงอ่ะเราอยู่ในท่าไหน
19: ท่ายกมืออ
20: ยู่บนมอเตอร์ไซค์
19: ซ
20: ึ่งซอและเป็นคนขับมีเพื่อนน้องซ้อนท้ายเรายกมือยิงเข้าที่ตรงไหนยิงเข้าที่หน้าท้อง
19: ใช่หน้าท้อง
20: ซึ่งความรู้สึกเราบอกได้เลยว่ามันเข้าจากทางข้างหน้าไปทะลุข้างหลังแล้วพอหลังจากนั้นก็เลย
19: ออกไปหาผู้ใหญ่
18: นายซอและขอความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าพูดความจริงจึงอยากให้ตั้งคณะกรรมการที่น่าเชื่อถือมาตรวจสอบเรื่องนี
20: ้ที่เขาบอกเลยคืนลั่นอะไรเงี้ยหรือยิงจากข้างหลัง
19: ไม่มีจากข้างหลังมาจากข้างหน้าเลยมาจากข้างแบบแรกก็เลยเป็นกระสุนพุ่งจากข้างหน้า

0: แต่ซึ่งขณะนั้นไม่มีรถยนต์คันอื่นไม่เห็นใครที่อยู่ข้างทาง
1: ไม่มีจะให้มาคนที่น่าเชื่อถือได้มาตรวจสอบเรื่องนี
2: ้นายซอและยืนยันว่าไม่ใช่คนร้ายโดยมีภาพหลักฐานยืนยันไทม์ไลน์ในวันเกิดเหตุ22สิงหาคมตัวเขาเองและกลุ่มเพื่อนกว่า20คนออกจากแคมปิ้งหาดยูราปีรอยต่อระหว่างอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในช่วงเวลา 13-15 นาฬิกาและมาถึงปั๊มดุสงโยจังอำเภอจะแนะนราธิวาสในช่วงเวลา 18 นาฬิกาแล้วก็ไปร้านกาแฟชื่อ Relax พบกับเพื่อนก่อนจะไปซื้อข้าวและกลับบ้านในเวลาหลัง 21 นาฬิกาแล้วผ่านด่านตรวจสภ.จะแนะก่อนจะมาถึงจุดเกิดเหตุและถูกยิงได้รับบาดเจ็บโดยมีภาพยืนยันตัวตนและสถานที่อยู่จริง
1: ออกจากที่แคมปิ้งประมาณบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามก็เลยถึงที่บุคโลประมาณ6 โมง
3: แล้วก็คือได้ตั้งปตท.
1: ที่ปั๊ม
0: ตั้งปตท.ดุสงยอ6 โมง
1: เปลี่ยนเสื้อผ้า
0: อ
1: าจารย์นั่นก็เลยออกไป
0: ร้านกาแฟชื่อ
1: กาแฟชื่อรีแลกแล้วก็ไปซื้อข้าวที่ตรงข้ามกับหน้ายังบอยก็เลยกลับมาข้าวเสร็จก็เลยกลับหลังนั้นก็เลยโดนสกัดที่อำเภอจะแนะ
0: หน้าสภ.จะแนะตำรวจ
1: ตรวจสิก็เลยกลับพอข้าวทางโรงเรียนมีเครื่องบินตามเลยตามที่จุดเกิดเหตุเลย
2: สำหรับบาดแผลของนายซอและข่าวสามมิติได้ตรวจสอบจากแหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ระบุเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายระบุว่าบาดแผลที่บริเวณสะโพกเอวด้านหลังนี่เป็นบาดแผลเปิดขนาดใหญ่ขอบแผลเปิดกว้างในลักษณะปลิ้นออกมีความเสียหายของเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนังและไขมันค่อนข้างมากซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของรูที่ออกจากหัวกระสุนที่สูญเสียเสถียรภาพการปั่นป่วนหรือการถ่ายเทพลังงานจนก่อนทะลุออกจากร่างกายส่วนทิศทางของหัวกระสุนเคลื่อนที่จากด้านหน้าไปด้านหลังจากบนลงล่างเล็กน้อยและจากกึ่งกลางหน้าท้องซ้ายออกไปทางสีข้างสะโพกด้านข้างผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหากได้ตรวจสอบจากบาดแผลจริงจะให้ความแม่นยำได้มากกว่านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสบอกว่ากรณีนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยแต่ว่าทราบมาว่าแม่ทัพภาค4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่านายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้หรือไม่เพราะว่ามีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อยู่แล้วเนื่องจากมีการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหาร
4: ก็ทางท่านแม่ทัพภาค4ท่านยืนยันแล้วว่ามันไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นท่านเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่นั้นเรามีกฎอัยการศึกมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านคือผู้บัญชาการสูงสุดในพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านก็ให้การยืนยันว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
5: แต่ตอนนี้มีข้อมูลออกมา2
4: มันไม่มีแต่เพราะคนสูงสุดบอกว่าไม่เกิดใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าท่านก็จะเปิดให้มีการตรวจสอบก็ต้องรอผลการตรวจสอบ
5: เมื่อวานนี้ส.ส.ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
4: ผมสถานการณ์ตรงนั้นตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการสถานการณ์อยู่แล้วผมเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยมันให้อำนาจทหารมีอำนาจสูงสุด
2: วันเดียวกันที่รัฐสภาครับนายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์

0: าชและการปฏิรูปประเทศหลังจากเชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นายมนเทียนบอกว่าได้มีการประชุมนัดพิเศษเรื่องปัญหาชายแดนใต้ทั้ง4จังหวัดมีการเชิญ6หน่วยงานความมั่นคงเข้าชี้แจงมีเพียงกอรมน.ที่ไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากติดภารกิจมีการสอบถามว่าเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมข่าวกรองถึงปล่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นร้อยจุดใช้เวลาถึง3วันในการก่อเหตุเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นการบินตรวจการหลังจากการก่อเหตุว่าตอนนี้ประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นถึง3วันแต่หน่วยปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการก็ได้พูดเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องฮอมีหลักฐานกระสุน1นัดติดอยู่ในรถจักรยานยนต์คันที่ถูกยิงซึ่งกระสุนสามารถใส่ปืน M16 หรือ HK ได้ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเพราะมันเป็นอาวุธสงครามว่ามีที่มาที่ไปของกระสุนมาจากปืนชนิดใดนายณัชนนท์บอกอีกว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่การใช้อาวุธเข้าห้ำหั่นกันแต่เป็นการให้อภัยและทำหน้าที่เรื่องของมนุษยธรรมซึ่งก็คือการเจรจาโดยขอให้รัฐบาลเริ่มดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดหวังว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นโดยเร็วครับข่าวสามมิติสำรวจความเสียหายจากเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดที่เทศบาลเมืองตะลุบันจังหวัดปัตตานีต้องซ่อมแซมใหม่ไม่น้อยกว่า16ล้านบาทนะครับส่วนที่อบต.บง.ที่ระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เสียหายกว่า28ล้านบาทอดีตเลขาธิการสอบต.และเป็นอดีตคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขประเมินการก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้มองว่าขบวนการ BRN ต้องการแสดงศักยภาพกดดันไปสู่การพูดคุยเพื่อไปสู่เป้าหมายทางการเมืองต่อรูปแบบการปกครองในพื้นที่จึงเสนอ3แนวทางเร่งจัดการปัญหาติดตามในรายงานคุณธรรมนีเอศรีชัยครับ
1: เทศบาลเมืองตะลุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ราชการ17แห่งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลอบวางเพลิงและลอบวางระเบิดในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีการประเมินค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า16ล้านบาทค่ะถ้าหากจะต้องมีการซ่อมแซมอาจจะใช้เวลาฟื้นฟูไม่ต่ำกว่า1ปีโดยในขณะนี้เองนะคะต้องไปใช้สถานที่ชั่วคราวเพื่อที่จะเปิดให้บริการประชาชนค่ะอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเสียหายอย่างหนักจากเหตุลอบวางเพลิงและลอบวางระเบิดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาสภาพห้องทำงานชั้น2ถูกไฟไหม้เอกสารอุปกรณ์ทั้งหมดเจ้าหน้าที่นำเศษซากที่ถูกไฟไหม้ออกไปบ้างแล้วเพื่อให้มีการประเมินความเสียหายซึ่งตัวอาคารเกือบทั้งหลังเสียหายจากแรงระเบิดขนาดใหญ่ที่คนร้ายนำมาวางไว้ที่ชั้น1ทำให้กระจกพังอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยนายอับดุลฮาลิมมินซานายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเปิดเผยว่าทางจังหวัดปัตตานีและวิศวกรมาประเมินความเสียหายในส่วนโครงสร้างอาคารยังซ่อมแซมได้จึงเตรียมเสนอของงบในการบูรณะอาคารประมาณ12ล้านบาทอุปกรณ์เกือบ4ล้านบาทรวมประมาณ19ล้านบาทให้สอปตอเสนอในที่ประชุมครม.สัญจร1สิงหาคมนี
2: ้ประชุมหารือการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถที่จะบูรณะได้แต่ก็ใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งคือก็คงจะบางส่วนก็คงที่เสียหายที่จะต้องหรือก็อาจจะเป็นเรื่องของห้องมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของอาคารคือถ้าเราได้รับงบประมาณมาเพื่อที่จะซ่อมแซมบูรณะคือยังไงก็อยู่ไม่ได้นะครับก็จะต้องยกย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อน
1: นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันคาดการว่าหากได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมเร็วก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีระหว่างนี้จะไปทำงานชั่วคราวในสถานที่ต่างๆเช่นอาคารเทศบาลหลังเก่าศูนย์สาธารณสุขและโรงเรียนเทศบาล1และต้องสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โดยจะมีการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยที่ผ่านมาร.ป.ภ.ไม่มีอาวุธเพราะเทศบาลไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครแต่สิ่งที่ถูกทำลายไปคือหัวใจของประชาชน
2: เราต้องอดทนเพื่อที่จะดูแลประชาชนต่อไปไม่ให้การบริการประชาชนได้ชะงักงันนะครับซึ่งวันนี้เราก็ให้ความมั่นใจกับคนทำงานทั้งหลายว่าหัวใจของเราคือต้องทำงานให้ชาวบ้าน
1: นี่คือร่องรอยของหลุมระเบิดที่คนร้ายนำมาวางไว้ในเทศบาลเมืองตะลุบันทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ ในจำนวนเหตุการณ์ที่มีการก่อเหตุในคืน22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพบว่ามีการวางระเบิดไม่ต่ำกว่า30จุดคาดการว่ามีการใช้กำลังคนไม่ต่ำกว่า200คนในการก่อเหตุนะคะผู้เชี่ยวชาญก็มีการวิเคราะห์ค่ะว่ากระบวนการ BRN น่าจะต้องการที่จะแสดงศักยภาพและส่งสัญญาณเป้าหมายทางการเมืองค่ะ
3: จากเหตุความรุนแรงมากกว่า77เหตุการณ์ในห้วงวันที่22ถึง24สิงหาคมพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรอดีตเลขาธิการสปต.อดีตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและอดีตคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขประเมินว่ากลุ่มผู้เห็นต่างขบวนการ BRN ต้องการแสดงศักยภาพในการก่อเหตุโดยเฉพาะเหตุระเบิดมากกว่า38จุดสะท้อนว่ามีการใช้กำลังพลมากกว่า200คนที่พร้อมก่อเหตุที่ไหนก็ได้และเป็นการส่งสัญญาณการกระทำว่าไม่ใช่เป้าหมายเพื่อชีวิตแต่เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองคืออำนาจการปกครองในพื้นที
4: ่บ่งบอกที่ชัดเจนคือสมาชิกกำลังพลเพิ่มขึ้น2ก็คือว่าศักยภาพของผู้ที่ใช้ระเบิดมากจำนวนมาก3ก็คือตำบลที่หมายต่างๆที่เป็นการเลือกเป้าหมายก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณทั้งที่การกระทำรอบนี้คือมีเป้าหมายชัดเจนไม่ได้เป้าหมายหวังผลชีวิตแต่เป้าหมายหวังผลทางการเมืองโดยเฉพาะการเมืองไม่ได้หมายถึงพรรคการเมืองแต่การเมืองคือการบรรลุเป้าหมายปลายทางที่ต้องการก็คืออำนาจการปกครองในพื้นที
3: ่พลเรือตรีสมเกียรติยังมองว่านอกจากการก่อเหตุสถานที่ราชการโดยเฉพาะอบต.และเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ BRN ต้องการส่งสัญญาณถึงรูปแบบการปกครองในพื้นที่แล้วการก่อเหตุกับภาคเอกชนยังส่งสัญญาณต่อการพูดคุยว่าฝ่ายตนสามารถควบคุมสภาพในการก่อเหตุหวังผลกดดันคนไทยพุทธและเชื้อสายจีนออกจากพื้นที่ด้วย
4: กดดันไทยพุทธหรือคนไทยเชื้อสายจีนให้ออกนอกพื้นที่ละทิ้งถิ่นฐานซึ่งตอนนี้ก็เหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเพื่อให้สภาพพื้นที่เป็นสภาพสังคมเชิงเดียวที่เป็นเป้าหมายอยู่แล้วแล้วก็สื่อสารในต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศเห็นว่าการใช้ความแรงเป็นเครื่องมือที่บรรลุเป้าหมายทางการเมืองวันเราก็จะไม่เห็นประเทศต่างๆออกมาประณามใดๆในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นก็ การใช้ความรุนแรงก็คือกดดันทุกมิติ
3: พลเรือตรีสมเกียรติยอมรับว่าสถานการณ์ขณะนี้น่ากังวลต่อความเปราะบางในการเกิดเหตุรุนแรงจึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้องทำทั้งการควบคุมพื้นที่การสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและแสวงหาจุดร่วมของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
4: กังวลที่หนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องไทยพุทธคนไทยเชื้อสายจีนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่จะขับไล่ออกนอกพื้นที่คำถามเวลานี้คือหลายคนก็ถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้โดยเฉพาะภาคธุรกิจต่างๆที่มาลงทุนจะเป็นโรงไม้จะเป็นร้านสะดวกซื้อจะเป็นโรงผลไม้อะไรต่างๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันความกังวลข้อที่2ก็คือความแตกแยกของคนในสังคมไทยในณปัจจุบันกลุ่มผู้เห็นต่างครับว่าเห็นต่างคนละเรื่องนะคือแตกแยกจริงๆในส่วนของคนไทยในภาพรวมอื่นๆทางด้านหันมองลงมาภาคใต้ด้วยความรู้สึกที่โกรธแค้นความรู้สึกต่างๆที่ตามมาเพราะนั้นมันจะสื่อสารเห็นว่าถึงความโกรธความเกลียดอะไรต่างๆเข้ามาในขณะพื้นที่เองก็เหมือนจะตอบโต้ไปว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันทำให้สังคมไทยเริ่มแตกแยกและถอยห่างจากกันทันทีเราจะนำสังคมที่เคยอยู่ร่วมกันที่ใช้ศัพท์คำว่าพหุวัฒนธรรมกลับมาได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ากังวล
3: ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ชุด EOD ตรวจสอบพบคนร้ายก่อเหตุใน13อำเภอ59จุดพบใช้ระเบิดแสวงเครื่อง60ลูกสามารถเก็บกู้ได้2ลูกที่อำเภอระแงะและอำเภอศรีสาครส่วนอบต.บงอำเภอระแงะนายพาอีซันนิสาเระนายกอบต.ร่วมกับประชาชนแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรงซึ่งที่อบต.บงอคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า28ล้านบาทโดยรถยนต์เสียหายมากถึง11คันรวมถึงอาคารบางส่วนซึ่งกำลังเร่งจัดหารถมาให้บริการประชาชนโดยเฉพาะรถเก็บขยะที่เสียหายด้วยทัปนีเอสีชัยข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวเรื่องกรณีหัวสวในที่สุดกกต.ก็ตัดสินใจที่จะสั่งดำเนินคดี กับผู้ที่มาสมัครแล้วรู้ตัวเองขาดคุณสมบัติยังมาสมัครกว่า 1,700 คนนะครับในขณะเดียวกันเรื่องการสอบท้องถิ่น

0: มีรายงานล่าสุดนะครับตำรวจปปป.ก็มีหลักฐานนายกเฮงเรียกรับหัวละ 650,000 บาทนะครับ
1: L'Oreal Paris Revitalift Triple Power Serum หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
2: เนสกาแฟ Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: เพิ่มกาแฟ
2: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ

0: เวทีผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนที่โรงแรมภูแมนในที่สุดถูกยกเลิกกระทันหันนะครับแต่ก็ย้ายไปจัดที่รัฐสภาแทนนะครับตามแผนสำรองส่วนกกต.วันนี้มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.รวม 1,767 คนฐานรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังฝ่าฝืนสมัครนะครับกกต.ได้เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบเอกสารสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังสมัครรับเลือกจึงมีมติดำเนินคดีอาญาตามมาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561รวม2ครั้งก็คือ1605คนเมื่อ19พฤษภาคม2569และเพิ่มอีก116คนเมื่อ4มิถุนายน2569รวมทั้งสิ้น 1,767 คนสำหรับโทษตามมาตรา74กำหนดโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีและหากได้รับเลือกเป็นสว.ไปแล้วต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและผลประโยชน์ที่ได้รับให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างส่งต่อให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยว่าโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ยกเลิกให้ใช้พื้นที่จัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนวันที่29สิงหาคมนี้อย่างกระทันหันโดยแจ้งมาเมื่อเช้านี้นายพฤทธิ์ระบุว่าไม่กระทบเพราะมีห้องประชุมรัฐสภาเป็นแผนสำรองอยู่แล้วงานยังจัดตามเดิมเพียงแต่ย้ายสถานที่ก็มีคำถามว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าได้รับการยืนยันจากโรงแรมก่อนจะประชาสัมพันธ์งานและเคารพสิทธิ์ของโรงแรมในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงส่วนเหตุผลที่โรงแรมขอไม่ให้จัดงานก็ให้สอบถามโรงแรมโดยตรงเองพร้อมยืนยันว่างานยังจัดที่รัฐสภารองรับผู้ร่วมงานได้มากขึ้นจึงเปิดลงทะเบียนเพิ่มตำรวจปปป.เปิดเผยขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับพบหลักฐานนายกเฮงเรียกรับหัวละ 650,000 บาทกว่า100คนนะครับในจำนวนนี้ได้บรรจุไปแล้ว57คนเตรียมที่จะเรียกสอบขยายผลให้ถึงตัวการใหญ่นะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยหลักฐานการจับกุมนายประวิตรหรือนายกเคงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมนางณวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งที่ศรีสะเกษหลังจากถูกร้องเรียนเรียกรับเงิน 650,000 บาทอ้างเป็นค่าดำเนินการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าการจับกุมในครั้งนี้เกิดจากผู้เสียหายในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องทุกกล่าวโทษนายประวิตรซึ่งตำรวจปปป.ได้รับเรื่องไว้ดำเนินการเนื่องจากเป็นนโยบายที่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคดีที่มีความล่าช้าสามารถเข้าร้องทุกข์ได้เป็นรายกรณีและหากเข้าข่ายทุจริตก็จะส่งสำนวนให้ปปช.นำไปรวมกับสำนวนหลักสำหรับพฤติการพบว่านายประวิตรทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการรับคนเข้าสอบมีนางณวพรซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดและลูกน้องทำหน้าที่ติดต่อชักชวนผู้เข้าสอบรวมถึงรวบรวมเงินมีผู้เสียหายเฉพาะรอบปีงบประมาณ2568แต่เรียกรับเงินปี67มีจำนวนมากกว่า100คนนะครับและจากข้อมูลการสืบสวนพบว่ามีผู้เข้าสอบประมาณ57คนมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบได้และได้รับบรรจุในปี2569รวมทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อสอบในขณะที่ผู้จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบได้มีประมาณ40กว่าคนแต่ละรายจ่ายเงินประมาณ 650,000 บาทส่วนใหญ่ได้ไปแจ้งความในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในข้อหาฉ้อโกงโดยผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์กับบก.ปปป.ในคดีนี้ขณะนี้มี1รายนะครับหลังจากสอบบรรจุรับราชการ2ครั้งแต่สอบไม่ผ่านต้องการทวงเงินที่จ่ายไปทั้งหมด650,000 บาทคืน
1: คดีตอนนี้ยังอยู่ในที่โรงพักต่างๆของศรีสะเกษเนี่ยอีกจำนวนมากนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เข้ามา
2: ความเสียหายโดยรวมของเขตนี้คะเท่าไหร
1: ่ก็ถัวเฉลี่ยก็คงประมาณ 600,000 กว่าบาท
2: 600,000 กว่าบาทนี่หมายถึงคน57คนที่สอบได้แล้วเนี่ยเขาจ่ายเป็นหมดหรือยัง
1: เราเชื่อว่านะเราเชื่อว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนที่สอบไม่ได้เนี่ยก็มีการทวงถามทางนายประวิตรเนี่ยหรือนายกเพ็งเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงหลบหนีออกจากพื้นที่ก็ไม่ยอมจ่ายคืนประมาณสัก40คนผู้เสียหายให้ความ ร่วมมือแล้วก็เราต้องดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อนะครับ
0: สำหรับความเชื่อมโยงกับกลุ่มนายพิชิตพลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็บอกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยว่ามีความเชื่อมโยงกันในด้านใดย้ำว่าไม่ควรนำทั้งสองคดีมาเปรียบเทียบกันโดยตรงเพียงแต่มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปแล้วกับกลุ่มที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พูดถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนสอบไม่ถึงจำนวน 5,925 คนว่าในขณะนี้การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดในแต่ละจังหวัดเกือบครบ76จังหวัดแล้วจึงอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการที่ให้อบจ.อบต.และเทศบาลเพิกถอนการบรรจุในขณะเดียวกัน3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็แจ้งว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเพราะเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจและกจังหวัดของจังหวัดนั้นๆก็เห็นชอบตามคำสั่งเพราะฉะนั้นยืนยันว่าจะจบภายใน31สิงหาคมนี้แน่นอนส่วนเรื่องคดีอาญาและการสืบสวนนั้นนายนิรัตน์ก็บอกว่ามีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาช่วยในส่วนนี้ตามกฎหมายก็คือเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมก็ต้องเคารพและฟังปปช.ถ้ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็ต้องส่งให้ปปช.ไปยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนใดที่ถูกละเลยหรือไม่ได้ทำนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามแนวคิดตัวอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีของแม่ฟ้าหลวง Sustainability Forum 2026วันนี้ครับ
3: Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
4: Nescafe กระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
0: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงาน Sustainability Forum 2026นะครับปีนี้จัดเป็นปีที่4นำแนวคิดทุนธรรมชาติมาสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เชื่อมธุรกิจการเงินชุมชนไปสู่การลงมือทำเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงาน MFLF Sustainability Forum 2026ภายใต้แนวคิด Nature Positive เปลี่ยนธรรมชาติเป็นความปกติใหม่มีตัวแทนภาครัฐภาคธุรกิจภาคการเงินภาควิชาการภาคประชาสังคมและชุมชนมากกว่า500คนจาก99องค์กรเท่าร่วมนะครับเวทีนี้จัดขึ้นเพื่อทำให้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนตั้งแต่การพัฒนานโยบายระดับประเทศการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจและจัดทำบัญชีการประเมินความเสี่ยงและจัดสรรเงินทุนไปจนถึงสร้างอาชีพและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนโดยชี้ให้เห็นว่าป่าน้ำดินความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศล้วนแต่เป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่รองรับการผลิตเพื่อสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวการเสื่อมโทรมของทรัพยากรย่อมกระทบต่อทั้งการดำเนินงานของภาคธุรกิจและความมั่นคงของชุมชนครับ
5: ผมคิดว่ามันควรจะตีมูลค่าที่มันสอดคล้องกับการทำธุรกิจหมายความว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดฉันจะต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยต้นทุนทางน้ำต้นทุนทางดินที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจมันควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วการที่ทำให้ฉันสามารถที่จะเข้าถึงต้นทุนเหล่านั้นได้ในระยะยาวเนี่ยจะต้องลงทุนในเรื่องการฟื้นฟูต้องลงทุนในเรื่องการเติมต้นทุนทางธรรมชาติเหล่านั้นอย่างไรแล้วเมื่อให้แล้วเนี่ยมันต้องถูกสะท้อนลงไปในงบดุลแล้วก็ต้องถูกเปิดเผยให้กับผู้บริโภคได้เห็นว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยนอกจากการใช้เงินอย่างคุ้มค่าแล้วเนี่ยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าด้วยหรือเปล่าเพราะทรัพ

เศษนะครับระบุว่าแนวทาง Nature Positive หรือแนวทางดำเนินธุรกิจที่ไม่เพียงแต่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ตั้งเป้าหมายเชิงบวกในการหยุดยั้งและฟื้นฟูการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ธรรมชาติและระบบนิเวศกลับมาสมบูรณ์ขึ้นกว่าจุดเริ่มต้นกำลังมีบทบาทมากขึ้นในฐานะภาครัฐตอนนี้ก็ผลักดันพรบความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรองรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านกลไกต่างๆทั้งกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพการใช้แนวทาง Nature Positive ขอไปครับ Nature Based Solutions การจัดทำบัญชีทุนธรรมชาติหรือ Natural Capital Accountingรวมไปถึงพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นหนึ่งใน New S-Curve ของประเทศอีกหนึ่งกลไกที่ถูกจับ